ทำให้เราเป็นที่น่าอยู่แก่ตัวเราทำให้เราเป็นที่อยู่แก่คนอื่นด้วยมันก็จะมีความสุขมากทวีคูณโลกนี้จะน่าอยู่นะบางคนบอกไม่อยากอยู่โลกนี้ไม่มีอะไรยุติธรรมเลยตายดีกว่าโหฆ่าตัวเองเลยก็มีเพราะไม่น่าอยู่ไม่ยุติธรรมแต่หารู้ไหมที่จริงโลกน่าอยู่เรามองโลกอีกแง่หนึ่งน่าอยู่จังเลยเพราะอยู่เพื่อทำความดีอยู่เพื่อช่วยคนที่ทุกข์กว่าเราให้เขาพ้นทุกข์เพื่อชัวอยู่เพื่อใจที่เป็นทุกข์เนี่ยมันดับทุกข์ให้ได้แล้วก็เมื่อเราดับทุกข์ได้แล้วเราก็จะช่วยคนอื่นที่ทุกข์มากกว่าเราอีกลำบากมากกว่าเราอีกให้เขาสบายบ้างเพราะเขาไม่มีปัญญาเราก็พยายามจะช่วยเขาให้เขาสบายกว่าเราเพื่อให้เขาสบายกว่าเก่านี่คืออยู่อย่างนั้นถ้าเราอยู่คิดอยู่ในโลกนี้อีกแง่หนึ่งน่าอยู่แต่ถ้าเราอยู่ว่าอะไรทำอะไรก็ไม่ได้ดีได้ไม่มีใครเห็นเราว่าดีเลยอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเรามองโลกในแง่นั้นก็โลกเลยไม่น่าอยู่เขาเรียกมองแบบไม่ฉลาดก็ต้องมองกลับว่าอยู่อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนดีที่สุดพระองค์ลำบากให้แก่คนอื่นลำบากไม่เอาอะไรเลยเพื่อสอนทำให้คนอื่นสบายให้คนอื่นรู้วิธีดับทุกข์ที่ใจแต่ใครจะชมไม่ชมพระองค์ก็ไม่เอาพระองค์ก็มีแต่เพียงผ้า3ผืนบาทเพียงลูกเดียวพระองค์ก็สอนให้คนได้ทำความดีไม่เป็นพิษภัยต่อโลกจึงได้เจริญธรรมมาทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ไม่มีอะไรไอ้ทุกวันนี้ที่เรามีอะไรมากเพราะเราอยากมีมากมันจึงได้เบียดเบียนกันมากจึงอิจฉากันมากริษยากันมากโกงกินกันมากตีเบียดเบียนกันมากเนี่ยเพราะคนอยากได้มากเกินกว่าขอบเขตแต่ถ้าโลกนี้ไม่มีใครอยากได้มากอย่างพุทธเจ้าสอนทำตามพุทธเจ้าเนี่ยโลกนี้โอ้โหแบ่งกันเหลือกินเหลือใช้เลยขโมยขโจรก็ไม่มีคนอิจฉาริษยาก็หมดคนโกงกินก็หมดมีแต่คนให้แต่เดียวเพราะเหลือกินเป็นอย่างนั้นนายมนะทำบุญด้วยนะทำบุญเลยจะไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองทำบุญเลยจะไม่เป็นอันตรายต่อครอบครัวทำบุญเลยจะไม่เคราะห์ร้ายเหมือนคนที่ถูกระเบิดถูกแอบตายไม่ได้เตรียมตัวระโยมวิ่งจะไปเอาของเขาอะโยมวิ่งจะไปงัดดูที่ระเบิดนะวิ่งไปเอาระเบิดนะวิ่งมาฆ่าตัวเองนะถ้าเห็นว่าเป็นระเบิดให้พวกเราไปไกลๆไม่เอาไปงัดดูว่าระเบิดนั้นมันขายได้มันได้เงินแต่เงี้ยระเบิดคนมาละหลังต้องหลังมาฆ่าตัวเองเพราะความโลภตัวนี้ถ้าไม่ตัวเองไม่อยากได้เฮ้ยระเบิดไม่เอาเราไปแล้วจะเข้าใกล้มันไม่ตายเราโยมแต่ไอ้คนอยากได้จะไปงัดนี่มันระเบิดนี่แหมเนี่ยราคาหลายตังค์เอาไปสักหลังก็ได้เป็นหมื่นไม่คุ้มเลยตายเละมันเลยหาชิ้นไม่ได้เลยตายเนี่ยระเบิดตัวนี้ร้ายแรงมากเพราะอะไรโยมถ้าพูดถึงอันที่พูดถึงทางธรรมะก็บอกว่ากรรมทำกรรมไว้ถ้าพูดกันทางความโลภก็บอกว่าโลภมากรู้ว่าของอันตรายแล้วเข้าไปเอาได้เนี่ย

ทำให้โลภทำให้หลงทำให้เห็นอะไรและอยากได้แต่นี้เราก็ช่วยกันแผ่เมตตาให้เขาการแผ่เมตตาให้กับคนที่ตกทุกข์และยากเราจะไม่มีอันตรายนะเราไปไหนจะไม่มีอันตรายพอเห็นใครรถชนพุกโทแล้วสงสารแล้วถ้าเป็นเราก็พ่อแม่พี่น้องของร้องไห้ตายเลยขอให้ความเป็นสุขเป็นสุขเถิดเราจะไปเรื่องแหมเห็นรถเขาชนแล้วเขาตายเราไม่ตายอะไรเงี้ยนึกกลับเห็นว่าเห็นอะไรกลับเป็นเรื่องสนุกไม่ควรไปไหนเนี่ยให้ตั้งนโมก่อนนะบอกตายไปไหนเนี่ยให้เคารพทิศก่อนไปไหนตั้งนโมก่อนนโมสามจบนโม3จบเสร็จแล้วก็พุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆัง

0: ตาลาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คงคุ้มครองลูกไปไม่มีอันตรายพอขากลับก็ไหว้น้อมอีกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณแล้วกลับบ้านลูกรอดตายเพราะคุณพระคุ้มครองนะเอาโลกนี้มันเป็นมีพิษมากโยมมีพิษภัยมากก็ต้องเอาคุณพระนี่คุ้มครองและจะไม่มีอันตรายต่อตัวเราและครอบครัวเรานี่เป็นคาถาของเทวดานะคาถาของพระอินทร์เขาถามพระอินทร์ว่าจะไม่มีอันตรายทำยังไงบอกเคารพทิศทั้ง8ทั้ง10ไปไหนแล้วเคารพทิศทั้ง10เคารพทิศคือเคารพทิศผู้สูงคือเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพผู้มีพระคุณนอบน้อมแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วพอนอบน้อมเสร็จแล้วก็ออกไปบอกอันตรายไม่มีกลับบ้านได้ฉะนั้นพวกเราก็ต้องทำใจนะจะคุ้มครองใจเราจะไม่มีน่ากลัวในตัวเราคนอื่นก็ไม่มีอันตรายเราก็จะเป็นผู้คุ้มครองครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขต้องนอบน้อมไปไหนก็จะไปโลภอย่างนั้นไม่ได้ไปเห็นต้องเขาก็เอาเขาเลยกันไม่ได้ถ้าเขาคนไม่มีศีลธรรมต้องไปช่วยเขาด้วยนะถ้าเมตตาเนี่ยช่วยเขาได้เนี่ยฉันถ้าสงสารนะโอ้น่าสงสารจะไปเอาเขาเลยนะของใครใครก็รักไม่อยากได้ก็วางเฉยเสียไม่ตายหรอกไอ้ความดีมันทำให้ไม่ตายนี่เขาเรียกว่าโลภ500ชาติโลภ500ชาติโกรธ500ชาติเคาะ500ชาติเพราะใจไม่ปล่อยวางเห็นอะไรก็อยากได้ผิดศีลผิดธรรมก็เอานี่เรายังมีโอ้มีลมหายใจมาทำบุญเนี่ยก็พยายามเอาลมหายใจใช้ให้เป็นประโยชน์สวดมนต์ภาวนาเอาลมหายใจใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างนั้นก็หมดลมหายใจแล้วไม่มีโอกาสมาวัดแล้วไม่มีโอกาสทำความดีแล้วร่างกายเหลวแหลกหมดโอ้หน้าเสียดายอีตอนดีๆไม่ยอมทำบุญพออย่างนั้นแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้อะไรเลยนะเพื่อความไม่ประมาทจะได้เจริญในตัวเราและครอบครัวเรา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศในที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเราสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเลี้ยงก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้

ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์

0: พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยวิธีเพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายกับความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
2: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายเหลวตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
1: ใจเย็นๆครับคุณนดเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่ทำเองได้นะครับแค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้มหรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับถึงเวลาที่จะรู้จักกับคำศัพท์ใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีคำศัพท์น่ารู้สำหรับพนักงานโรงแรมมาฝากคำนั้นคือ overlook OVERLOOK overlook เมื่อเป็นกริยา overlook หมายถึงมองข้ามสมมุติว่าห้องพักมองข้ามสวนสาธารณะเราสามารถอธิบายว่า the room overlooks the parkThe room overlooks the park. ถ้ามองข้ามแม่น้ำจะพูดว่า The room overlooks the river. The room overlooks the river. มองจากห้องพักออกไปจะเห็นแม่น้ำทำนองนี้นะครับไม่ใช่ห้องพักอย่างเดียวนะครับอาจจะพูดว่า The hotel overlooks the beach. ที่ตั้งของโรงแรมหันหน้าไปทางทะเลThe hotel overlooks the beach. หรือ My house overlooks the freeway. มองจากบ้านผมจะเห็นทางด่วนคงสวยดีใช่ไหมครับ My house overlooks the freeway. อย่าลืมเติม S ที่ท้ายคำว่า overlook ด้วยนะครับ The room overlooks the park. The hotel overlooks the beach. My house overlooks the freeway.แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเริ่มนำไปใช้ในวันนี้เลยครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจ
1: ข้าช้างเอางาทำลายล้างส่วนใหญ่ไม่นึกถึงหวังเพียงได้ส่วนหนึ่งซึ่งน้อยค่า

0: เหมือนอยากได้เพียงแต่แค่เอางาถึงกับฆ่าช้างใหญ่ตายทั้งตัวเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าฆ่าช้างเอางาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงการทำลายส่วนใหญ่ทั้งหมดเพื่อผลประโยชน์เพียงส่วนน้อยไม่คำนึงถึงผลเสียหายของคนอื่นคิดเอาแต่ผลได้ของตัวเอง
1: ค่ะ

0: มงคลชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุขก่อนหามอย่าภาพก่อนทำอย่าลำก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเคล้าเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมี
1: ผมเด็กชายอัตชัยมีสีแน่ทับโรงเรียนวโชติการามครับ

0: บริเวณป่าช้าใหญ่ซึ่งอยู่ชานเมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีสุนัขหลายร้อยตัวมาอาศัยอยู่รวมกันโดยมีพญาสุนัขตัวหนึ่งเป็นหัวหน้าชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาสุนัขเป็นหัวหน้าของสุนัขเหล่านั้นมีหน้าที่คอยดูแลความเป็นอยู่และทุกสุขคราวใดที่เกิดภัยก็จะเข้าช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองให้สุนัขเหล่านั้นพ้นภัยวันหนึ่งพระราชาทรงนั่งรถม้าเสด็จไปประพาสพระอุทยานทรงพระเกษมสำราญอยู่ในพระอุทยานนั้นตลอดทั้งวันและเสด็จกลับเข้าเมืองเมื่อเวลาครบค่ำรถม้าคันที่พระราชาประทับนั่งไปนั้นตกแต่งสวยงามตัวรถหุ้มด้วยหนังสัตว์ทั้งคันแม้แต่เชือกและเครื่องรัดต่างๆก็ทำด้วยหนังสัตว์ดังนั้นเมื่อเสร็จภารกิจแล้วตามปกติเจ้าหน้าที่จะเก็บหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดต่างๆแยกไว้ต่างหากจากตัวรถเพื่อกันคนขโมยหรือกันสุนัขมากัดกินแต่วันนั้นเนื่องจากกลับมาถึงเวลาพลบค่ำเจ้าหน้าที่จึงจอดรถไว้ที่หน้าพระลานโดยยังไม่ได้เก็บหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดต่างๆเหมือนอย่างที่เคยทำพอตกกลางคืนเกิดฝนตกหนักหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดทั้งหมดเปียกชุ่มสุนัขหลวงได้กลิ่นจึงลงมาจากปราสาทกัดกินหนังเชือกและเครื่องรัดจนหมดสิ้นรุ่งเช้าพวกเจ้าหน้าที่ดูแลรถมาตรวจดูต่างก็ตกใจจึงรีบไปกราบทูลพระราชา
1: ขอเดชะ
2: มีอะไร
1: เมื่อคืนนี้ตอนฝนตกพวกสุนัขจรจัดมันเข้ามาทางท่อน้ำแล้วก็มากัดกินหนังหุ้มรถเชือกแล้วก็เครื่องรัดจนหมดเลยพระเจ้าค่ะ
2: ฮะจิกเลยนะไอ้สุนัขจรจัดทำลายของข้าได้เหรอนับแต่นี้ไปถ้าพวกเจ้าพบเห็นหมาจรจัดที่ไหนแล้วก็ฆ่ามันทิ้งให้หมด
1: พระเจ้าค่ะ
0: นับแต่นั้นมาสุนัขนอกพระราชวังต่างเดือดร้อนกันทั่วเพราะเมื่อพวกเจ้าหน้าที่มาพบเห็นข้าก็จะถูกเหมาว่าเป็นสุนัขจรจัดและถูกฆ่าทิ้งหมดสุนัขเหล่านั้นเมื่อไม่ทราบว่าจะช่วยตัวเองได้อย่างไรจึงพากันไปหลบอยู่ในป่าช้ารวมกับบริวารของพญาสุนัขพญาสุนัขเห็นพวกสุนัขมาอยู่รวมกันมากกว่าแต่ก่อนเริ่มรู้สึกผิดปกติวันหนึ่งได้โอกาสจึงเข้าไปถามถึงสาเหตุ
2: มีเรื่องอะไรทำไมพวกเจ้าจึงมาอยู่รวมกันที่นี่มากผิดปกติ
1: หัวหน้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่พวกเรา
2: เหตุร้ายเรื่องอะไร
1: ตอนนี้พวกเราถูกพระราชาสั่งให้ฆ่าตายกันเป็นเบื่อเลย
2: เพราะอะไร
1: เพราะว่าพระองค์ทรงโกรธหาว่าพวกเราซึ่งเป็นหมานอกพระราชวังเข้าไปกัดกินหนังหุ้มรถเชือกแล้วก็เครื่องรัดถึงในพระราชวัง
3: ใช่เพราะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ละหัวหน้าพวกเรากลัวจะถูกฆ่าตายเหมือนเพื่อนๆน่ะก็เลยพากันมันหลบอยู่กับท่าน
1: ใช่แล้ว
0: เป็นไปได้ที่พวกสุนัขข้างนอกจะเข้าไปกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดถึงในพระราชวังหลวงพระราชวังเป็นสถานที่ที่มีการอารักขาอย่างแข็งแรงนี่นะโอกาสที่พวกสุนัขข้างนอกอย่างเราจะเข้าไปได้มันไม่มีเลยนี่ฉะนั้นเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ที่พวกสุนัขข้างนอกอย่างพวกเราจะเข้าไปกัดกินอะไรอย่างที่ถูกกล่าวหากัน
1: อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นสุนัขพวกไหนล่ะที่จะเข้าไปกัดกินน่ะ
0: ข้าว่ามันน่าจะเป็นสุนัขในพระราชวังนั่นเองข้าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วพวกที่ทำความผิดกลับปลอดภัยแต่พวกที่ไม่ได้ทำความผิดนี่กลับถูกฆ่าตายเราควรจะเป็นผู้เปิดเผยความจริงในเรื่องนี้เอาล่ะพวกเจ้าไม่ต้องหวาดกลัวขอให้ทุกตัวอยู่รวมกันที่นี่จนกว่าข้าจะกลับมา
1: ครับท่าน
0: ข้าจะไปเฝ้าพระราชาพญาสุนัขเป็นสุนัขแสนรู้ก่อนออกเดินทางได้ตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังพระราชาข้าราชบริพารและชาวเมืองทั่วไปรวมทั้งขอให้ทุกคนเมตตาตนและพวกสุนัขบริวารผลปรากฏว่าการตั้งจิตแผ่เมตตาของพญาสุนัขได้ผลตลอดทางที่ผ่านไปนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีใครมาทำอันตรายหรือขัดขวางจนเขาสามารถเข้าไปเฝ้าพระราชาได้สำเร็จ
2: ขอเดชะ
0: ฝ่าบาทรับสั่งให้ฆ่าสุนัขหรือพระเจ้าข้า
2: ใช่เราสั่งให้ฆ่าเอง
0: สุนัขพวกนั้นมีความผิดอะไรไม่ทราบพระเจ้าข้าม
2: ันกัดหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดที่รถเราเสียหาย
0: พระองค์ทราบแน่แล้วหรือว่าสุนัขพวกนั้นเป็นผู้กัดกินพระเจ้าข้า
2: ข้ายังไม่รู้แน่หรอกแต่ก็เชื่อนะว่าจะต้องเป็นเช่นนั้น
0: การที่พระองค์ยังไม่รู้แน่และรับสั่งให้ฆ่านั้นนับว่าไม่ยุติธรรมเลยนะพระเจ้าข้า
2: ที่เราสั่งให้ฆ่าก็เพราะเจ็บใจที่พวกสุนัขมันมากัดกินหนังหุ้มรถของเรา
0: พระองค์สั่งฆ่าสุนัขทุกตัวหรือว่ายกเว้นสุนัขบางพวกกันแน่พระเจ้าข้า
2: เราไม่ได้สั่งให้ฆ่าทุกตัวหรอกสุนัขที่อยู่ในวังเราไม่ได้สั่งให้ฆ่า
0: ขอเดชะพระองค์ทรงลำเอียงพระองค์สั่งให้ฆ่าเฉพาะพวกสุนัขที่พระองค์ไม่โปรดไว้ชีวิตแก่พวกสุนัขที่พระองค์โปรดทั้งที่พวกสุนัขทั้งหมดนั้นมีโอกาสทำผิดได้เหมือนกันพระเจ้าค่ะ
2: จะหมายความว่ายังไง
0: ขอเดชะพระราชาลำเอียงย่อมไม่เหมาะพระราชาที่ดีต้องทำตัวให้เหมือนคันช่างเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นควรจะสืบหาสาเหตุความจริงซะก่อนจึงค่อยสั่งลงโทษจริงไหมพระเจ้าค่ะ
2: ว่าต่อไป
0: พวกสุนัขที่เกิดและเติบโตในราชตระกูลมีร่างกายแข็งแรงและผิวพรรณสวยงามทำผิดกลับไม่ถูกฆ่าแต่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้ทำผิดกลับถูกฆ่าการฆ่าแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเพราะเป็นการฆ่าผู้ที่อ่อนแอกว่าพระเจ้าค่ะ
2: เอาล่ะเจ้าแสนรู้แล้วเจ้ารู้หรือว่าสุนัขพวกไหนที่มันกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดรถของเราเนี่ย
0: หม่อมฉันทราบพระเจ้าค่ะ
2: บอกมาสิพวกไหน
0: พวกสุนัขที่พระองค์เลี้ยงไว้ในพระราชวังนั่นล่ะพระเจ้าค่ะ
2: แล้วจะมีหลักฐาน
0: มีพระเจ้าค่ะขอเดชะหากพระองค์ต้องการหลักฐานก็ได้โปรดสั่งต้อนพวกสุนัขหลวงมาในที่เดียวกันเถอะพระเจ้าค่ะและได้โปรดหาหญ้าคาและน้ำเปลี่ยนมาโคลกคลุกกันท่านเอาน้ำกรอกปากสุนัขพวกนั้นพอน้ำยาตกถึงท้องสุนัขพวกนั้นก็จะสำรอกของที่กินเข้าไปพระเจ้าค
2: ่
0: ะ
2: ได้เราจะทำตามที่เจ้าแนะนำ
0: พระราชาทำตามที่พญาสุนัขแนะนำหลังจากสุนัขหลวงพวกนั้นถูกกรอกปากด้วยน้ำเปรียมและหญ้าคาเมื่อน้ำยาตกถึงท้องเท่านั้นสุนัขพวกนั้นก็สำรอกออกมาพร้อมกับชิ้นหนังที่กินเข้าไปพระราชาทรงยอมจำนนต่อหลักฐานและยอมรับผิดพญาสุนัขจึงทูลขอให้พระราชทานอภัย แก่สุนัขทั้งหมดรวมทั้งทูลขอให้ไว้ชีวิตแก่สัตว์ทุกประเภทพระราชาทรงรับคำและเพื่อเป็นการตอบแทนความดีแก่พญาสุนัขพระราชาจึงรับสั่งให้พระราชทานอาหารแก่เขาและบรรดาสุนัขทั้งหมดทั้งในและนอกพระราชวังตลอดรัชกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้นำต้องตั้งอยู่ในความยุติธรรมการลงโทษโดยที่ยังมิทันได้สืบสวนหาความผิดนั้นไม่ถูกต้องอย่างพระราชาสั่งให้ลงโทษพวกสุนัขโดยไม่สอบสวนฉะนั้น

จ็บขุ่นมัวเจ็บไม่ขุ่นมัวเมื่อน้ำไม่ขุ่นมัวสายยิ้มบริสุทธิ์บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาหอยโข่งกวดทรายพืชใต้น้ำและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวบุคคลก็ย่อมเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้นจากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงกรสนกแก่นกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

ันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้ชักมืดมืดเร็วก็ถ้าง่วงง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้า

ก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่ก็ไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลองค์ภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมก็นำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เจริญสุขญาติโยมผู้ใคร่ในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนตั้งใจมาบำเพ็ญจิตให้เป็นกุศลคือการกระทำของหลักปฏิบัติการที่เราเป็นนักปฏิบัติก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำตามอย่างพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าเดินตามพระพุทธเจ้าสอนหลักของพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นอุบายมีทั้งปริยัติการศึกษารู้วิธีการต่างๆแล้วก็ปฏิบัติคือปฏิบัติตามก็เป็นอุบายทั้งสองอย่างแต่นี้เรื่องการที่เรามาเรียนรู้พุทธศาสนาเพียงวันเดียว3วัน7วันนี่เรียกว่าเรียนพุทธศาสนาในทางลัดเรียกว่าเรียนในทางลัดแบบพระสมัยก่อนเรียนในทางลัดเรียนวันเดียวรู้เรื่องเลยเรียนพุทธศาสนาจบเลยเนี่ยเรียนอย่างไรพอญาติโยมเนี่ยมีกิจการภาระหน้าที่มากไม่มีเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติอยู่ศึกษาพระไตรปิฎกเท่ากับพระตลอด3เดือนสมัยก่อนเนี่ยบางคนเนี่ยขอไปศึกษาธรรมะเฉพาะวันพระ8ค่ำฟังธรรมพระพุทธเจ้าตลอดคืนคืนเดียวเนี่ยเข้าใจธรรมะเท่ากับคนอยู่วัดตลอดชีวิตโดยไม่ได้ปฏิบัติธรรมคนที่ นับถือพุทธศาสนาเนี่ยตลอดชีวิตแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยสู้คนที่ไปอยู่วัดเพียงคืนเดียวไม่ได้เหมือนอย่างที่นางคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกสาวเศรษฐีอยากจะบวชแต่บวชไม่ได้ประเพณีไม่ให้บวชพอเขาจับแต่งงานตอนรุ่นสาวก็แต่งงานใจก็อยากบวชก็บอกกับสามีฉันก็ยอมตามประเพณีทุกอย่างฉันก็ขอพรเธอสักอย่างฉันอยากจะบวชในพุทธศาสนาสัก3เดือนจะได้ไหมสามีก็บอกว่าความปรารถนาของเธอเป็นทางปรารถนาที่ดีเราก็อนุญาตแล้วเราจะอยู่กับใคร3เดือนเราจะอยู่กับใคร3เดือนฉันก็จะไปหาภรรยาน้อยมาให้เธอสิไปหาภรรยาน้อยมาให้เธอ3เดือนความที่นางต้องการจะรู้ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเสียสละสามีเพื่อธรรมะสามีก็ยอมนางก็ไปซื้อจ้างผู้หญิงที่คนงามเรียกงามเมืองผู้หญิงที่สวยในเมืองนั้นมาให้ราคาแพงๆให้มาเป็นภรรยาแทนตัวเองสามเดือนตัวเองก็ไปบวชจิตใจนางนี่มีปีติมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆพอได้บวชแล้วก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านตัวเองจนปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าใจในธรรมะพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นอุบาสิกาที่มั่นคงมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่สงสัยแล้วนางก็ครบ3เดือนก็กลับมาพอกลับนางก็มาปฏิบัติตัวเป็นภรรยาที่ดีดังเดิมแล้วก็บอกกับคนที่เป็นนางเมืองว่าเธอไม่ต้องกลับหรอกนะถ้าเธอรักที่จะอยู่ที่นี่ก็อยู่ต่อไปเถอะเราก็ต้องการจะให้เธออยู่เป็นภรรยาร่วมกันฉันก็รักเธอเหมือนน้อง3เดือนเธอให้โอกาสแก่ฉันได้ไปบวชเนี่ยถือว่ามีบุญคุณต่อฉันมากนางที่ไปจ้างมาเนี่ยก็เป็นคนไม่มีธรรมะคนไม่มีธรรมะนึงก็มีจิตที่ริษยามีจิตริษยาความงามริษยาความเป็นหนึ่งก็มีปมด้อยในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเมียหลวงทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยตายเต้ามาจากฐานะที่ไม่คนธรรมดามาเป็นถึงภรรยาเศรษฐีผลสุดนางริษยาก็เลยอยู่วันหนึ่งก็ต้มน้ำมันเคี่ยวอาหารนางอุบาสิกาผู้นี้ก็ก้มกำลังเพลินทำงานอยู่นางก็ยกกระทะทำเป็นพลัดตกลาดตัวนางนี่หมดเลยแต่นางเนี่ยตอนที่นางกำลังทำอะไรตลอดไปเนี่ยตั้งแต่ออกจากวัดมานางก็ระลึกถึงพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอารมณ์ตลอดแล้วก็ระลึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าที่สอนมา3เดือนเนี่ยนางจำเอามาพรรณนาระลึกทวนทบทวนอยู่เรื่อยว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาขันธ์5ทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับนางก็นึกถึงเรื่องพระธรรมคำสอนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนางก็นึกอยู่ตลอดวันพระอรหันต์ที่นางพบมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลา มีพระอานนท์พระอรหันต์มากมายเนี่ยนางก็ประทับใจความเสียสละความเป็นผู้มีระเบียบวินัยความเป็นผู้มีมารยาทความเป็นผู้มีสกุลจะกินจะเดินจะทำอะไรก็ล้วนแต่หน้าเคารพหน้าเรื่องใสประทับใจอยู่ตลอดว่าพระอรหันต์พระสงฆ์ควรที่สักการะควรที่จะให้ทานควรที่จะกราบไหว้ควรที่จะยกย่องสรรเสริญใจนางเนี่ยถือกลับมาอยู่บ้านแล้วนางก็มีแต่พระพุทธเจ้านึกประทับใจอยู่ตลอดว่าคุณพุทธเจ้าเนี่ยมากมายอนันต์ในโลกนี้ไม่มีใครเปรียบเทียบได้เหมือนแสงสว่างส่องโลกมีความบริสุทธิ์ด้วยศีลบริสุทธิ์ด้วยสมาธิความสงบนี่ไม่ใครเกินพุทธเจ้าใครจะมากันแกล้งมีพยามารมาประจนเท่าไรก็ไม่สะทกสะท้านไม่โต้ตอบไม่ถกเถียงไม่คิดกำจัดมารไม่คิดเป็นศัตรูกับมารจนมารทั้งหลายพ่ายแพ้หมดความบริสุทธิ์พุทธเจ้าก็บริสุทธิ์มากมายสมาธิก็ประเสริฐรู้หมดพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้อย่างรู้จิตใจคนหมดใครจะคิดอะไรใครจะนึกอะไรใครมีปัญหาอะไรก็แก้ตกหมดสมาธิก็บริสุทธิ์รู้หมดนรกสวรรค์พุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐ

ท่านก็ภาวนานึกถึงแต่ความประเสริฐของพระพุทธเจ้าทุกอย่างด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้นะนางก็เรียกว่ามีพุทธคุณธรรมคุณอยู่ในใจแล้วก็น้ำร้อนนั่นก็เลยน้ำมันนั่นก็เลยลวกนางไม่ระคายเคืองกับเหมือนน้ำธรรมดานางที่ริษยาหวังใช้นางในหมดโฉมกล่าวว่าน้ำร้อนเนี่ยจะลวกนางให้เปื่อยไปทั้งตัวน่าเกลียดน่าชังสามีจะได้ไม่หลงรักจะได้ยกนางขึ้นมาเป็นมเหสีได้เป็นเมียเอกคือว่าภรรยาที่รักขึ้นมาผลที่สุดพระพุทธคุณธรรมคุณที่นางเฝ้าระลึกถึง3เดือนเนี่ยทำอะไรไม่ได้นางกลับผ่องใสกว่าเดิมผ่องใสกว่าเดิมนางก็บอกว่าทำไมจะมาทำพี่อย่างนี้ล่ะพี่ยกให้หมดทุกอย่างนะแม้แต่สามีพี่ก็ให้อะไรๆพี่ก็ให้เลยน้องจะเอาอะไรอีกเธอก็เป็นคนสวยนะไม่ใช่สวยนะแต่ทำใจให้ดีอย่างเดียวเนี่ยเธอก็อยู่ได้ที่นี่สบายเพราะสามีถูกในบ้านเอะอะโวยวายว่านางประทุษร้ายต่อภรรยาหลวงก็เข้ามารู้ความจริงก็บอกว่าอย่างนี้เราไม่รักแล้วเราไม่รักคนที่โกรธอย่างนี้คนริษยาอย่างนี้อยู่อย่างนี้เราก็อยู่กันไม่ได้ก็เลยไล่นางงามเมืองนั้นกลับไปเป็นนางงามเมืองดังเดิมก็รักภรรยาตัวเองมากขึ้นยกย่องตัวเองภรรยาตัวเองมากขึ้นก็ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรมของนางไปจนถึงที่สุดถือว่าภรรยาที่ดีเนี่ยหาไม่ได้คนที่ไม่ริษยาใครคนที่ไม่เจ้าแง่แสนงอนคนที่ไม่พูดเพ้อระเมอแบบประเภทชอบเสียดสีนินทาชาวบ้านอะไรนี่ไม่มีความเป็นผู้บริสุทธิ์ของนางเนี่ยมีมากจึงทำให้สามีนี่มีเมตตาการเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเรียกว่าซึ้งในพุทธคุณซึ้งในพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยคือเรียกว่าอารยะคือโสดาบันฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยเรียนระยะสั้นๆเช่นพระสารีบุตรเนี่ยเรียนธรรมะระยะสั้นเพียงนั่งฟังเพียงครู่เดียวครั้งแรกฟังพระอัสสัทธิว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยแสดงย่อๆเนี่ยแสดงว่าอย่างไรขอให้พระคุณเจ้าแสดงให้เข้ากับผมฟังเถอะหัวใจของพุทธศาสนาย่อๆหมายความว่าอย่างไรพระอัสสัทธิก็เป็นคนไม่เย่อหยิ่งเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาททั้งที่เป็นพระอรหันต์ใช้คำพูดที่จับใจพระสารีบุตรแบบคนฉลาดพูดกับคนฉลาดบอกว่าลูกบวชใหม่ยังไม่รู้ธรรมวินัยอะไรลึกซึ้งมากมายรูปจะแสดงเพียงย่อๆได้แต่แสดงพิจารณานั้นรูปยังบวชใหม่ก็บอกว่าที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุธรรมนั้นดับไปเพราะเหตุดับไปก่อนหรือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับเป็นธรรมดาพูดตอนนี้พระสารีบุตรเข้าใจในพระไตรปิฎกเลยสำเร็จเลยแยกกายกับใจออกจากกันรู้เลยว่าอ๋อโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้ไม่มีอะไรกายกับใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นของเราได้พอเข้าใจธรรมะงั้นพระสารีบุตรก็เหมือนสลัดของหนักออกจากบ่าก็ลากลับถามว่าพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ไหนทั้งเมื่อก่อนถามเนี่ยพระสารีบุตรเป็นคนละศาสนา
เป็นคนละศาสนากับภาษาพระอัจจิแต่พอได้ฟังธรรมะอย่างนี้แล้วบรรลุแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วกลายเป็นคนในพุทธศาสนาถามว่าพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่ไหนพูดอย่างสนิทใจพอเกิดเข้าความเข้าใจพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าพระองค์ประทับอยู่วัดเวรุวันภาษาริบุตรก็ไปบอกกับเพื่อนเลยพระโมคคัลลาพระโมคคัลลานี่เห็นพระสารีบุตรรู้เลยว่าพระสารีบุตรเนี่ยได้อะไรมาแน่นอนเพราะลักษณะพระสารีบุตรเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสลื่นเลงบันเทิงใจเบิกบานมากกว่าทุกวันบอกท่านต้องได้ของดีมาแน่วันนี้มีอะไรดีมาบอกเราบ้างบอกดีวันนี้เราได้ของดีเราเจอพระอรหันต์แล้วเราเจอพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้ามีแล้วพระอรหันต์มีแล้วพระธรรมมีแล้วท่านรู้ยังไงว่ามีเราพบแล้วแสงสว่างมีแล้วแล้วท่านแสดงธรรมว่ายังไงเธอตั้งใจฟังให้ดีนะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เกิดกับดับไม่มีอะไรเป็นของถาวรมั่นคงล้วนเกิดกับดับเท่านั้นกายและใจเนี่ยพอพูดงั้นพระโมคคัลลาก็บรรลุโสดาบันเข้าใจในธรรมะทันทีนี่เรียกว่าเรียนธรรมะระยะเพียงไม่ถึงชั่วโมงเพียงคำสอนไม่กี่ประโยคบรรลุธรรมขั้นต้นปิดประตูอบายยภูมิปิดนรกได้หมดสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ได้ทันทีพระโมคคัลลาพระสารีบุตรอย่างนั้นเราไปหาพระพุทธเจ้าของเราเถอะพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นก็มาหาอาจารย์สนชัยนาถบุตรสนชัยบอกว่าเราเนี่ยสงสารคนโง่ก็ถามพระสารีบุตรพระโมคคัลลาคนสมัยเนี้ยคนโง่กับคนฉลาดใครมากกว่ากันพระสารีบุตรบอกว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาดสนชัยก็บอกว่าเราสงสารคนโง่สมณะโคดมฉลาดเธอไปเถอะเธอไปอยู่กับสมณะโคดมเราสงสารคนโง่มากกว่าเราจะอยู่คนโง่พระสารีบุตรก็บอกว่าพวกเราทั้งหลายเราก็ขอลาพวกท่านนะเพราะเราพบทางแล้วพระพุทธเจ้าเป็นคนฉลาดเราจะขอไปอยู่คนฉลาดใครจะไปอยู่คนฉลาดก็ไปพอพูดอย่างนั้นแล้วพวกบริวาร500ก็ตามไปตามภาษาริบุตรไปไปฟังธรรมพุทธเจ้าก็บรรลุหมดเป็นพระอรหันต์การฟังธรรมคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีสมาธิมาแต่อดีตมีสมาธิมาแต่อดีตชาติมีปัญญามาแต่อดีตได้ฝึกฝนอบรมมาเพียงพอจึงฟังธรรมแล้วนิวรณ์ดับฟังธรรมแล้วไม่ง่วงฟังธรรมแล้วจิตใจแจ่มใสฟังธรรมแล้วไม่ท้อถอยไม่หดหู่ฟังธรรมแล้วไม่สงสัยฟังธรรมแล้วใจนี่อยู่กับธรรมะนั่นแหละเรียกว่าฟังธรรมแบบคนมีสมาธิปัญญาจึงบรรลุได้เร็วทำแล้วไม่สงสัยคือไม่หลงติดอยู่ในกายตัวเองว่านี่กายเรานี่ความคิดของเราทำไมสมัยก่อนจึงเรียนรู้พระธรรมะได้เร็วเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยสละเสียสละได้มากกว่าคนสมัยนี้คนสมัยก่อนสละแม้แต่ชีวิตเพื่อพระธรรมสละชีวิตเพื่อศีลมีมากอย่างคนที่มีสัจจะ

บางคนเนี่ยฟังธรรมพุทธเจ้านั่งฟังไปประทับรูงูมันเห่ามันขึ้นมากัดมันโกรธเพราะผู้หญิงคนนี้ไปนั่งทับรูงูมันขึ้นมากัดขาแล้วมันก็ลงไปอยู่ในรูนางก็รู้ว่าเนี่ยงูกัดเราแล้วโหกำลังฟังธรรมพุทธเจ้ากำลังไพเราะกำลังสบายทุกคนก็สงบหมดแต่ถ้าเราเอะอะโวยวายว่าเนี่ยงูกัดเราเนี่ยทุกคนจะเสียธรรมะหมดเลยทุกคนจะไล่มรรคผลหมดจะมาตกใจเรื่องงูกัดเราอย่างนั้นเลยเรายอมตายดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียธรรมะก็นั่งฟังต่อไปกำหนดกรรมฐานเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปกำหนดจิตเรื่อยไปตายเป็นตายฟังธรรมให้จบตายก็ไม่เป็นไรตายไปก็ไม่ไปนรกเพราะจิตตอนนี้เรามีแต่พุทธเจ้ามีแต่ธรรมะมีแต่พระอรหันต์อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องอะไรเราจะกลัวตายตายตอนนี้สิดีตายตอนฟังธรรมได้ดีขอให้ตายเถอะเราจะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานนางไม่กลัวตายว่าตายเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเฉพาะฟังธรรมนี่ถือว่าเป็นบุญอย่างมากขอถวายชีวิตในการฟังธรรมกลัวจะไม่กลัวตายผลที่สุดอำนาจสมาธิอำนาจธรรมะเนี่ยคุ้มครองนางทำให้พิษงูเนี่ยถอนตัวออกพิษงูละลายลงดินกลับไปสู่ดินดังเดิมพอฟังธรรมเสร็จนางก็หายพิษแล่นเข้าไปถึงหัวใจนางก็สงบแล้วก็บอกกับคนที่ฟังธรรมว่าเนี่ยตรงนี้มีรูงูนะเมื่อกี้ฉันฟังธรรมงูขึ้นมากัดฉันอ้าวแล้วทำไมไม่บอกกันบอกได้ยังไงบอกก็เสียธรรมะหมดสิทุกคนก็จะไม่ได้ฟังธรรมอันไพเราะของพุทธเจ้าเสียการฟังธรรมะฉันถือว่าชีวิตเนี้ยมีธรรมะดีกว่าหรือจะตายก็ดีกว่าคนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยนางสำเร็จตรงการฟังธรรมด้วยการยอมตายสมัยก่อนเรียนธรรมะสั้นๆทำไมก็จึงเข้าถึงธรรมะเร็วก็บอกแล้วว่าคนนับถือพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่เล็กยันตายเนี่ยยังสู้กับคนที่ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวไม่ได้และปฏิบัติตามคนที่ฟังธรรมครั้งเดียวและปฏิบัติตามเนี่ยกลับได้บรรลุโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์เข้าใจลึกซึ้งธรรมะก็ยอมตายถวายชีวิตก็เรียกว่าคนสมัยก่อนคิดว่าสละชีวิตเพื่อฟังธรรมยกสามีให้เขาเพื่อไปฟังธรรมยกสมบัติให้เขาเพื่อไปฟังธรรมฉะนั้นจึงว่าอย่างนี้การฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องทำให้เกิดขึ้นให้เข้าใจในธรรมะ ทีนี้ถ้าเราเนี่ยการปฏิบัติของเราน้อยเนี่ยมรรคผลของเราก็อยู่ไกลความรู้ความเห็นก็น้อยการเข้าสมาธิกรรมฐานเนี่ยมีน้อยความรู้เราก็น้อยแต่ถ้าเราเข้าสมาธิได้ถึงขั้นปฐมฌานเนี่ยปัญญาเราจะเกิดพอสมาธิปฐมฌานเกิดเนี่ยปัญญาเราเริ่มเกิดเราจะน้อมจิตไปสู่วิปัสสนาก็ง่ายแต่ถ้าสมาธิเราไม่เกิดเนี่ยยากที่ปัญญามันจะเกิด

เพราะนิวรณ์มันสกัดกั้นมันมีความสงสัยมีความหดหู่ท้อถอยมันถูกนิวรณ์ครอบงำแล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดยากฉะนั้นการทำสมาธิแล้วฟังธรรมไปด้วยเนี่ยจะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้เร็วทำให้เราบรรลุได้เร็วเข้าใจได้เร็วนี่เป็นหลักที่เราควรฟังแล้วปฏิบัติไปด้วยฉะนั้นเวลาของเราเนี่ยมีน้อยเวลาเข้าวัดเนี่ยเราควรฝึกอานาปานสติหรือวิธีใดก็ได้ที่ให้จิตของเราเนี่ยรวมเป็นหนึ่งให้จิตของเราเนี่ยเป็นหนึ่งให้ได้เราจะได้เห็นจิตใจของเราว่าสงบขนาดไหนแต่ถ้าเราสงบสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยเริ่มรู้แล้วเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มมั่นคงแล้วฉะนั้นไอ้ความฟุ้งซ่านความกังวลความคิดโน่นคิดนี่เนี่ยอย่าเพิ่งไปท้อถอยสิ่งเหล่านี้มันเป็นนิวรณ์เราต้องจับลมให้ใจของเราให้ได้จับอนาปานสติให้ได้ตามที่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์เนี่ยทำไมปัญจวัคคีย์จึงฟังธรรมได้สำเร็จที่สอนธรรมจักรเนี่ยธรรมจักรนี่ก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยจึงเข้าถึงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสูตรที่แยกแยะเรื่องกายวาจาใจพระพุทธเจ้าแสดงอะไรแสดงบอกปัญจวัคคีย์กายเราเนี่ยมีหนึ่งใจเราเนี่ยมีหนึ่งแต่เราไปคิดหลายกายคิดหลายใจคิดถึงเรื่องหลายกายหลายใจเราก็เลยไม่รู้กายหนึ่งใจหนึ่งฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าเราทำอานาปานสติกำหนดลมหายใจเนี่ยพระพุทธองค์ทรงกำหนดลมหายใจอยู่ที่โคนโพเนี่ยท่านไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่เกาะนอกจากลมหายใจจะบอกจงทำความรู้ว่าลมหายใจเข้าเนี่ยเป็นอย่างไรทำความรู้ในลมหายใจออกเป็นอย่างไรพิจารณาลมว่าสั้นอย่างไรหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรหรือสั้นยาวอย่างไรให้พิจารณาในลมหายใจตัวเองเนี่ยตลอดเวลาเมื่อพิจารณามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตของเราก็จะต้องเริ่มละนิวรณ์เห็นลมหายใจตัวเองหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างแล้วก็รู้ว่าเวลาลมหายใจเข้าเนี่ยสงบบ้างไม่สงบบ้างไปเรื่อยๆแล้วพระองค์ก็บอกจงทำความปีติให้เกิดขึ้นในลมหายใจจงทำความสุขให้เกิดขึ้นในลมหายใจและจงทำความวางเฉยให้เกิดขึ้นในลมหายใจแล้วก็หัดทบทวนลมหายใจตัวเองว่าวิตกวิจารปีติสุขเอตกตาเป็นอย่างไรอารมณ์นั้นที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อจิตของเราจำนี้จำนานในลมหายใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยจนจิตของเราไม่ไปคิดอย่างอื่นจนจิตของเราได้เลิกคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยคิดเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องราวต่างๆจิตของเราเนี่ยดับจากนิวรณ์แล้วให้น้อมใส่ใจตัวเองน้อมมาดูกายตัวเองว่ากายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างกายของเราเนี่ยเกิดจากข้าวเกิดจากน้ำเกิดจากข้าวสุกเกิดจากขนมสดเกิดจากการกินเข้าไปเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดเนี่ยมาเป็นกายเราเราก็ให้พิจารณากายของเราเนี่ยแต่ละส่วนไปว่าส่วนไหนเป็นอะไรเช่นส่วนหนังให้พิจารณาว่าหนังเนี่ย
ลอกออกไปเนี่ยเหมือนคนที่ฆ่าวัวแล้วถลกหนังออกเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งเอาหนังออกไปคนเราเนี่ยเมื่อเอาหนังออกแล้วดูสิร่างกายคนที่ไม่มีหนังเนี่ยเป็นอย่างไรค่อยพิจารณาว่าคนที่ไม่สวยเนี่ยก็คือคนไม่มีหนังหน้าตาคนที่ลอกออกไปด้วยเอาหนังออกไปแล้วเนี่ยจะดูน่าเกลียดก็จงทำความรู้ลอกหนังตัวเองออกไปส่วนหนึ่งแล้วก็ทรงแยกเนื้อออกไปกองส่วนหนึ่งตั้งแต่เนื้อตัวเองตั้งแต่เบ้าตาแก้มเนื้อตามหัวไหล่ตามหน้าอกตามสะโพกตามแขนขาเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกเมื่อกระดูกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกขากระดูกศีรษะกองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาพิจารณาสี่กองกระดูกเนื้อหนังไส้ในมีอะไรก็พิจารณาว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วปล่อยไว้1วัน2วัน3วันมันก็บูดแล้วก็เน่าแล้วก็เละแล้วก็มีหนอนมาชัยมีบางวันมาตอมมีแร้งมีกามีสุนัขนกตะกลุ่มมีหนอนมีสัตว์ป่าเข้ามากัดกินกระดูกไส้น้อยไส้ใหญ่ของเราเลี่ยราดหมดแขนไปทางขาไปทางตับไตไส้พุงถูกสัตว์กัดกินหมดตลบอบอวนไปด้วยความสกปรกมีกลิ่นเหม็นไปทั่วให้พิจารณาว่าทั้งกลิ่นทั้งรูปเป็นอย่างนั้นท่านบอกปัญจวัคคีย์ให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ละลายกลายส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนเหลวก็เป็นธาตุน้ำส่วนอบอุ่นก็เป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนตึงไหวก็เป็นธาตุลมส่วนคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุก็เป็นอากาศธาตุล้วนแต่กายตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรเป็นแผ่นดินไปเป็นธาตุทั้งสี่ไปเป็นอากาศธาตุไปจงพิจารณาทบทวนอารมณ์กรรมฐานนี้เข้าออกอยู่ตลอดเวลาจนชำนิชำนาญพิจารณาไปทั้งวันทั้งคืนเมื่อเธอชำนิชำนาญเห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายร่างกายนี้เบื่อหน่ายสภาวะอย่างนี้ว่าเราอยู่กับสภาวะที่เป็นทุกข์สภาวะที่เปลี่ยนแปลงซึ่งไม่น่าอยู่ให้พิจารณาจนจิตของตัวเองลื่นเลิงบันเทิงอยู่ในการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับของร่างกายจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ธรรมพุทธเจ้าทรงบอกปัญจวัคคีย์ให้พิจารณาตามผลที่สุดโกฏัญญวัปปะภัททิยะมหานามะอสุจิก็พิจารณาจนสำเร็จเป็นโสดาบันเห็นว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับเป็นหน้าตาจึงเกิดธรรมจักรขึ้นมาจึงเกิดสูตรอันนี้ขึ้นมาเทวดาเนี่ยก็ฟังธรรมบรรลุปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็บรรลุธรรมด้วยการฟังธรรมพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนมฤคตายวันนี่ก็เรียกว่าเรียนธรรมะพระไตรปิฎกย่อในกายตัวเองมีพระไตรปิฎกสมบูรณ์แต่คนโดยมากจะไม่เคยมาพิจารณาเรื่องอย่างนี้ก็จะไปนึกถึงเรื่องอย่างอื่นฉะนั้นกรรมฐานอย่างนี้เป็นกรรมฐานบทตัดอารมณ์ตัดความฟุ้งซ่านตัดกามราคะตัดนิวรณ์ตัดความสงสัยทำให้จิตใจคนเราเนี่ยสงบ
พอนึกถึงความไม่เที่ยงเป็นแปรปรวนแตกดับถึงความตายแล้วเนี่ยก็หมดความสงสัยทีนี้เราเข้าวัดเนี่ยเราก็เรียนรู้ธรรมจักรแบบนี้ก็กายของเราเนี่ยที่พุทธเจ้าเอามาสอนพุทธเจ้าเอาเรื่องของกายมาสอนเอาเรื่องของจิตมาสอนจิตเนี่ยเขาบอกว่าจิตเนี่ยบางครั้งก็คิดอดีตบางครั้งก็คิดอนาคตบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์บางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็รักบางครั้งก็เกลียดบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็ชอบจิตคนเราเนี่ยมีอุปกิเลสมีทุกอย่างมีอิจฉาริษยามีเกลียดมีโกรธมีรักมีชังมีเรามีเขามีความคิดตกอยู่ในกระแสอารมณ์โลกอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี่คือว่าความคิดของคนเราคือเรียกว่าเรื่องของจิตจิตคนเราเนี่ยคิดอย่างนี้อยู่ตลอดวันคิดไม่หยุดจะกินก็คิดจะนั่งก็คิดจะนอนก็คิดจะเดินก็คิดทำอะไรก็คิดคิดดีก็มีคิดชั่วก็มีเป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีเป็นกุศลก็อกุศลเรียกว่าเป็นสังขารเป็นเจตสิกอยู่ตลอดวันท่านก็ให้ทำสติดูความคิดตัวเองแล้วก็วางใจเฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยรู้แล้วก็เฉยนี่ก็เรียกดูลมหายใจตัวเองดูกายตัวเองจิตคิดอะไรก็วางใจเฉยตามดูรู้จิตตัวเองจนเกิดเห็นจิตภายในจิตตัวเองเขาเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมแจ้งในธรรมคือเห็นสภาวะธรรมคือเห็นจิตที่เกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกดับแล้วก็ไปเห็นนิวรณ์ตัวเองนั่งไปเนี่ยเดี๋ยวก็ง่วงคิดอยากนอนเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเอาเรื่องเก่ามาคิดมั่งเอาเรื่องใหม่มาคิดมั่งกับสับกระส่ายกระวนกระวายเอาจริงๆลังเลสงสัยอีกแล้วไม่มั่นใจตัวเองแล้วไม่มั่นใจในศีลไม่มั่นใจในสมาธิไม่มั่นใจในความรู้ตัวเองบางทีไปไม่สงสัยในศีลคนอื่นสงสัยในสมาธิครูบาอาจารย์สงสัยในความรู้ครูบาอาจารย์สงสัยไปอีกแล้วว่าเอ๊ะมรรคผลมีหรือที่เขาปฏิบัติที่เขาพูดกันนั้นมีจริงหรือเขาเรียนมาพูดกันละมั้งมรรคผลหมดแล้วมั้งเกิดความสงสัยทำให้อยากให้จิตท้อถอยไม่อยากปฏิบัติตามเกิดความลังเลขึ้นมาก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่อยากให้นั่งสมาธิเดี๋ยวก็เกิดใจคอไม่ชอบหงุดหงิดบางทีก็เคลิบเคลิ้มไหลหลงเกิดความรักเสน่หาผูกพันในรูปสตรีบ้างบุรุษบ้างหรือรูปเสียงที่ตัวเองได้เคยเห็นเคยรู้เคยฟังมาเคยดูมาเกิดเอามาปรุงแต่งตอนนั่งสมาธิก็เป็นนิวรณ์อีกและนี่เรียกว่าเรื่องของจิตทั้งหมดพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าให้ตั้งสติให้มั่นให้ตั้งสติให้มั่นอย่าทิ้งลมหายใจอย่าปล่อยใจไปตามอารมณ์เมื่อตั้งสติมั่นสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วจิตย่อมสงบได้จิตย่อมตื่นได้การเข้าวัดเราก็เรียนเรื่องนี้เนี่ยทำไปแล้วเราก็เหลือใจเดียวกายเดียวจิตเป็นหนึ่งเกิดขึ้นขณะหนึ่งกับเราแล้วนี่เรียกว่าสวรรค์นิพพานเกิดขึ้นในใจเราได้ฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเข้ามาวัดเนี่ยเราก็ควรเรียนรู้ระยะสั้นๆก็คือการเรียนรู้กรรมฐานนี่เองถ้าเราไม่มีอารมณ์กรรมฐานบทนี้แล้วเนี่ยเราก็เสียเวลาที่เราเข้ามาวัดเราต้องเข้ามานึกถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนนึกถึงความตาย
คนเราทุกวันเนี่ยตายกันทุกวัน

เจ็บกันทุกวันโรงพยาบาลก็สร้างไม่หวัดไม่ไหวประชาเนี่ยทุกวัดเผาไม่ว่างอย่างวันนี้อาตมาก็ไปเผามา2ศพไปเผาศพหนึ่งศพหนึ่งก็เผากันอยู่ก่อนแล้วเรียกได้ว่ามันมีความตายอยู่เบื้องหน้าทุกลมหายใจปฏิบัติก็ตายไม่ปฏิบัติก็ตายปฏิบัติก็แก่ไม่ปฏิบัติก็แก่ปฏิบัติก็เจ็บไม่ปฏิบัติก็เจ็บปฏิบัติก็พัดพรากจากของรักไม่ปฏิบัติก็พัดพรากจากของรักแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจะไม่เศร้าโศกเสียใจเมื่อพัดพรากจากของรักแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยเมื่อพัดพรากจากของรักแล้วจะเศร้าโศกเสียใจมันต่างกันตรงนี้เองปฏิบัติก็ตายไม่ปฏิบัติก็ตายแต่มาถึงตรงที่ว่าปฏิบัติก็พัดพรากจากของรักไม่ปฏิบัติก็พัดพรากจากของรักแต่เมื่อปฏิบัติแล้วจะไม่เสียใจในเมื่อพัดพรากจากของรักจะไม่ต้องร้องไห้น้ำตานองหน้าแต่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะพัดพรากจากของรักแล้วจะเสียใจจะน้ำตานองหน้าทำใจไม่ได้เพราะไม่มีธรรมะเพราะขาดหลักปฏิบัติได้เปรียบกันตรงนี้เองผลลัพธ์ของการประพฤติปฏิบัติก็คือทำใจได้ทำใจได้หักห้ามใจได้ควบคุมใจได้ปลงได้ปล่อยวางได้เหมือนกับเมียภรรยาพันธุมบดีอ่ะภรรยาพันธุมบดีฟังธรรมพุทธเจ้าอยู่ลูกชายไปลบกับพ่อลูกชายเนี่ยมีตั้ง20คนนางออกแฝดทีละคู่ละคู่เนี่ย10ครั้งเนี่ยมี20คนเขาออกอุบายคนมันเก่งเกินคนอื่นเขาเลยอิจฉากลัวจะเป็นใหญ่ในเมืองนั้นเขาก็เลยล่อไปฆ่าหมดพอตายแล้วเขาก็ส่งสารมาบอกนางที่วัดเชตวันก็มากระซิบกับนางบอกนางตอนนี้เนี่ยพันธุมวดีเนี่ยกับลูกเนี่ยถูกฆ่าตายหมดแล้วนะพระสารีบุตรท่านรู้ท่านก็เทศบอกนางของอะไรในโลกเนี่ยมันมีเกิดกับดับคนเราเนี่ยความตายเนี่ยเหมือนหม้อแตกเหมือนหม้อมันแตกแล้วจะมาปั้นใหม่มาต่อใหม่มันไม่ติดแล้วมันแตกแล้วอย่าไปเสียใจกับของแตกแล้วเลยนางก็ตอบในใจบอกฉันไม่เสียใจเพราะธรรมะมีอยู่ในใจแล้วชาตินี้ฉันได้พบพุทธเจ้าแล้วไม่เสียใจพอฟังธรรมเสร็จแล้วนางก็บอกกับพวกลูกกับภัยอย่าเสียใจไปเลยนะเขาหมดอายุของเขาเขาไปดีแล้วเราก็ทำบุญให้เขาไปพวกสะพ้ายทั้งหลายก็ไม่เสียใจระงับใจได้ถือว่าสามีเนี่ยมันตายแล้วไม่รู้จะทำไงร้องไห้ก็เอาคืนไม่ได้นี่ก็เรียกว่าคนที่ฟังธรรมเนี่ยคนที่มีธรรมะเนี่ยพัดพรากจากกันแล้วไม่เสียใจทำใจได้บางคนเนี่ยโยมลูกตายไปแล้วยังคิดว่าลูกไม่ตายเลยความรู้สึกว่าลูกไม่ตายคือไม่ยอมรับว่าลูกตายเพราะคนไม่มีธรรมะเอาแต่ความเศร้าโศกเสียใจในการจากไปฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะไม่เสียใจจะหักห้ามใจได้เพราะยอมรับความจริงว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นของเที่ยงเป็นของแน่นอนเรื่องความตาย

ฉะนั้นเราได้เปรียบตรงที่เราได้ทำใจนี่เองเช่นเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างพระเนี่ยพระนี่เห็นอะไรพระก็ต้องหักห้ามใจเห็นของสวยของงามชาวบ้านเขาอยากได้พระก็ต้องห้ามไปเจอตามตลาดเขาเจออะไรเขาก็ซื้อกินของอาหารอร่อยชาวบ้านห้ามไม่ได้แต่พระเนี่ยต้องห้ามได้เพราะศีลเป็นเครื่องห้ามสมาธิเป็นเครื่องห้ามก็ไปซื้อกินกับเขาไม่ได้อิ่มแล้วก็แล้วกันไปเจอเสื้อผ้าสวยๆงามๆอะไรงามๆก็ดูแล้วพระก็อยากได้ก็ห้ามกลายไปว่าพระเนี่ย

มีของสิ่งเดียวพอแล้วถ้ามีอะไรดีกว่านั้นก็ต้องห้ามใจฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติของพระเนี่ยจึงมีนิดเดียวไม่มีอะไรที่จะต้องการมากไปกว่าที่กินที่นอนที่อยู่เท่านั้นเพียงผ้าสามผืนเพียงบาทลูกเดียวเพียงมือเดียวอย่างเงี้ยแต่ญาติโยมเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้จักห้ามใจตัวเองขอบเขตตัวเองก็ไม่มีเห็นอะไรก็อยากกินอยากได้อยากดูอยากไปทุกอย่างเขาเรียกว่าทุกข์เพราะความอยากทุกอย่างแต่ถ้าเรามีขอบเขตเมื่อเรามาถือศีลอย่างเงี้ยมันก็มีแค่กินแล้วสวดมนต์ภาวนาให้ความอยากทั้งหลายก็ดับไปก็สบายถ้าทำใจได้งี้มันก็ไม่เคยมีอะไรเดือดร้อนนี่ขอบเขตในการทำใจตัวเองฉะนั้นชีวิตการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราใช้กรรมฐานเนี่ยพิจารณาให้มากขึ้นโดยการเอากายตัวเองเนี่ยพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่ต้องไปมองใครมองที่ตัวเราให้มากนึกว่าคนเราเนี่ยไม่มีใครอยู่ได้นานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้นึกถึงความตายให้มากแล้วเราจะมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นแล้วก็จะไม่ค่อยเล่าร้อนเป็นทุกข์เหมือนคนอื่นที่เขากลัวตายเขากลัวเจ็บเขากลัวแก่เขากลัวพัดพากจากกันยิ่งกลัวยิ่งทุกข์มากเหมือนอาจารย์ท่านบอกว่าพระ200องค์เนี่ยจะกรรมฐานเนี่ยหมดไม่ครบ200องค์พอจะเข้ากรรมฐานกลายไปว่าทุกคนเห็นว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นการทรมานแต่ที่จริงไม่ใช่ทรมานทรมานกิเลสตัวเองทรมานความไม่สงบแต่ความไม่สงบเนี่ยมันอยากหนีออกจากวัดอยากหนีออกจากกรรมฐานแต่ถ้าทรมานไอ้ตัวไม่สงบออกไปซะแล้วเนี่ยมันก็อยู่วัดเป็นสุขอยู่วัดอย่างสงบอยู่เป็นพระอย่างสบายไอ้ที่มันอยู่เป็นพระไม่ได้อยู่วัดไม่ได้เนี่ยก็เพราะความสงบไม่มีดังนั้นพอเราทรมานไอ้ตัวสงบไอ้ตัวไม่สงบออกไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ความสงบเนี่ยพอใจสงบแล้วทีนี้สบายนั่งสมาธิเท่าไรก็ได้นั่งทั้งคืนนั่งทั้งวันก็มีความสุขยิ่งนั่งยิ่งเป็นสุขแต่พอใจไม่สงบเนี่ยพอพูดถึงจะทำสมาธิเนี่ยหาอุบายไปแล้วไม่ไหวแล้วนั่งต้องเป็นชั่วโมงใครจะไปนั่งไหวไปนั่งคุยกันดีกว่าหรือไปนอนดีกว่านั่นเรียกว่าหาความสุขจากความสงบไม่ได้ต้องไปหาเรื่องไม่สงบฉะนั้นคนที่ทำสมาธิได้เนี่ยจึงไม่หนีออกไปจากวัดจึงไม่หนีออกไปจากความสงบอยู่ที่ไหนก็มีความสงบพอรักแล้วว่าความสงบเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งจิตใจที่เยือกเย็นผ่องใสเบิกบานทางไปสวรรค์ทางไปนิพพานก็คือทางสงบนี่เองไม่ใช่สงบแบบไม่พิจารณาสงบแบบพิจารณาทั้งอาการ32พิจารณาทั้งความคิดนึกของตัวเองว่าขณะนี้เราตกอยู่ในอารมณ์อะไรตัวอะไรนิวรณ์ตัวไหนเราคิดดีหรือคิดชั่วชอบหรือไม่ชอบรักชังอะไรเราก็รู้จิตของเรานี่คือหลักของสมาธิปัญญาควบคู่กันไปเรื่องการที่เรามาวัดเนี่ยเราเรียนระยะสั้นๆคือการเรียนศีลสมาธิอย่างนี้เองเราไม่ต้องไปเรียนยาวนานแต่ว่าพระเนี่ยมีบุญบารมี

0: ที่ได้บวชได้เรียนพุทธศาสนาเนี่ยยาวนานก็มีความสุขยาวนานมีความทุกข์น้อยลงเหมือนท่านมาบวชอยู่วัดเนี่ยท่านเรียนพุทธศาสนา10ปี20ปี30ปีเนี่ยท่านมีความสุขยาวนานญาติโยมมาเรียนแค่วันหนึ่งก็มีความสุขวันหนึ่งเอาสิ่งนี้ไปใช้ได้แต่จะเอาความสุขอย่างพระเนี่ยต้องมีโอกาสมาเรียนนานๆปฏิบัตินานๆที่พระท่านได้เปรียบเราก็คือว่าท่านสละทุกอย่างสละบ้านสละเรือนสละลูกภรรยาสามีภรรยาลูกท่านจึงได้มีความสุขอยู่ยาวนานต่างกับชาวบ้านชาวบ้านในสละได้แค่พักเดียวมาฟังธรรมก็สบายใจมาถือศีลก็สบายใจแต่พอกลับไปบ้านเขาวุ่นวายต่อแต่ก็ยังดีนั่นแหละเพราะเราได้มาปฏิบัติธรรมกำจัดความวุ่นวายออกไปได้พักหนึ่งก็ถือได้ความสุขระยะหนึ่งแต่ไม่ยาวนานเหมือนพระแต่ถ้าชาวบ้านเนี่ยบรรลุธรรมะเข้าใจว่าโอ้โลกนี้ไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับไปหมดยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้คนเราเนี่ยเกิดมาแล้วตายก็อะไรไปไม่ได้พอคิดอย่างนี้ชาวบ้านคนนั้นจะได้ความสุขมากกลับไปบ้านก็มีความสุขเพราะใจไม่ติดค้างอะไรเพราะมันไม่ค่อยวุ่นวายมันปลงได้ทำใจได้ก็ถือว่ามีความสุขระยะยาวได้แต่ถ้าเราเป็นพระเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านก็อยู่ไม่ได้หาความสงบสุขไม่ได้เพราะใจของท่านไม่ได้อยู่วัดแต่ถ้าใจของท่านอยู่วัดกายของท่านอยู่วัดได้ท่านก็มีความสุขไปอยู่กับธรรมะคือความเย็นอย่างชาวบ้านเนี่ยเอาธรรมะไปใช้ที่บ้านธรรมะคือความไม่โกรธคือความเย็นนั่นเองยังอยู่วัดเนี่ยเรามาหัดกันไม่โกรธหัดไม่อยากได้ของใครหัดทำสติดูลมหายใจอยู่เรื่อยดูการปฏิบัติตัวเองอยู่เรื่อยก็เรียกว่านี่แหละหัดละปล่อยวางอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ความสุขเพราะใจตัวเองเนี่ยไม่คิดอะไรมากรวมแล้วการที่เรามาวัดกันในวิธีกรรมในพิธีกรรมเนี่ยเราจะทำแต่พิธีกรรมเราจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องสมาธิแต่เราควรเมื่อมีพิธีกรรมแล้วเนี่ยเราควรจะมีการปฏิบัติในตัวเราเราจึงจะได้รับรสของความสงบอย่างน้อยเนี่ยให้รู้กระแสธรรมคือสมาธิบ้างขั้นใดขั้นหนึ่งก็ยังดีขั้นคณิกะก็ยังดีสงบสักพักหนึ่งก็ยังดีอุปจารสมาธิก็ยังดีถ้าถึงอัปปนาสมาธินี่ถือว่าเราเริ่มเป็นผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงความสงบอย่างแนบแน่นเขาเรียกว่าจิตใจดวงนี้ถูกขัดเกลาอย่างดีขึ้นใจที่เข้าถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยหลับตาเมื่อไหร่ก็สงบหลับตาก็สงบลืมตาก็สงบคนที่มีสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิหลับตาลืมตาก็สงบก็มีความสุขหลับตาก็เป็นสุขลืมตาก็เป็นสุขนี่เขาเรียกว่าคนมีสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิแต่ขั้นวบวบแบมแบมแค่คณิกะสมาธินี่ก็ถือว่ามีความสุขแล้วเริ่มลิ้มรสความสงบแล้วขอให้ทำต่อไปก็จะมีความสุขมากขึ้นในไม่ช้าเดี๋ยววันไหนไม่ช้าพอเริ่มคณิกะสมาธิแล้วโดยมากคนเราเนี่ยปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยดีบวชใหม่ๆเข้าวัดใหม่ๆเนี่ยทำสมาธิดีมากพอไปนานๆแล้วนิวรณ์ครอบงำหมดไม่ค่อยทำต่อไม่ค่อยฝึกต่อเนี่ยน่าเสียดายตกอยู่ในความหลงความประมาท สำคัญตนผิดคิดว่าได้ธรรมะแล้วเลยไม่ทำต่อพอเข้าก็เสื่อมแล้วเข้าก็พูดได้ทำไม่ได้แต่นี้ถ้าเราไม่ทอดทิ้งเนี่ยยิ่งมีความสงบเท่าไรยิ่งทำให้มากเท่านั้นนี่ถือว่าเป็นที่อยู่ของใจเราจะมีความสุขมากของอันนี้จะไม่เสื่อมไปจากเราจะติดตัวไปยันตายเรียกว่าเอาไปใช้ได้ทั้งภพนี้และภพหน้านี่คือการปฏิบัติที่เราเข้ามาชั่วระยะสั้นๆแต่ความสงบเนี่ยถ้าจะสงบเนี่ยไม่กี่นาทีก็สงบคนเรารู้ตัดใจได้ละปล่อยวางกังวลได้เนี่ยขอให้ตั้งใจจริงๆขอให้ตั้งใจภาวนาจริงๆก็สงบได้ทุกคนรู้ได้เห็นได้ทุกคนนี่คือการหลักปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์แนะนำเรามาพวกเรากันมาหรือที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติกันหลวงพ่อสังวานเขมโกอยู่วัดทุ่งท่านทำสมาธิตั้งแต่ยังไม่บวชท่านบอกท่านป่วยมากป่วยเดินไม่ไหวท่านบอกว่ามีแม่ชีมาสอนสัมมาอรหังแม่ชีวัดปากน้ำไปสอนท่านสัมมาอรหังท่านก็สัมมาอรหังบอกท่านบอกสัมมาอรหังอันเนี้ยช่วยท่านเยอะเลยท่านบอกเอ๊ะปฏิบัติไปไม่บวชตายบวช ดีกว่าท่านก็เลยบอกภรรยาบอกฉันขอบวชบอกภรรยาบอกเธอจะแต่งงานก็แต่งไปเถอะฉันขอบวชท่านก็เลยบวชเลยได้สัมมาอรหังแล้วบวชเลยบอกทำอยู่หลายปีพอบวชเสร็จแล้วท่านก็ไปอยู่ป่าช้าเลยไปอยู่ป่าช้าท่านก็ใช้พุทโธกับสัมมาอรหังก็อาจารย์เดียวกันน่ะก็ใช้พุทโธอยู่ 5-6 ปีแล้วก็นั่งไปวันหนึ่งไอ้คนมาลักขุดกรุท่านนั่งอยู่ในป่าช้าคนมาลักขุดกรุที่วัดบ้านถึงนั้นมันมีกรุของเก่าแก่มานั่งขุดกรุมันมากันถือจอบถือเขานั่งสมาธิพอตกเย็นแล้วก็นั่งสมาธิเอ๊ะมันจริงหรือของปลอมเห็นคนมันมาคุยกันอยู่ที่เจดีย์ท่านก็นั่งหลับตาดูกำลังขุดกรุกันแล้วก็เอาพระออกมากององค์ใหญ่ใหญ่พระดีๆงั้นเลยท่านบอกเอ๊ะนั่งสมาธิก็เห็นอยู่งั้นน่ะก็เลยออกจากสมาธิลองไปดูซิมันจริงหรือมันปลอมท่านก็ถือไฟฉายไปดวงเดินกำหนดไปป่าช้านั้นมันรกมากผีดุเจ้าที่ก็แรงท่านก็ไปยืนบังอยู่ข้างหลังเออจริงไม่ใช่สมาธิหรอกที่ท่านนั่งท่านก็นั่งเห็นมันกำลังขุดเอาพระออกมาจากกรุท่านก็ไปยืนบังต้นไม้เงาดำๆไอ้พวกนี้พอขุดพระขึ้นมาหมดพอเห็นหลวงพ่อยืนดำๆนั้นนึกว่าเจ้าที่มาโจรเพ่นหนีหมดเลยมันกลัวมันนึกว่าหลวงพ่อน่ะเป็นเจ้าที่มันทิ้งพระหมดเลยพอลูกเจ้าท่านก็บอกเจ้าวาดบอกไปเอาพระคนมาขุดกลุก็เลยเป็นกลุวัดไปเลยสมภารก็มาขนเอาไปหมดแต่แล้วตอนนี้ไอ้คนพวกนั้นนะท่านก็ไม่พูดกับใครจนท่านมาสร้างวัดทุ่งสามัคคีธรรมจนคนพวกนั้นแก่มาละ70 60 80แล้วพวกนักขโมยขุดกลุอะก็เข้ามากรรมฐานกับท่านมาวัดทุ่งก็คุยเรื่องอดีตความหลัง แม้เมื่อสมัยก่อนหลวงพ่อผมไปขุดกรุวัดบันทึงนะผมขโมยเองเนี่ยผมไปขุดกันเจ้าที่แรงหน้าดูเลยพอผมขุดเสร็จแล้วเจ้าที่มายืนตัวสูงเลยพวกผมเลยกลัวโดดเพ่นหนีกันหมดเลยหลวงพ่อก็บอกว่าเหรอเจ้าที่นะอาตมาเองเนี่ยอาตมานั่งสมาธินึกว่ามันจริงหรือเปล่าเห็นว่ามันมีคนมาขุดกรุก็เลยในสมาธิมันบอกว่ามีคนมาขุดเห็นกำลังขุดกันอยู่ก็เลยลองไปดูว่าสมาธิจริงหรือมันปลอมก็ไปเห็นโยมอาตมาก็ยืนแอบดูไม่ยอมไม่ปรากฏตัวก็เลยรู้ก็ขำกันนะหัวเราะกันว่าโอ้เสียดายที่ตอนนั้นท่านนึกว่าเจ้าที่จริงๆที่ไหนกลายเป็นหลวงพ่อไปยืนดู
1: การที่เราได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันก็เพื่อต้องการจะยกฐานะจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้ก้าวหน้าขึ้นโดยการทำใจให้สงบหรือทำใจให้เป็นใจของตัวเองให้รู้ให้เป็นผู้รู้จักใจของเราจึงว่าก็อะไรล่ะที่จะรู้จักได้ยากคือธรรมะที่เรามีอยู่ในตัวเราเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้จักใจที่เราคิดเนี่ยบางทีเราไม่เคยรู้จักหน้าตาความคิดมีลักษณะอย่างใดอันนี้เป็นของที่เราจะต้องศึกษาธรรมะข้อนี้ฉะนั้นวันนี้ที่เราได้มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาใจของเรานั่นเองที่เราควรจะยกฐานะจิตของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมคือเรามาเกิดกันแค่เพียงเป็นมนุษย์ก็นับว่าเป็นมนุษย์แล้วได้ร่างกายแล้วแต่ว่าใจของเราล่ะใจของเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศีลธรรมและยังมนุษย์นี่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจตัวเองให้เข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาได้แต่ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเจริญปัญญาให้ถึงซึ่งมรรคผลที่สูงสุดได้คือแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่เป็นสาวกแม้แต่เป็นพระอรหันต์แม้แต่จะทำตัวเองให้ไปเป็นพรหมก็เป็นได้เป็นเทวดาก็เป็นได้อันนี้มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่จะสามารถพัฒนาจิตตัวเองให้ดีได้ทุกรูปแบบมนุษย์ถ้าไม่ได้ทำไม่มีศีลไม่มีสมาธิมนุษย์นั้นก็จิตใจก็เสื่อมคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีก็สามารถไปเกิดในอบายภูมิได้จิตใจไปเป็นเปรตได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไปนรกลงอเวจีได้ไปเกิดเป็นลิ้นเป็นไหลเป็นเลนเกิดเป็นสุนัขเป็นแร้งเป็นกาเป็นงัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นทุกสิ่งที่สัตว์ที่เราเห็นเนี่ยมนุษย์ไปเป็นหมดแล้วนั่นแหละสภาพที่แสดงธรรมะให้ดูว่ามนุษย์ได้เป็นหมดแล้วพระราชาเจ้าแผ่นดินเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่มนุษย์ก็เป็นหมดคนจนขยะจกขอทานง่อยเปี้ยเสียขาหูหนวกตาบอดเป็นคนจริตเป็นคนที่มีกรรมวิบากมนุษย์ก็เป็นหมดอันนี้พระพุทธเจ้าไม่สงสัยภาษาวกผู้ปฏิบัติตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปหมดความสงสัยหรือผู้มีฌานผู้มีญาณปัญญาก็เริ่มคลายความสงสัยในเมื่อสมาธิยังมีอยู่แต่คนที่จะตัดโลกีตัดความสงสัยได้คือพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันบุคคลสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ท่านนั้นหมดความสงสัยในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเชื่อมั่นเลยว่าคนเรานี่เกิดมาด้วยการกระทำใจของตัวเองที่มาเป็นมนุษย์ที่มามีหูตาจมูกลิ้นกายใจที่มานั่งอยู่นี้มาด้วยใจตัวเองคิดนึกมาด้วยการกระทำที่ดีของตัวเองและจะเปลี่ยนจากร่างนี้ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นก็ไปจากใจดวงนี้ถ้าคิดดีก็ไปถึงที่สูงสุดถ้าคิดไม่ดีก็ไปต่ำที่สุดแต่ว่าอย่างนี้เราให้รู้แล้วว่ามีจริงๆเรื่องนี้ถ้าสงสัยลงมือปฏิบัติธรรม พราะที่พระท่านเทศนาพระที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องอุปมาอุปมาหรือเป็นเรื่องสมมุติยกขึ้นมาเพื่อให้เราเชื่อประเภทแบบยังไม่มีหลักการพิสูจน์ได้ก็มีทางเดียวที่เราจะทำให้เราตัดความสงสัยได้คือสมาธิวิธีการนั่งสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิทำจิตของเราให้รู้จิตของเราเนี่ยให้ตามดูตามรู้จิตใจของเราสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบแบบภาวนาเป็นแล้วต่อไปเราจะรู้ความจริงที่พระท่านบอกในทั้งหมดจะตัดเยื่อใยของความสงสัยได้หมดสิ้นในชาตินี้เลยเมื่อเราหมดความสงสัยแล้วเราก็ยกภูเขาออกจากอกไม่ไปอบายไม่ตกนรกโลกุตระแปลว่าละโลกที่มันเป็นเครื่องกังวลละโลกที่มันต้องร้องไห้ต้องเสียใจเพราะพลัดพรากจากของรักโลกุตระแปลว่าละบาปบำเพ็ญบุญโลกิยะแปลว่าหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นบาปโลกิยะแปลว่ายังวนว่ายยังวนเวียนหรือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารโลกุตระแปลว่าละแล้วไม่ทำบาปแล้วจะเดินตรงไปสู่สวรรค์นิพพานอย่างเดียวไม่เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะทุกข์วัฏฏะนี่แปลว่าทุกข์เหลือเกินทุกข์ที่เราต้องกลับมาคิดถึงบ้านทุกที่เราต้องกลับมาเสียดายอันนั้นเสียไปอันนี้เสียไปทุกต้องเสียดายกับชีวิตเราหรือทุกต้องเสียดายกับชีวิตผู้อื่นทุกเพราะต้องห่วงใยกับครอบครัวทรัพย์สมบัติของเรามีอยู่ทุกที่เราต้องกังวลอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับผิดชอบนี่โลกิยะห่วงในรูปอันนั้นห่วงในเสียงอันนั้นห่วงในกลิ่นห่วงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรียกว่าเมื่อตราบใดเรายังมีโลกิยะอยู่เราก็มีทุกอยู่ตราบนั้นแต่ถ้าตราบใดเราปฏิบัติธรรมทำสมาธิได้เป็นโลกุตระธรรมใจของเราก็ตัดห่วงไปได้เองคนคนเดียวก็เนี่ยทุกข์กับสุขมันต่างกันตอนที่เรายังมีโลกียังอะไรๆก็เป็นของเราทั้งหมดมันทุกข์จริงๆทุกข์ที่ขวางแน่นอยู่ในจิตใจลำบากใจอึดอัดใจแต่พอเราได้ปฏิบัติธรรมเป็นโลกุตระแล้วละทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วมันเป็นสุขสงบที่ไม่มีอะไรจะมาเปรียบเทียบความสุขของเราได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้นิพพานเถอะให้เลิกเป็นคนผ่านให้เลิกเป็นคนโกรธง่ายให้เลิกเป็นคนมักโกรธเสียให้เลิกเป็นคนมักมากเสียให้เลิกเป็นคนปล่อยวางให้เป็นคนปล่อยวางเสียเมื่อโลกุตระนั่นคือละจากสิ่งที่มันมีอยู่ในใจเราได้รู้จริงเรื่องศีลสมาธิแล้วเนี่ยถึงว่ารู้จักอริยสัจ4รู้จักสมุทัยสัจสมุทัยแปลว่าความอยากความอยากทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดทุกขสัจสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์เพราะความอยากความปรารถนาอยากมีอยากเป็นอยู่อย่างนี้อยากรวยอยากได้ดิบได้ดีความอยากนี่ไม่มีที่สิ้นสุดอยากจนเป็นภาระทางใจแล้วทุกข์อันนี้ก็ตามมาทำให้เราไม่มีความสุขใจได้มาเราก็เป็นของเราเราก็ยึดว่าเราทั้งหมดพอเสียไปก็เสียดายว่าของเราเสียไปพุทธเจ้าท่านมาลงว่ารักนั่นแหละเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์มีรักอะไรก็สุดแล้วแต่เธอทุกข์ทั้งนั้นเลยชื่อว่ารักได้เป็นทุกข์ทั้งหมดชื่อว่าวางใจจากความรักได้อันนั้นเป็นทางสงบสุขรักแล้วก็เสียดายรักแล้วก็ห่วงรักแล้วก็ห่วงจึงเป็นทุกข์หนักของมนุษย์ที่เกิดมาท่านบอกไม่เป็นไรยาที่จะแก้ทุกข์อันนี้มีอยู่คือมรรคสัจมรรคจิตที่เราไปรู้จิตตัวเองทำยังไงเราจะรู้จิตที่มันเป็นทุกข์มันเป็นสุขต้องใช้สติให้มากภาวนาให้เป็นสมมติว่าเรากำหนดของเราเนี่ยรู้มรรคจิตคือรู้จิตของเราศึกษารู้จิตของเรารู้วิญญาณรู้จิตของเราที่คิดนึกรู้เห็นปัจจุบันนี่เองรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ขณะนี้เรากำลังคิดดีหรือคิดไม่ดีเรากำลังสงบหรือไม่สงบตามรู้ความคิดของเรามรรคคือผู้รู้มรรคนี่คือเป็นสององค์จิตที่คิดนึกไม่มีคนรู้จักนั้นคือมันไม่ใช่เรียกว่ามรรคคิดโน่นคิดนี่อันนั้นไม่ใช่มรรค คิดจะทำมาหากินคิดล่ำคิดเรียนคิดเป็นใหญ่เป็น

คิดว่าเรามีเงินมีทองเท่านั้นคิดได้ทุกอย่างนั้นไม่ใช่มรรคคิดจะไปโน่นคิดจะไปนี่คิดจะสอบชั้นโน้นชั้นนี้อันนี้ไม่ใช่มรรคมรรคคือไปรู้ไอ้ความคิดอันนั้นอีกทีนึงมรรคาปฏิปทาคือรู้ว่าเรากำลังคิดว่าจะไปโน่นเรากำลังคิดว่าจะไปนี่คือหมายถึงว่าไอ้จิตที่มันไปรู้จิตอีกทีนึงเขาเรียกว่ามรรคอันนี้เราจะศึกษาเรื่องมรรคต้องให้เข้าใจนะจิตที่ไปรู้จิตคิดนึกนั่นแหละเขาเรียกว่ามรรครู้ว่าโกรธจิตที่มันคิดโกรธเนี่ยแต่ว่าพอมรรคเกิดขึ้นมาอ๋อนี่เรากำลังโกรธอ๋อโกรธมีลักษณะหน้าตาอย่างนี้ก็รู้ว่ากำลังโกรธเราคิดไปสู่อดีตเรากำลังเพลินไปสู่อดีตอ๋อนี่เราคิดถึงเรื่องอดีตจิตอย่างนี้คิดอดีตมรรคเข้าไปกำหนดรู้เรื่อยเลยรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันกำลังดำริอะไรกินเดินนั่งนอนกำลังคิดอะไรมรรคเข้าไปกำหนดรู้หมดมรรคสัตว์เข้าไปรู้จริงจากจิตที่คิดนึกแล้วก็ดับทุกข์ได้เมื่อรู้เห็นรู้เห็นนักเข้านักเข้าจิตก็ดับรู้ดับรู้ดับรู้ดับรู้ดับนักเข้านักเข้ายิ่งรู้เห็นรู้จิตเห็นจิตจิตก็ดับเรื่อยๆนั่นเป็นนิโรธสัตว์เมื่อดับมากๆขึ้นก็เป็นสมุจเฉทประหารประหารความปรุงแต่งได้นั่นเป็นอริยสัจธรรมอริยสัจ4ท่านบอกทางแห่งการดับความคิดนึกที่วุ่นวายปรุงแต่งเดือดร้อนคนที่อยากกินยาตายฆ่าตัวตายครับแค้นใจไม่ใช่อะไรทุกอริยทุกในทุกขสัจคือทุกไม่รู้จริงไม่รู้จักความคิดตัวเองเรียกว่าเกิดจากความอยากเป็นต้นเหตุเกิดจากความปรารถนาเป็นต้นเหตุเมื่อไม่ได้สมใจแล้วก็เกิดความผิดหวังสมุทัยทำให้สมุทัยเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์สมุทัยคือตัวความอยากอยากอะไรนั่นเป็นตัวสมุหมดทุกควรกำหนดรู้ควรกำหนดรู้ที่ใจเราใจเรามีศีลหรือยังใจเรามีสมาธิหรือจะอย่างใจเรามีนิโรธสัจหรือยังมีสัจจะที่จะทำใจเราให้สงบหรือยังเราลองตามดูเนี่ยเรานั่งสมาธิลองตามดูสิโยมแล้วเราก็จะเกิดปัญญาญาณขึ้นมาได้ทัศนวิสุทธิเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้แล้วมันตามดูอย่างเงี้ยตลอดคืนตลอดวันภายใน3วัน7วัน3เดือน7เดือน7ปี7ชาติท่านบอกมรรคพวกนี้จะเป็นผู้ประหารอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานหมดเลยเป็นการเหมือนขุดรากขุดโคนความคิดที่ไม่ดีออกหมดเพียงแค่รู้ใจตัวเองเนี่ยบุคคลนั้นชนะใจตัวเองคนที่ทำใจไม่ได้นี่คนไม่รู้ใจตัวเองขาดสติขาดปัญญาขาดมรรคสัจตัวนี้จึงไม่แจ้งใจจึงไม่เป็นนิโรธสัจคือดับอารมณ์ไม่ได้จึงมาคิดเป็นทุกข์กังวลอยู่เรื่อยยังกินไม่ได้นอนไม่หลับรักอะไรก็ห่วงอย่างนั้นอะไรไม่ชอบใจก็ปรุงแต่งอยู่แต่คำไม่ชอบใจจึงกลายเป็นพยาบาทจึงกลายเป็นความโกรธหมกมุ่นอยู่เป็นอนุสัยกิเลสเพิ่มความคิดนึกตัวเองจึงกลายเป็นสันดานแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมสร้างความคิดอันนี้ยิ่งอายุมากวันก็ยิ่งสะสมมากขึ้นท่านบอกว่าวิธีนี้เนี่ยที่จะเป็นวิธีขัดเกลาใจของเราได้ถ้าเราเข้าถึงการปฏิบัติอย่างนี้จะช่วยได้จะว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนิโรธมรรคทำไมไปอยู่ท้ายท่านบอกมรรคนั่นแหละเป็นตัวที่จะเอามากำหนดรู้จิตตัวเองเมื่อกำหนดมารู้อะไรรู้สมุทัยรู้ของความอยากว่ามันอยากอะไรแล้วก็วางเฉยอยากก็วางเฉยอยากก็วางเฉยเมื่อเรารู้ตัวสมุทัยความอยากกำหนดรู้ได้แล้วจิตก็เป็นนิโรธสัตว์ทุกขสัตว์ก็ไม่เกิดขึ้นทุกคนเรานี่ที่เวียนว่ายตายเกิดนี่เพราะความอยากความปรารถนาอย่างเดียวฉะนั้นที่เราจะดำรงคงไว้ได้คือสมาธิสมาสติตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามคำสอนพุทธเจ้าให้เราก็จะเดินทางไปสวรรค์นิพพานได้ในชาตินี้วันนี้ถ้าใครทำสมาธิเป็นความรู้เรื่องนะโยมนะใครทำสมาธิรู้จักมรรคได้อย่างโยมไม่รู้จักรู้ซะเป็นทางดับทุกข์ถ้าไม่รู้เรียนให้รู้เดี๋ยวนี้เลยโยอาตมากว่าจะเข้าใจนี่ใช้เวลาปฏิบัติอยู่ในประชาตั้งหลายเดือนค
ว่าจะเข้าใจเรื่องนี้แต่ว่ามาบอกคนอื่นเขาปฏิบัติได้ไม่กี่วันเขาได้เลยอาจารย์บอกเขาเล่าเรากว่าจะมาเข้าใจเรื่องรู้จิตเห็นจิตเนี่ยต้องหลายเดือนแต่เวลามาบอกกับพระนี่ทำไมเขารู้ง่ายกว่าเราเหลือเกินแม้เรามาสอนพระ3เดือนเท่านั้นเองพระรู้เรื่องอารมณ์พวกนี้หมดแสดงว่าที่เราคนฟ้าประเภทที่ไม่มีสติปัญญานี่สู้กับคนที่เขาได้มาแล้วเขามาแนะให้เราไวกว่าเพียงรู้เรื่องทางดับทุกข์เท่านี้เราก็เป็นคนเป็นอริยะขึ้นมาได้เป็นโลกุตระขึ้นมาได้ที่เราสามารถที่จะแก้ทุกข์ของเราได้ทุกวันเลยคันนี้ใครจะมาด่าใครจะมานินทาใครจะมารักเราหรือไม่รักเราเราก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีตัวสมุทัยมาแหมถ้าใครว่าเราไม่ดีเราก็เสียใจถ้าใครบอกว่ารักเรามากเราก็ดีใจถ้าใครบอกว่าเราไม่ดีเราก็คิดอยู่นั่นเองเนี่ยเรายินดีแต่คำชมคำติเราก็ไม่ชอบใจนี่เนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องมรรคสัจเราไม่มีปัญญาดับทุกข์ตัวเองเราก็มีทุกๆสุขๆกันอยู่นี่เองไม่มีอะไรเที่ยงเลยสักอย่างเดียวทำไมเราจะได้ปฏิบัติให้เข้าถึงศีลถึงสมาธิตั้งมั่นไว้บ้างเห็นใจเราเนี่ยดีก็ไปเห็นใจคนอื่นเราจะรู้จักวิธีการดับทุกข์ได้ทุกเวลาเลยพวกนี้พอเห็นไหมโยใครเห็นบ้างยกมือที่ใครเห็นใจตัวเองคิดนึกอยู่เรื่อยไหมตามรู้ทันใจตัวเองอยู่ไหมให้โยมเห็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรพูดได้ไม่ใช่อุตริหรอกพูดความจริงใครเห็นใจตัวเองบ้างนั่งสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิทำงานทำการใครเห็นความโกรธตัวเองนั้นแล้วดับความโกรธนั้นดับไปโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรได้บ้างให้โยมโกรธที่ไม่ต้องโต้ตอบใครเห็นว่ามันโกรธแล้วก็โอ้นี่เราโกรธแต่ความโกรธนั้นก็ดับทันทีใครเห็นบ้างได้หนึ่งคนใครเห็นบ้างสองคนสามคนสี่คนห้าคนใครเห็นได้บ้างหกคนเจ็ดคนได้เจ็ดคนบอกสิใครเห็นอีกใครเห็นอารมณ์ตัวเองบ้างพูดง่ายใครเห็นอารมณ์ตัวเองแปดคนเก้าคนเห็นอารมณ์คิดนึกนั่งแล้วเห็นจิตคิดโน่นแล้วเราก็รู้ทันแล้วมันก็ดับคิดนี่รู้ทันแล้วมันก็อุเบกขาอีกตัวอุเบกขาเนี่ยตัวมรรคสัตว์รู้เห็นรู้เห็นอยู่เรื่อยทั้งรู้ทั้งเห็นรู้ว่ามันคิดอะไรคิดโน่นคิดนี่ถ้าไม่เห็นงี้นั่งเป็นหัวตอนะโยมนะสมาธิหัวตอนะโยมนะถ้าไม่เห็นตรงนี้เป็นสมาธิหัวต่อต้องเรียนรู้ให้ได้อริยะเจ้าเห็นได้โสดาบันเริ่มจะเห็นโสดาบันแยกรูปแยกนามจากกันนี่คือรูปนี่คือนามไม่ปนกันนี่คือจิตนี่คือเวทนานี่คืออุเบกขานี่คือตัวสตินี่คือตัวสัพพัญญะจะแยกอารมณ์ได้หมดเลยมีตัวโกรธนี่ตัวโลภนี่ตัวหลงแยกกันได้ไม่ปนกันนะโยมปฏิบัตินี่แหละอาสวะขยายานมีญาณมีปัญญาที่จะไปรู้จักแยกรูปแยกนามออกจากกันได้ที่ไม่ปนกันให้รู้ว่านั่นคือหญิงนั่นคือชายนั่นคือไม่มีหญิงนั่นคือไม่มีชายไม่ใช่ปฏิบัติอารมณ์ไปกระเถยอยู่เรื่อยแย่เลยหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่มันต้องแยกรูปแยกนามออกจากกันคนอย่างนี้มีใจวิปริตไปเยอะเลยพอปฏิบัติแล้วก็ตรงแต่งรุนแรงไม่ได้ต้องไม่รุนแรงต้องวางใจเฉยเห็นว่าสังขารร่างกายนี่มันเป็นตัวที่เราจะเข้าไปกำหนดรู้จะทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาได้คิดนั้นมันอยู่ในขอบเขตของอารมณ์อย่างนี้แล้วไม่ผิดทางรู้เห็นใจของเราอยู่เรื่อยกินก็รู้ว่าคิดอะไรเดินก็รู้ว่าคิดอะไรนั่งก็รู้คิดอะไรโกรธเมื่อไรรู้แล้วก็ดับอยู่กับความดับได้ด้วยวันหนึ่งคืนหนึ่งได้อยู่กับความดับถ้าเราอยู่ได้แล้วเราจะทุกข์อย่างไรมันไม่มีทุกข์เลยที่มันอยู่กับความเกิดนั่นสิมันจึงเป็นทุกข์เก
กิดทั้งวันในมนุษย์ไม่ใช่ไม่เกิดนะมันเกิดตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยเกิดเป็นเปรตบ้างเกิดเป็นอสุรกายบ้างเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเทวดาบ้างเกิดเป็นพรหมบ้างคนที่จะเกิดเป็นพรหมต้องมีฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติอันนั้นเกิดเป็นพรหมทั้งวันถ้าเกิดเป็นเวดาเทวดาก็ต้องมีศีลมีปิติมีสมาธินี่เป็นเทวดาทั้งวันแต่ถ้าโกรธอยู่โน่นโกรธคนนี้คิดว่าคนนั้นคิดแช่งคนนี้นี่ตกนรกทั้งวันตกนรกอยู่เนี่ยเกิดแต่ตายเนี่ยเราไม่ต้องไปดูเมืองนรกแล้วให้ดูอย่างนี้นะเข้าเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเชื่อว่าโอ้นรกมีจริงๆเรากลัวแล้วฉันไม่ไปแล้วฉันจะละบาปแล้วจะบำเพ็ญบุญแล้วฉันกลัวนรกเหลือเกินเพราะจิตของฉันนี่คิดแต่เรื่องที่จะโกรธโต้ตอบแล้วคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีทำอย่างไรจะให้จิตดวงนี้หมดดับไปก็อาศัยศีลสมาธิเนี่ยมีความเพียรพยายามมากขึ้นเท่านั้นเองถ้าเป็นศาสนาอื่นก็วิงวอนให้พระเจ้าล้างบาปแต่ศาสนาพุทธคือทำอย่างไรเราจะรู้จักใจดวงนี้ทำอย่างไรจะให้ศีลสมาธิเกิดกับใจสามารถที่จะละอารมณ์นี้ได้พอละได้นั่นแหละเหมือนเอาบาปออกไปเหมือนพระเจ้ารับบาปไปแล้วพระเจ้าล้างบาปก็คือตัวปัญญานั่นเองตัวสติก็คือตัวที่เราไม่กระทำตัวสติก็คือตัวที่เราไปสารภาพบาปนั่นเองคือไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นคอยกันบาปความจริงธรรมะนี่อยู่กับตัวเราหมดทุกคนแล้วเราไม่ต้องไปสงสัยที่ไหนธรรมย่อมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆในเมื่อบุคคลนั้นรู้จักธรรมแต่ธรรมเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้จักธรรมก็เหมือนบุคคลนั้นไม่รู้ไม่เห็นเหมือนไม่มีธรรมธรรมะคือความคิดนึกธรรมะคือความละความคิดนึกธรรมที่เข้าไปรู้ธรรมก็คือจิตเข้าไปรู้จิตนั่นเองธรรมที่เป็นธรรมก็คือเราวางใจเฉยได้นั่นเองแล้วทำอย่างนี้นะเข้าเนี่ยเราจะเลยเลิกโกรธจะกลายเป็นคนใจดีกลายเป็นคนใจเฉยกลายเป็นคนไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจกับใครบ้านไหนเมืองไหนเขาจะทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ด้วยใครจะตื่นใครจะดิ้นรนเดือดร้อนอะไรเราก็วางเฉยมันถือช่างถือเฉยจะได้ถือว่าคนเราไม่มีอะไรไปมาก็มาแต่ตัวไปกลับไปแต่ตัวสิ่งพวกนี้มันเป็นสมบัติบุญของเราเราจะไปหลงว่าเป็นของเราไปหมดก็ไม่ได้เราทำไงเราจะได้ทำใจของเราให้มันประเสริฐกว่ามนุษย์ธรรมดาให้เป็นอริยะขึ้นมาบ้างเราจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารบ่อยท่านบอกว่าปุถุชนมันคนลอยคออยู่ในทะเลอริยเจ้ามันคนขี่เรือเข้าหาฝั่งผู้จะไปถึงฝั่งภายใน7วันภายใน3วันโสดาบันก็ขี่เรือภายใน7วันจะถึงฝั่งแล้วก็สกิทาคาก็เหลืออีก3วันจะถึงขวังอนาคาก็เหลืออีกวันเดียวถึงขวังพระอรหันต์ถึงขวังแล้วปุถุชนยังไม่มีเรือยังลอยคออยู่คำว่าอย่างนั้นนะท่านนิพพานคือขวังมนุษย์คืออยู่ในกลางมนุษย์ปุถุชนโลกีนี่เหมือนคนที่ลอยคออยู่ในวัฏสงสารคือพวกที่เวียนว่ายนะเวียนว่ายเรียกว่าแหวกว่ายเหมือนปลายังอยู่ในทะเลคือความตายทะเลคือความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในกลางทะเลยังไม่มีเรือเกาะเลยเนี่ยพอเข้าถึงอายมรรคอายผลเข้ารู้จิตใจตัวเองบอกเริ่มมีเรือเกาะแล้วเกาะเรือได้แล้วแต่ยังขึ้นเรือไม่ได้ตามดูเรื่อยไปดูจิตเห็นจิตวางใจเบิกขานะเข้าพอเห็นพระไตรลักษณญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏปุ๊บเมื่อเราขี่บนเรือเลยคราวนี้อีก7วันถึงขวางแน่นอนไม่เป็นเหยื่อของเต่าปลาแล้วไม่ถูกฉลามกินแล้วไม่ถูกลมทะเลพัดให้จมอยู่ในอ่าวแหละท่านเปรียบพวกเราเป็นอย่างนั้นนะพวกปุถุชนเนี่ยเหมือนคนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะคือกลางทะเลลึกหลวงนั่นเองท่านบอกให้รีบหาฝั่งให้รีบหาเรือคือศีลสมาธิถ้าเราไม่หาเรือไม่หาฝั่งท่านบอกว่าบุคคลนั้นจะต้องเวียนว่ายอยู่ในกลางทะเลเกิดแต่ตายอยู่ที่นั่นไม่ถึงฝั่งสักทีนิพพานคือฝั่งเข้าใจใช่ไหมโย
แต่พวกบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ชอบอยู่เวียนว่ายแต่เกิดอยู่กลางฝั่ง

0: ไม่อยากไปดอกนิพพานรู้สึกว่ามันจะไปมันไม่สนุกเหมือนกันมันมีผัวมีเมียไม่ได้มันร้องรำทำเพลงฟังเพลงคนหนังไม่ได้มันไม่สนุกแต่ไม่รู้หรอกเวลาพลัดพรากจากกันจริงร้องไห้จนน้ำตาไม่มีจะร้องเลยเวลาเสียใจจริงมันเสียมากนะมันไม่สนุกอีตรงตอนมันผิดหวังนั่นเองอีตอนมันทุกข์ใจนั่นเองอีตอนที่มันพลัดพรากจากของรักนั่นเองมันไม่สนุกอีตอนนี้อีตอนที่เรายังอยู่ดีกินดีเนี่ยมันก็เออมนุษย์นี่มันดีเนาะมันน่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกชาติเลยแต่ว่ามันมีทุกข์แล้วมันไม่น่าเกิดจริงๆมนุษย์นี่ตอนเราหลงว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันน่าเกิดแต่เราไปเห็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นอะไรรู้จักสภาวะจิตแล้วมันมนุษย์มันไม่น่าเกิดมันไม่มีอะไรประเสริฐไปเลยเนี่ยยิ่งไปเห็นคนโน้นคนนี้เราก็ยิ่งเห็นคนทำบาปด้วยไอ้เราก็จิตใจเราก็ยังไม่สงบด้วยนี่มันเห็นว่ามนุษย์นี่ไม่มีความสุขเลยฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหาที่พึ่งของเราไว้บ้างอย่างน้อยเราก็ปฏิบัติกรรมฐานของเราไว้นั่นเราได้เกาะเรือแล้วที่จะเข้าฟังแล้วเราจะต้องไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วอริยสัจอริยสัจสี่ไปว่าอริยะแปลว่ารู้รู้สัจธรรมหรือรู้สิ่งที่ประเสริฐที่จะนำสัตว์ไปพ้นทุกข์สัตว์ที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดคือท่านแสดงให้เห็นอันนี้เราก็ต้องพยายามปฏิบัติเบื้องต้นนี่ให้ได้ก่อนเบื้องต้นให้ได้ก่อนเราไม่ต้องไปพูดเอาเบื้องสุดท้ายเอาแค่ปฏิบัติธรรมะไปทุกวันทุกวันทำอย่างไรเราจะมีสมาธิทำมันอย่างไรเราจะทำใจของเราให้ผ่องใสทำอย่างไรจะให้ใจของเราวางเฉยได้เรื่องอะไรให้มันวางใจได้บ้างทำมาหากินก็ทำไปแต่อย่าให้ใจมันเป็นทุกข์อย่าให้ใจมันเป็นทำให้เราเดือดร้อนมากไปเมื่อเรารู้เห็นจิตของเราอย่างนี้เรื่อยๆนะเราก็มีปัญญามีปัญญาที่จะดับความคิดนึกอันนี้ได้ถ้าเราไม่รู้มันดับไม่ได้นะโยมเหมือนไฟที่ไหม้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาน้ำไปดับกองไฟได้เหมือนพลุกอยู่งั้นแหละแต่เราเข้าถึงเมื่อไรมันดับได้เมื่อนั้น จิตเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราได้พิจารณาเห็นจิตใจของเราอยู่เนืองๆทุกๆเวลาเนี่ยมันจะดับได้ทุกมันจะไม่มีครั้งนี้เราก็ต้องทำคนได้ปฏิบัติกรรมฐานนักเรียกว่าคนมีบารมีคนได้สร้างสมอบรมมาหลายชาติแล้วชาตินี้ก็เป็นชาติที่มาทำต่ออย่าเบื่อหน่ายทำบุญอย่าเบื่อหน่ายทำสมาธิอย่าเบื่อหน่ายทำความดีอย่าเบื่อหน่ายทำบาปให้เบื่อหน่ายไว้ให้เบื่อหน่ายในการทำบาปเพียรละบาปโกรธบ่อยๆให้เบื่อไว้ไม่ใช่โกรธบ่อยๆพยายามขยันโกรธอยู่ทุกวันโกรธให้มันเบื่อความโกรธไว้เรากังวลเราห่วงโน่นห่วงนี่ให้เบื่อไว้เบื่อความคิดตัวเองไม่ใช่ไปชอบใจในกับความโกรธไม่ชอบใจกับไปชอบใจกับความรักชังอันนั้นที่มันแบกของหนักอย่าไปเบื่อบุญทำสมาธินี่ทำให้มากทำให้ได้เป็นชั่วโมงทำ5นาทีป๊อปแป๊บเลิกแล้วไม่ได้อะไรหรอกมันไปไม่ถึงคนยิ่งมีทุกข์มีปัญหาครอบครัวมากยิ่งหาธรรมะได้ดีไวคนไหนไม่มีทุกข์ก็นั่งมันไปเรื่อยๆ5นาที10นาทีแล้วก็พอแล้วแต่คนทุกข์เหมือนคนไฟไหม้บ้านเราแล้วมันไม่รีบดับจะใครจะมาช่วยเราดับอ่ะน้ำองค์ใหญ่ก็อยากจะลดอยากจะตักอยากจะสาดให้มันเต็มไปเลยแต่คนไม่มีความร้อนแล้วก็วางเฉยนอนเฉยซะฉะนั้นทุกข์นี่แหละที่จะทำให้เราฉลาดก็จริงว่าบอกมารไม่มีบารมีบอกเกิดเนี่ยทุกข์ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดเรายิ่งเห็นทุกข์มากขึ้นรู้ว่าในเรื่องของโลกีเนี่ยมันวุ่นวายสิ้นดีเชียวเอาอะไรแน่เอาอะไรนอนไม่ได้เราจะทำยังไงดีเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราอยู่ก็ไม่ได้ยิ่งเห็นทุกข์มากเท่าไรยิ่งฉลาดมากเท่านั้นนั่งเห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นเจ็บเห็นร้อนเห็นหนาวทนนานๆนั่นแหละเราจะได้ปัญญา แม่ครูบาอาจารย์นี่ให้เรานั่งต้อง3ปีเนี่ยนะโยม3ปีไม่พอจะให้เรานั่งต้อง7ปีก็ดูสิกลัวเราจะไม่เห็นทุกข์กลัวเรานั่งพรรษาเดียวเลยจะไม่เห็นทุกข์จะเลิกนั่งกลัวเราจะไม่เป็นพระเพราะอะไรเพราะเห็นทุกข์แล้วมันก็อยู่เป็นพระได้เพราะการที่เห็นทุกข์ในเองถึงจะอยู่เป็นเพศพระได้กินเป็นบุญนั่งเป็นบุญนอนเป็นบุญอยู่กับชีวิตด้วยความเป็นบุญอยู่กับคารวะเนี่ยมันมีงานบาปอยู่ตลอดวันด่ากันว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งมีครอบครัวด้วยยิ่งเป็นทุกข์มากสามีกับภรรยาแล้วมันกระทบกันอยู่ตลอดวันเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นไปเราก็ไม่เคยมีความว่างใจได้เลยฉะนั้นเรียกว่าเราต้องยินดีในความสงบบ้างยินดีในการละวางบ้างแล้วการปฏิบัติเราก็จะเกิดปัญญาบารมีที่จะช่วยยกฐานะจิตของเราไม่ตกต่ำได้ฟังนี้ต้องดูใจตัวเองด้วยนะนะดูจิตของเราเนี่ยมันเฉยไหมเฉยมากหรือเฉยน้อยดูตัวเฉยก่อนเฉยอยู่ที่ไหนดูเอาภาวนาผูกไว้ก่อนภาวนาให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทแล้วก็หนึ่งให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทแล้วก็สองกำหนดเห็นใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองไว้ให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทแล้วก็สามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วก็4อยู่ที่2ช่องจมูกจำใบหน้าจำตัวเองไว้ให้ใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้ว5นึกอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่2ช่องจมูกหายใจเข้าพูดหายใจออกโท6หายใจเข้าพูดหายใจออกโท7หายใจเข้าพูดหายใจออกโท8หายใจเข้าพูดหายใจออกโท9หายใจเข้าพูดหายใจออกโท10ตั้งสติไว้10แล้วจิตเราเริ่มสงบลงแล้วก็ตั้งต้นใหม่ทีนี้เราก็รู้ลมเข้าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นก็พิจารณาพอจิตคิดไปถึงคนอื่นแล้วก็พุทโธน้อมจิตออกนี่เราเห็นตัวเองนั่งแหละที่เห็นตัวเองนั่งเห็นตัวเองรูปนั่งเนี่ยจิตอยู่มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ตัวเราแหละแล้วก็หายใจเข้าพูดหายใจโทไปคิดถึงคนอื่นปุ๊บคิดถึงเรื่องราวต่างๆอ่ะพุทโธไว้กลับมาความคิดกลับมาเห็นตัวเองอีกทำอย่างนี้แหละดึงกลับมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วจิตมันก็สงบมากขึ้นพอสงบมากๆขึ้นน่ะจึงจะรู้จิตเห็นจิตตัวเองได้ถ้าคนไม่เคยสงบมันไม่เข้าใจสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่รู้เท่าทันความโกรธตัวเองไม่รู้เท่าทันความโลภตัวเองไม่รู้เท่าทันความคิดตัวเองเราต้องมีสมาธิเป็นบาดฐานจึงจะรู้เท่าทันจิตตัวเองมรรคจึงจะเกิดขึ้นมรรคาปฏิปทาเป็นทางสายกลางท่านบอกว่ามรรคาปฏิปทาปัญญาที่ปะเตยยังวิมังสาผู้ปฏิบัติเป็นสุขแล้วก็รู้ได้เร็วก็คือรู้ใจตัวเองนี่เองคือนั่งอยู่ตอนนี้ก็รู้ใจตัวเองมรรคาปฏิปทาปัญญาที่ปะเตยังวิมังสามีปัญญาคือรู้จิตตัวเองนั่นเองฉระปัญญาคือรู้วิชาคือความรู้คือรู้อวิชารู้ว่าไปคิดอย่างโน้นคิดนี้ก็ตั้งสติไว้คิดอะไรก็พุทโธไว้แล้วก็รู้ได้เร็วรู้ละแล้วก็วางเฉยนี่แหละปฏิบัติเป็นสุขแล้วก็รู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาปัญญาที่ปะเตยยังวิมังสาปฏิบัติเป็นทุกข์แต่รู้เร็วนั่งปวดนั่งเมื่อยเหมือนกระดูกจะแตกเลยนั่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเหมือนกระดูกนี่แตกเลยบางคนถึงกับเป็นไข้เลยนั่งจะเป็นไข้ไม่มีโรคอะไรแต่ว่านั่งแล้วเหมือนจะตายเหมือนกับคนจะมาตัดแขนตัดขาทนไปจนบรรลุ สมาธิได้ปฏิบัติเป็นทุกข์แต่รู้เร็วประเภทนี้ต้องมีบารมีต้องอดทนบางคนนี่นั่งแล้วเกิดตเวทนาอย่างเดียวปวดโน่นปวดนี่ถ้าไม่ทนแล้วไม่ข้ามเวทนาแต่ถ้าทนได้แล้วบรรลุเลยข้ามเวทนาแล้วทุกขาปฏิปทาปัญญาที่ปะเตยอย่างวิมังสานั่งสมาธิกรรมฐานเจ็บปวดเหลือเกินทุกครั้งไปแต่สามารถข้ามเวทนาบรรลุได้ทุกแต่บรรลุได้เร็วสุขาปฏิปทาทันทาที่ปะเตยอย่างวิมังสาบอกปฏิบัติสบายสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายภาวนานี่สบายติดสุขบอก10ปี20ปีไม่รู้อะไรเลยเข้าสมาธิเป็นหัวต่ออย่างนั้นเองไม่รู้ไม่ฉลาดทั้งทีนั่งอยู่นั่นเองปฏิบัติสบายแต่ไม่รู้ธรรมะอันนี้ก็มีหนึ่งพวกหนึ่งสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาที่ปะเตยอย่างวิมังสาเนี่ยปฏิบัติเป็นทุกข์และรู้เร็วแล้วก็สุขาปฏิปทาปัญญาที่ปะเตยอย่างวิมังสาเนี่ยคือปฏิบัติเป็นสุขแล้วก็รู้เร็วนั่งสบายรู้เร็วนั่งลำบากรู้ช้านะนั่งลำบากรู้ช้าและนั่งลำบากรู้เร็วทั้งสบายด้วยแล้วก็รู้ช้าด้วยอันนี้เรื่องใจของเราที่เราสร้างบุญกุศลของเราไว้ฉะนั้นเราต้องพยายามทำไปเราอยู่ในอารมณ์ใดก็ไม่เป็นไรเราสามารถเราจะไปท้อถอยนะเรานั่งเมื่อไรเราก็ไม่รู้สักทีไม่เป็นไรบารมีเราได้ยังไงเราออกอย่างนั้นแต่ไม่เหลือวิสัยของผู้ทำความดีอย่างน้อยเราก็นึกว่าเราได้บุญเราตั้งใจเจตนาเนี่ยเจตนาเป็นตัวกรรมทำดีย่อมได้ดีทำบุญกุศลบุญกุศลก็ย่อมเกิดกับเราทุกครั้งไปเราจะไม่เบื่อหน่ายในการทำความดีเพราะมีทุกข์แล้วมันไม่ได้ทุกข์กับใครมันทุกข์ได้กับใจเรามันสุขมันไม่ได้สุขกับใครมันได้สุขกับใจเราเราก็ต้องเพียรทำความดีของเราเรื่อยไปจนเราจะได้พอใจในการปฏิบัติของเราจนเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าได้นั่นแหละเราจึงจะมีปีกมีหางของเราที่จะปีกกล้าขาแข็งที่จะนำตัวเองให้พ้นจากอบายทุกข์ได้ปฏิบัตินี้ช่วยตัวเองได้นะในชาตินี้ชาติหน้าไม่มีใครช่วยเราได้เลยเราจะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาของเราเองไม่มีใครจะมาเห็นตัวเราได้นั่งสมาธิไปด้วยนะโยมนะทำไปด้วยอาตมาพูดก็ให้โยมทำไปด้วยทำที่ตนเองเคยถนัดทำใจวางเฉยนิ่งเราลองดูใจของเราไว้บ้างเราจะได้เรียนเรื่องนี้เอาไปใช้ประจำวันจะได้อยู่กับชีวิตเป็นสุขถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เราไม่ยังไม่ฉลาดนะเรายังไม่ได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าถ้าเราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเราจะรู้วิธีการช่วยตัวเองปฏิบัติธรรมได้ชื่อว่ารู้ธรรมเห็นธรรมธรรมะคือรู้ใจตัวเองนี่เองภาวนาก็ทุกอย่างเนี่ยพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีหนอก็ดีรูปนามก็ดีถ้าไม่รู้จักกิเลสตัวเองไม่รู้จักความโกรธเป็นอย่างไรโลภเป็นอย่างไรหลงเป็นอย่างไรนั่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้ธรรมะแต่ถ้าเรานั่งเดี๋ยวนี้โยมเข้าใจทันทีพอพูดถึงว่าที่ว่าพระอัสสชิบอกพระสารีบุตรเนี่ยสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาพระสารีบุตรเข้าใจแล้วโอ้ก็จิตนี้เองจิตตัวนี้เองเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไม่มีอะไรรูปนามนี่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับมันเราคิดนึกเดียวมันก็ดับมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไปทันทีสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรที่จะมาไม่เกิดไม่ดับไม่มีร่างกายสังขารภายนอกก็ดีภายในก็ดีสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาพระสารีบุตรยกความสงสัยในเรื่องร่างกายตัวเองออกทันทีจิตใจตัวเองต่อเลยรู้เรื่องรูปนามเลย
1: รู้เรื่องความคิดดีไม่ดีท่านก็ตามดูตามรู้จนถึงเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้ววางเฉยได้แต่ว่าโสดาบันยังคิดแต่บุญกุศลคิดแต่สวรรค์นิพพานอันนี้อาตมาเพื่อชี้แนะให้โยมนะโยมที่ได้ฝึกสมาธิแล้วก็คงเข้าใจนะแต่คนที่ยังไม่ได้ฝึกก็ต้องฝึกนะต้องฝึกจะได้เข้าใจธรรมะข้อนี้ก็ไม่ใช่พูดลึกซึ้งอะไรมากมายเลยโยมพูดที่หัวใจโยมนั่นเองพูดสิ่งที่โยมมีหัวใจคิดนึกนั่นเองแต่ว่าเรามีสมาธิก็ฟังง่ายขึ้นเรามีปัญญาก็ยิ่งฟังแจ่มแจ้งขึ้นถ้าเรามีสติเราก็ยิ่งเข้าใจที่จะกำหนดรู้ตามได้แต่ถ้าโยมยังไม่มีสติไม่มีสมาธิมันก็เพราะเรายังไม่เข้ารอบของการปฏิบัติเราก็ต้องเป็นการบ้านแหละต่อไปนี้ฝึกให้เข้าใจให้ได้พระเทศบทนี้ไม่เข้าใจพูดอะไรไม่รู้เรื่องจิตใจไม่เห็นรู้เรื่องสักอย่างเดียวเมื่อยเบื่อจะตายไม่เข้าใจต้องเอาให้เข้าใจให้ได้แต่ถ้าโยมทำได้เนี่ยเป็นบุญวาสนาของโยมเป็นเรื่องที่จะเอาตัวเองออกจากทุกข์ได้สวรรค์อยู่ในใจเรานี่เองทำได้ครั้งนี้เราไม่ต้องไปทำอีกชาติหน้าโยมไม่ต้องไปสร้างบุญอะไรอีกโยมสร้างบุญชาตินี้โยมรวยเลยทำความดีชาตินี้แล้วพอเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่พบพุทธศาสนาเราพบพุทธศาสนาคือรู้องค์มรรคแปดนี่เองนิสัยปัจจัยนี้จะเป็นเหตุก่อลำให้เราเนี่ยไม่พลาดจากความดีทุกชาติเลยแต่ถ้าชาตินี้เรายังไม่รู้เรื่องขององค์มรรคแปดในรู้ไม่รู้เรื่องอริยสัจสี่นะเราต้องไปตั้งต้นใหม่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทางดับทุกข์ไม่รู้จักเหตุแห่งเกิดทุกข์ไม่รู้จักนิโรธสัจไม่รู้ว่าดับทุกข์ได้อย่างไรไอ้ที่รู้ใจได้เฉยรู้ใจได้เฉยนั่นน่ะนิโรธหมดโยมเข้านิโรธนิโรธขณะหนึ่งแต่ถ้าเข้าโดยสมาบัติโดยเข้าในอนาคาพระอรหันต์นั้น15วันไม่ต้องกินไม่ต้องหายใจเลยนั่นนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติสำหรับพระอนาคาพระอรหันต์พระพุทธเจ้าแต่นิโรธของโยมเอาเป็นนิโรธประจำวันนิโรธรู้ใจเกิดดับรู้ความโกรธเกิดความโกรธดับเท่านั้นพอแล้วทางดับทุกข์ดับได้ทุกวันเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเอาปัญญาตัวนี้ไปดับทุกข์ได้ทุกคนเลยโยมไม่ใช่คนไทยคนฝรั่งก็ดับได้ใครๆก็ดับได้แล้วคนในนี้เป็นคนที่เข้าถึงธรรมฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเนี่ยมีสติมีความรู้ตัว มีความรู้ใจมีสัมปชัญญะระลึกสัมปชัญญะระลึกรู้ทั่วตัวเองพร้อมที่จะน้อมเข้ามาเห็นความคิดของเราเรื่องเก่าๆเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรบ้างเรื่องใหม่เราก็รู้ว่ามันคิดอะไรปัจจุบันนี้เฉยแค่ไหนสุขทุกข์สงบแล้วไม่สงบในเราจงดูใจตัวเองเราจะเห็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าเราตั้งได้สัก5นาที10นาทีนี้ใจเราจะเย็นแต่ถ้าตั้งไม่ได้ในใจกระสับกระส่ายคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดวันเราไม่เจอความสุขเลยเหมือนกับเราทำงานวุ่นๆเนี่ยนั่นแหละใจมันไม่มีที่ตั้งสติมันไม่มีก็ไม่เคยทำงานมีความสงบสุขเลยแต่ถ้าเราลองทำงานอย่างพุทธเจ้าสอนที่ทำไปกำหนดรู้ไปหยิบอะไรก็รู้ว่าหยิบวางก็รู้ว่าหยับวางเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนคิดก็รู้ว่าคิดคิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีเป็นบุญก็รู้เป็นบาปคอยตามดูรู้ใจตัวเองทั้งยืนเดินนั่งนอนนั่นเนี่ยก็เรียกว่ามีฐานที่ตั้งของใจก็เรียกว่าคนกินอิ่มนอนหลับเพราะอะไรเพราะใจสงบกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเพราะใจไม่สงบใจกังวลเนี่ยสำคัญที่สุดโรคประสาทจะเกิดได้กับคนที่มีใจกังวลมีลูกก็ห่วงลูกมีหลานก็ห่วงหลานมีบ้านก็ห่วงบ้านมีสามีก็ห่วงมากมีภรรยาก็ห่วงมากห่วงทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตะหมาตวงแมวตวงก็ห่วง
2: อันนั้นแหละก็ห่วงก็เลยกลายเป็นโรคกังวลนั่นแหละคือไม่มีฐานของสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมัน

หลับได้หลับได้จิตใจมันก็เย็นลงทำใจได้อย่างเดียวพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปหมดอย่าไปว่าใครต้องว่าใจตัวเองใจเองอยากผิดใจเองอยากนึกใจเองอยากสุขสนสร้างปัญหาให้ใจตัวเองไม่มีก็อยากมีไม่เดือดร้อนก็อยากเดือดร้อนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงได้ว่าเราจะต้องดูใจของเราให้เห็นให้รู้เราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างดีเช่นพระพุทธเจ้าเริ่มปฐมบทพระพุทธเจ้าเกิดได้ประมาณอายุ 7-8 ขวบพออายุได้ 7 ขวบก็มีการแลกนาขวัญสมัยก่อน

พออายุได้7ขวบก็มีการแลกนาฝันสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำทำนาทั้งเมืองไทยเราและเมืองอะไรก็สุดแล้วแต่นะทางเอเชียเนี่ยเจ้าแผ่นดินจะต้องเป็นผู้นำทำนาแล้วก็สุทโธทนะก็ไปแลกนาขวัญคือกลางเดือน6นี่จะถือว่าเป็นวันฤกษ์ดีเป็นวันมงคลที่จะแลกนาขวัญพระพุทธเจ้าก็ทรงกัสสรู้ประสูติพระนิพพานวันกลางเพ็ญเดือน6พอถึงวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นวันแลกนาขวัญเขาเจ้าแผ่นดินก็ทรงแต่แลกนาเขาเรียกว่าแลกนานี่แสดงว่าเจ้าแผ่นดินเป็นเพียงไปทำแบบเหมือนกันสมัยนี้ก็เรียกว่าเจิมป้ายหรืออะไรวางศิลาฤกษ์นั่นเองแต่คนที่วางนั้นไม่ได้สร้างหรอกไปทำพิธีให้แต่คนอื่นก็สร้างให้เสร็จการไปแลกนาขวัญก็เช่นเดียวอย่างที่เราเมืองเราทำเสร็จแล้วก็เอาลูกชายคือเจ้าชายสิทธัตถะกุมารไปด้วยไปในงานแลกนาขวัญแลกนาขวัญก็ไปกั้นม่านให้นั่งอยู่ให้นั่งให้นอนตามภาษาเด็กๆนะเพราะว่าสุโธทนะนี่รักเจ้าชายสิทธัตถะกุมารมากเพราะโหรได้พยากรณ์แล้วว่าถ้าได้กลับถ้าจะอยู่ครองโลกเป็นคารวาสจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสุโธทนะไม่อยากให้ลูกชายออกบวชอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกก็เลยพยายามทนุถนอมแม้จะไปไหนก็พยายามไม่ให้ลำบากพอไปแรกนาขวัญก็นำไปด้วยต่อไปกั้นม่านอยู่ร่มว่าการสเวกจัดกั้นม่านให้ลูกชายทรงบรรทมเล่นสนานอยู่ที่โคนต้นว่าแต่ว่าเด็กธรรมดาเด็กก็จะต้องเล่นจะต้องสนุกขนองตามวิสัยเด็ก7ขวบ8ขวบแต่นี่สิทธัตถกุมารไม่อย่างนั้นเห็นคนไปหมดแล้วคล้ายๆคนเรามีบุญบารมีนะโยมเมื่อก็โยมมีบุญบารมีเนี่ยพอถึงตอนเที่ยงก็ไม่จะไปไหนก็มานั่งสมาธิกันมาฟังธรรมกันไอ้ที่จะไปกินที่จะไปเที่ยวอื่นก็ไม่ไปเพราะบุญบารมีมันผลักดันทำให้เห็นเวลานี้จะทำอะไรดีเวลานี้น่าจะนั่งสมาธิดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นบุญของโยมที่จะเทียบเปรียบกับเจ้าชายสิทธัตถกุมารอายุเพียง7-8ขวบก็เห็นว่าข้าราชการบริพารเขาก็ไปเพลิดเพลินในการทำนากันเที่ยวเล่นกันแล้วก็คนโตๆเขาก็ไปธุระอื่นก็ปล่อยให้ราชกุมารสิทธัตถะนี่นั่งอยู่คนเดียวก็เกิดวิเวกขึ้นมาเลยเกิดความมีเวทคิดตัวเราในขณะนี้ทุกคนก็ไปหมดแล้วเราจะนั่งสงบดีกว่าเด็กแค่7-8ขวบไม่มีครูบาอาจารย์เลยและไม่มีใครทำให้ดูเลยและไม่มีใครสอนเลยพ่อแม่ก็พยายามไม่สอนแต่ก็ไม่เข้าใจคือกลัวลูกจะบวชอย่างเดียวถ้าเกิดลูกทำสมาธิเมื่อไรลูกก็จะเบื่อหน่ายลูกชาติชายสิทธัตถะก็ทรงนั่งเลยนั่งขัดสมาธิเพชรนั่งขัดบัลลังก์เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายแต่ขัดสมาธิเพชรแล้วก็มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆแล้วก็รุนดำรงสติให้มันทำความรู้ที่กายของท่านนี่บารมีเก่าของท่านเคยได้สร้างสมอบรมมาก็เลยทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำดีอย่างนี้ยามนี้เราควรจะต้องสงบใจถ้าก็นั่งเลยตั้งแต่ตอนเช้าเรื่อยไปเลยนั่งตอนเช้าพอทานพอเช้าเสร็จไปเรื่อยตอนเที่ยงไปถึงบ่ายก็ประมาณบ่ายถึง3-4 โมงเย็นงานการของพระเจ้าแผ่นดินทำเสร็จธุระพระเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังนั่งตัวตรงไม่ได้กระดุกกระดิกเลยพระองค์ทรงกำหนดอานาปานุสตินิยมจำให้ดีนะโยมจะได้ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมฐานบทไหนมันจะผิดมันจะถูกนะอย่าจะไปว่าอาจารย์โน้นก็ดีอาจารย์นี้ก็ดีอย่างโน้นก็ถูกอย่างนี้ก็ถูกทั้งนั้นแหละถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบได้อันนี้อาตมาจะเทศลำดับญาณให้โยมจะได้เป็นเครื่องพิจารณาตัวเองกับเหตุผลที่เราได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะได้มั่นใจในการทำดีของเรา

0: พราะที่เรานี้ทำแล้วเรามีบุญบารมีเราจึงได้มานั่งได้จึงได้มาสนใจได้ไม่ใช่ไปเรื่องไม่ใช่ไปเรื่องง่ายๆพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปจบสิ้นการสร้างบารมีจึงได้มาคิดเห็นในวันอายุ 7-8 ขวบเนี่ยได้นั่งสมาธิได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์เพราะบารมีเก่าท่านสร้างสมอบรมไว้สมบูรณ์หมดเลยคนที่จะมาทำสมาธิได้เนี่ยไม่ต้องคนมีบุญบารมีมาแต่ชาติก่อนนะถ้าเราไม่สร้างไม่สมไม่อบรมเราไม่เอาหรอกมันเป็นบัวใต้น้ำไม่ยอมบานเด็ดขาดใครว่าสมาธิดีมันก็เห็นว่าไม่ดีเพราะใจมันมีกิเลสหยาบหนาที่คอยอยากจะคิดนึกไปโน่นคิดนึกไปนี่อันนั้นเนี่ยมันเป็นพลังที่จะดึงดูดจิตใจเราไม่สนใจในเรื่องสมาธิยอดบุญเจ้าชายทิฏฐะก็ทรงกำหนดอนาปานสติเลยกำหนดลมเข้ากำหนดลมออกเพราะมันเป็นหลักได้นะอื่นก็กำหนดไม่รู้นะแต่ลมนี่เป็นง่ายเลยกำหนดลมเข้ายาวบ้างลมเข้าสั้นบ้างลมออกยาวบ้างลมออกสั้นก็เพลินเลยเจ้าชายทิฏฐะมีสติมีสมาธิกำหนดลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นกำหนดลมมันก็เป็นสายเลยเหมือนคนชักชักเป็นเหมือนสมมติเหมือนคนชักเครื่องกลึงเองก็ลมก็ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าออกจิตของท่านก็เกาะลมตลอดเกาะได้ติดเลยจิตไม่หวั่นไหวไม่คิดอะไรเลยสมาธิตั้งมั่นก็เกิดกับเจ้าชายสิทธัตถะทันทีจิตก็เล็กสงบลงก็มีวิตกวิตกหรือวิจารณ์วิตกวิจารณ์นี่คำว่าวิตกวิจารณ์นี่เกิดภาพของอารมณ์เกิดภาพของจิตที่เห็นสภาวะของว่ามีนิมิตเครื่องหมายเห็นลมตัวเองชักเข้าชักออกจิตก็ไม่ไปคิดอะไรเลยเมื่อจิตสงบดิ่งนิวรณ์ห้าดับแล้วเกิดปฐมฌานขึ้นมาเลยปฐมมรรคคือปฐมฌานก็เกิดขึ้นคือปฐมมรรคนั่นเองเกิดขึ้นคือเห็นเลยเห็นเป็นสภาวะว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยดุจดังสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็เป็นสัตว์ที่ถูกเบียดเบียนเรื่อยๆไปแล้วก็เบียดเบียนต่อๆไปเริ่มต้นจากเห็นเหยี่ยวเห็นเหยี่ยวเนี่ยเป็นสภาพนิมิตเหยี่ยวเนี่ยมาเฉียวงูไอ้เจ้างูนั่นกำลังกินกบไอ้กบนั่นกำลังกินแมลงแล้วเมื่องูกินกบกำลังเพลิดเพลินในการหลงกินกบไอ้เจ้าเหยี่ยวก็กำลังหาอาหารก็โดยการเห็นอาหารของตัวเองก็คืองูก็มาเฉียวงูขึ้นไปบนอากาศเพื่อจะเอางูนั้นไปกินไอ้เจ้างูนั้นกำลังเพลินในการกินกำลังคาบกบไอ้เจ้ากบนั้นกำลังมาหาแมลงกินไอ้แมลงตัวเล็กมันก็หากินของมันต่อไปเมื่อเห็นสภาวะจิตของคนความเป็นอยู่ของคนรูปนามของคนคนเราเป็นอย่างนี้หรือที่เกิดมาแล้วเหมือนกับเหยี่ยวที่กินงูงูที่กินกบกบที่กินแมลงจิตของท่านก็สลดสังเวชไม่ยินดีกับความคิดนึกเลยปรงอนิจจังว่าสภาพจิตใจของคนเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยซึ่งเกิดมาแล้วก็มาเบียดเบียนกันมาทำอันตรายให้กันมาทำทุกข์ให้กันโดยที่เห็นตัวเองมีความสำคัญกับคนอื่นจึงยกกำลังตัวเองด้วยการเหนือกว่าคนอื่นเหมือนเหยี่ยวที่บินอยู่บนอากาศย่อมชนะงูได้งูก็ถือว่าตัวเองมีพิษมีกำลังสามารถที่ชนะกบได้กบก็ถือว่าสามารถตัวเองก็มีสติกำลังสามารถจะกินแมลงได้สัตว์ใหญ่กินแต่เล็กต่อกันมาเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงวิตกวิจารณ์จนจิตนั้นสงบวิเวกสามารถเป็นยกภระวิตกวิจารณ์ได้ปิติก็เกิดเลยเห็นสภาวะก็ปลงตกเพราะจิตเกิดปิติปิติปลื้มตัวเบาไม่ปวดไม่เมื่อยเลยคราวนี้นั่งก็ตัวสงบใจก็สงบก็ตัวก็เบาไม่ปวดไม่เมื่อยเมื่อปีติดับไปก็มีแต่ความสุขปลื้มอิ่มใจ สุขใจไม่มีอะไรจะเหมือนในชีวิตที่ตนเองได้เกิดมาแล้วก็เมื่อสุขถึงที่สุดแล้วสุขเย็นถึงที่สุดแล้วก็เหลือแต่เฉยจิตก็เป็นเอกตาหนึ่งเดียวสงบระงับเหมือนคนที่ไม่มีงานอะไรทำแล้วก็นั่งเก็บตัวอยู่ในห้องแอร์นั่นเองเมื่อข้างนอกมันร้อนแล้วข้างในก็เย็นแต่ว่าไอ้ห้องของเรานะมันยังเย็นโดยเพียงข้างนอกข้างในมันยังร้อนอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นจิตพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวและอยู่ได้จนถึงบ่ายพอบ่ายแล้วตะวันนั้นคล้อยไปแล้วคล้อยเป็นยังใกล้จะตกดินแต่งโง่ล่มเงาของต้นว่านั้นยังคงอยู่ล่มเงานั้นยังคงคลุมให้พุทธเจ้าเราเนี่ยทิฏฐะเนี่ยไม่ร้อนเลยแต่ตะวันนี่คล้อยไปแต่อัศจรรย์ด้วยกำลังของสมาธิพระองค์ทำให้เงาต้นไม้นั้นไม่เคลื่อนไปยังคลุมมันกดกลางกั้นไปที่อัศจรรย์ใจพวกเทวดาทั้งหลายก็มาสาธุมาปกปักรักษาเดิมหน้าของสมาธิบารมีของพระองค์เสร็จแล้วทั้งราชอามาตย์ทั้งหลายก็เข้ามาดูก็เห็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่นั่งขัดสมาธิตัวตรงดูแล้วน่าเคารพน่ารักเหลือเกินเป็นเด็กที่อยู่ในวัยน่ารักแต่มานั่งสมาธิโดยที่ไม่ซุกไม่สนเลยก็ทรงไปทูลพระพุทธทรงไปทูลพระเสด็จพ่อคือสุโธทนะให้มาดูสุโธทนะเห็นลูกชายทำอาการอย่างนั้นเป็นที่อัศจรรย์ใจลงยกมือไหว้เลยยกมือไหว้ลูกเลยธรรมดากษัตริย์ในพ่อจะไม่ไหว้ลูกแต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงไหว้กราบลูกชายได้ตอนเกิดที่มีเกิดที่เกิดแล้วพาไปหาแอชดินแล้วก็ทรงไหว้ครั้งหนึ่งเห็นอัศจรรย์ไปเดี๋ยวพระองค์ไปยืนอยู่บนสิทธัตถะดินได้อันนี้จึงว่าสมาธิอย่างนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าทรงทำแล้วพระองค์ก็ถูกพระบิดาเนี่ยพยายามกบเกลื่อนอารมณ์นี้ไม่ให้เกิดขึ้นพยายามเปลี่ยนอารมณ์ของสิทธัตถะไม่ให้สนใจเรื่องสมาธิให้ร่ำเรียนให้ทำโน่นทำนี่จนแต่งงานพระองค์ก็ลืมอันนี้ไปได้นานต้องถึงอายุ29ปีพออายุ29ปีพระองค์ได้ทรงแต่งงานมีลูกแล้วก็มาคิดถึงความหลังตัวเองได้อีกว่าเราจะไปข้างหน้าไปหาอะไรที่หลังแล้วได้มาแล้วแต่ไปข้างหน้านี่เราจะไปอะไรข้างหน้าเราจะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายเอาถ้างั้นในชีวิตนี้เราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างพระองค์ก็เลยทรงคิดออกบวชนั่นเองออกบวชทรงทำความเพียรแบบทรมานร่างกายตัวเองอดอาหารบ้างยืนกระเยงขาเดียวบ้างนอนบ้างอะไรทรมานจน6ปีเนี่ยไม่กินอาหารกินบ้างไม่กินบ้างเนี่ยจนร่างกายนี่สู้พร้อมเลยแต่ที่โครงจนขนเนี่ยพอมือลูบขนแล้วเนี่ยลบหนังและขนหลุดติดไปเลยจนร่างกายนี่พร้อมสลบได้สลบอีกผลที่สุดพระองค์ก็ทรงมาพิจารณาที่พระอินทร์ทรงดีดพินสามสายเห็นว่ากลางแล้วลิ้นท่านดีดพินสามสายถ้าดีดหย่อนถ้าสายไหนหย่อนดีดไม่ดังไม่เพราะถ้าสายตึงดีดก็ขาดถ้าตรงสายกลางมันจะดังไพเราะแสดงพระองค์ก็เลยทรงเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่างไร
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ทุกนาทีที่เวลาเดินหน้านั้นอายุสั้นเข้าไปใกล้ตายแน่ด้วยความตายคล้ายเงาตามเราแจตายเที่ยงแท้แก่ทุกคนสนใจดูลมหายใจเข้าหรือออกบอกไม่ได้เราจะตายขณะไหนเราไม่รู้เรียนจากผลคนตายก่อนสอนเป็นครูจงเป็นผู้ทำกุศลช่วยตนเอง

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ออกอากาศเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตาม

สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธอุบาสิกาวันนี้จะนำชีวประวัติของพระนางสุมนาราชกุมารีอุบาสิกามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพระนางสุมนาราชกุมารีทรงเป็นอุบาสิกาผู้มีอริยธรรมเป็นเครื่องรับรองคุณความสำเร็จที่ทรงเข้ามาเรียนรู้คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเปรียบประดุจปริญญาบัตรของชาวโลกเป็นเครื่องแสดงวิทยาฐานะของผู้สำเร็จการศึกษาว่ามีศักดิ์และสิทธิระดับปริญญาพระชีวประวัติของพระนางสุมนาราชกุมารีมีปรากฏอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นปัจจุบันชาติและอดีตชาติโดยจะขอกล่าวถึงพระชีวประวัติในปัจจุบันชาติที่มีบันทึกไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีความว่าพระนางสุมนาราชกุมารีทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าเปรเสนทิโกศลในวันที่พระนางสุมนาราชกุมารีทรงถือปฏิสนธินั้นได้มีกุมารี500คนมาถือปฏิสนธิในตระกูลต่างๆแล้วคลอดจากครรภ์มารดาพร้อมในวันเดียวกันกับการประสูติจากพระครรภ์พระมารดาของพระนางสุมนาราชกุมารีเมื่อเวลามีประสูติการนั้นได้มีหาฝนดอกมะลิตกลงมาจนดอกมะลิทับถมกันสูงจากพื้นขึ้นมาเสมอหัวเขาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงเห็นสุภนิมิตอย่างนั้นก็ทรงปราบปลื้มดื่มด่ำพระทัยว่าพระธิดาของเราคงจะเป็นผู้ได้กระทำอภินิหารคำว่าอภินิหารในที่นี้ก็หมายถึงอำนาจบุญที่สร้างสมไว้จึงตรัสว่าพระธิดาของเราได้ถือเอาชื่อมาพร้อมกับการประสูติแล้วจึงพระราชทานพระนามว่าสุมนาการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลพระราชทานนามแก่พระราชธิดาว่าสุมนาก็โดยทรงถือเอาดอกมะลิเป็นเนมิตกนามเพราะคำว่าสุมนาแปลว่าดอกมะลินี่ก็เป็นที่มาแห่งชื่อของบุคคลเราส่วนหนึ่งที่ถือเอานิมิตหมายในตอนเกิดเป็นการตั้งชื่อให้บางคนก็มีนิมิตหมายในลักษณะเป็นปานก็อาจจะชื่อปานบางคนเกิดมาในเวลาเช้าก็อาจจะชื่อเช้าหรือบางคนเกิดในตอนเที่ยงก็ชื่อเที่ยงเอานิมิตหมายของเวลาเป็นเครื่องตั้งชื่อให้ก็มีหรือบางคนก็เอาชื่อสถานที่ที่ไปเกิดเช่นไปเกิดในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเห็นว่าเหมาะสมดีก็เอาชื่อจังหวัดนั้นตั้งให้กับชื่อลูกของตนนั่นก็ถือเอาชื่อจังหวัดเป็นเนมิตกนามซึ่งเรื่องการตั้งชื่อนี่ก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะเห็นว่าเหมาะสมอย่างไรก็ตั้งกันไปแต่พระเจ้าประเสนทิโกศลทรงเห็นว่าพระธิดาของพระองค์เมื่อประสูติจากพระครรภ์มารดาเนี่ยมีดอกมะลิตกลงมาในเวลาเดียวกันจึงถือเอาเป็นเนมิติกนามพระราชทานพระนามว่าสุมนาแปลว่าดอกมะลินั่นเองหลังจากพระเจ้าประเสริฐโกศลพระราชทานพระนามแก่พระราชธิดาแล้วได้มีพระบรมราชโองการว่าพระธิดาของเราคงจะไม่เกิดมาเพียงผู้เดียวท่านทั้งหลายจงไปเที่ยวค้นหาดูในเมืองนี้ว่าธิดาของใครบ้างที่เกิดพร้อมวันทันยามกับพระธิดาของเราเมื่อบุคคลทั้งหลายรับพระบรมราชโองการแล้วได้ไปเที่ยวสืบเสาะค้นหาดูก็ได้พบพวกทาริกา500คนที่เกิดวันเดียวกันกับพระราชธิดาจึงรีบกลับมากราบบังคมทูลพระราชาให้ทรงทราบและพระราชาได้ตรัสสั่งให้ผู้เป็นบิดามารดาเลี้ยงดูทาริกาเหล่านั้นไว้ให้ดีโดยเมื่อครบ1 เดือนจงนำทาริกาเหล่านั้นมาหาพระธิดาของเราเป็นนั้นว่าพระนางสุมนาราชกุมารีได้ทรงมีพระนามอย่างนี้
พราะได้ทรงกระทำสักการะใหญ่แล้วตั้งความปรารถนาไว้ในชาติปางก่อนจึงเป็นเครื่องช่วยให้ได้รับผลในปัจจุบันชาตินี้ครั้นการต่อมาพอพระนางสุมนาราชกุมารีมีพระชนมายุได้7พระพรรษาท่านนาถาบิดิกะเศรษฐีได้จัดสร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารสำเร็จลงแล้วได้ใช้ให้คนไปกราบทูลนรัตนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมาที่เมืองสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารก็ได้เสด็จมาสู่เมืองสาวัตถีธนนาถบิดิกะเศรษฐีได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลกราบบังคมทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมการที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาในเมืองนี้นับเป็นมงคลของข้าพระพุทธเจ้าอย่างมากและเป็นพระมงคลของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงโปรดให้พระนางสุมนาราชกุมารีพร้อมทั้งทาริกา500คนถือเต้าน้ำและดอกไม้ของหอมเป็นต้นไปรับเสด็จพระพุทธเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสดับคำกราบทูลแล้วตรัสว่าดีแล้วท่านเศรษฐีแล้วพระองค์ท่านทรงกระทำตามที่ท่านนาถบิดิกะเศรษฐีกราบบังคมทูลฝ่ายพระนางสุมนาราชกุมารีได้เสด็จไปตามพระราชบัญชาพร้อมด้วยทาริกาบริวาร500คนทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงบูชาด้วยดอกไม้ของหอมติ่นต้นและประทับยืนอยู่ในสถานที่ที่สมควรแก่ฐานะของพระนางพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดตามอุปนิสัยของบุคคลเหล่านั้นพระนางสุมนาราชกุมารีเมื่อได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้วได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลพร้อมด้วยกุมาริกาบริวาร500คนก็เป็นนั้นว่าพระนางสุมนาราชกุมารีทรงสดับพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในครั้งแรกนี้ก็ได้สำเร็จมรรคผลคือได้เป็นผู้สำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาฝ่ายทาริกาอีก500คนกับหญิง500คนตลอดถึงอุบาสก500คนก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลในขณะนั้นเหมือนกันจึงนับว่าวันนั้นเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบลงแล้วได้มีผู้สำเร็จอริยธรรมเป็นพระโสดาบันถึง 2,000 คนในระหว่างทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมานี่ยังเสด็จไม่ถึงวัดพระเชตวันความสนพระทัยของพระนางสุมนาราชกุมารีเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมว่าจะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างระหว่างบุคคลสองคนพระนางจึงเสด็จไปทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าต่างมีเรื่องบันทึกไว้ในพระบาลีสุมนสูตร

พีอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตแห่งสุมนวรรคที่4ในสูตรนี้ซึ่งเป็นสูตรว่าด้วยเทวดามีความพิเศษต่างกันด้วยเหตุ5ประการความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีครั้งนั้นพระนางสุมนาราชกุมารีห้อมล้อมด้วยรถ500คันมีราชกุมารี500พระองค์ประทับอยู่เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงถวายบังคมแล้วประทับนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งและทรงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอประทานบรโอกาสหากมีสาวก2คนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาคือมีความเชื่อเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันแต่คนหนึ่งเป็นทายกได้บริจาคทานคือได้ให้ทานอยู่เสมอส่วนอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นทายกไม่ได้บริจาคทานคนทั้งสองนั้นเมื่อเวลาตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นเทวดาเหมือนกันเขาจะมีความพิเศษแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพระนางสุมนาคนทั้งสองนั้นย่อมมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้เป็นทายกผู้นั้นเวลาเป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ได้เป็นทายกด้วยเหตุ5ประการได้แก่1ด้วยอายุ2วรรณะ3สุข4ยศและ5ด้วยความเป็นใหญ่ที่เป็นทิพย์ดูก่อนพระนางสุมนาผู้ที่เป็นทายกคือผู้ให้ทานเวลาเป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ได้เป็นทายกไม่ได้ให้ทานด้วยเหตุ5ประการนี้พระนางสุมนาราชกุมารีทรงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญเทวดาทั้งสองนั้นจุติจากเทวดามาเป็นมนุษย์อีกคนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนกันจะมีความพิเศษแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพระนางสุมนาคนทั้งสองนั้นมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้ทานเวลามาเกิดเป็นมนุษย์อีกย่อมข่มผู้ไม่ให้ทานด้วยเหตุ5ประการได้แก่1ด้วยอายุ2วรรณะ3สุข4ยศและ5ด้วยความเป็นใหญ่ของมนุษย์ดูก่อนพระนางสุมนาผู้ให้ทานย่อมข่มผู้ไม่ให้ทานด้วยเหตุ5ประการนี้พระนางสุมนาราชกุมารีทรงกราบทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวชในพระพุทธศาสนาแต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นบรรพชิตเหมือนกันจะมีความพิเศษแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพระนางสุมนาคนทั้งสองนั้นมีความพิเศษแตกต่างกันคือคนที่ให้ทานเป็นบรรพชิตย่อมข่มคนที่ไม่ให้ทานด้วยเหตุ5ประการได้แก่1มีผู้ขอร้องให้รับจีวรมากที่ไม่ถูกขอร้องนั้นมีน้อยหมายความว่าการที่จะมีผู้ถวายจีวรกับท่านผู้ที่เคยให้ทานมาเนี่ยมีอยู่มากมายกายกองทีเดียวเรื่องที่จะไม่ถูกขอร้องให้รับจีวรนั้นมีน้อยมาก 2. มีผู้ขอร้องให้รับบิณฑบาตมากส่วนที่ไม่ถูกขอร้องนั้นมีน้อยการจะรับอาหารบิณฑบาตนี่เรียกว่าบิณฑบาตก็ได้มามากมายเหลือเฟือทีเดียวเรื่องจะขาดแคลนเรื่องอาหารนั้นไม่มี 3. มีผู้ขอร้องให้ใช้เสนาสนะมากหมายถึงว่าเรื่องที่หลับที่นอนที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยเนี่ยมีผู้ยินดีจะถวายให้เรื่องที่จะไม่ถูกขอร้องนั้นไม่มีส่วนมากจะมีแต่ผู้ขอร้องให้ใช้เสนาสนะได้พักในเสนาสนะแห่งนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเป็นต้น 4. มีผู้ขอร้องให้รับเภสัชบริขาร
เภสัชบริขารก็หมายถึงบริขารคือยาที่เป็นเครื่องบำบัดไข้มากคือก็เหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเรื่องยารักษาโรคเนี่ยท่านจะถูกขอร้องให้รับมีผู้พร้อมจะถวายกับท่านส่วนที่จะไม่มีผู้ขอร้องนั้นมีน้อยมีแต่คนอยากจะถวายกับท่าน5จะอยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เหล่าใดเพื่อนพรหมจรรย์เหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมคือการกระทำทางกายวจีกรรมคือการกระทำทางวาจามโนกรรมคือการกระทำทางใจอันเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อยย่อมนำสิ่งเป็นที่น่าพอใจมาให้เป็นส่วนมากย่อมนำสิ่งไม่เป็นที่พอใจมาให้เป็นส่วนน้อยคือสรุปแล้วผู้ที่เคยเป็นทายกบริจาคทานการกุศลอยู่เป็นประจำนั้นเมื่อได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระแล้วเนี่ยก็ย่อมจะอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัย4คือจีวรได้แก่เครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตได้แก่อาหารการขบฉันเสนาสนะได้แก่ที่นั่งที่นอนและยารักษาโรคและรวมไปกระทั่งถึงการอยู่ร่วมกับพรหมจรรย์แล้วเนี่ยท่านจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจได้เป็นที่พออกพอใจของเพื่อนพรหมจรรย์ไม่ว่าการจะนำสิ่งของมาให้หรือจะทำสิ่งใดที่ดีนี่ก็กระทำให้ด้วยความเป็นที่พออกพอใจเท่านั้นนี่ก็แสดงให้เห็นถึงผลดีของการบริจาคทานดูก่อนพระนางสุมนาผู้ให้ทานเป็นบรรพชิตย่อมข่มผู้ไม่ให้ทานด้วยเหตุ5ประการนี้พระนางสุมนาราชกุมารีทรงกราบทูลถามตอบไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญถ้าคนทั้งสองคนนั้นบรรลุพระอรหันต์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่ได้บรรลุพระอรหันต์เหมือนกันจะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพระนางสุมนาเมื่อคนทั้งสองนั้นบรรลุอริยผลเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีเหตุแตกต่างกันอย่างไรมีวิมุตคือความหลุดพ้นเหมือนกันทั้งนั้นพระนางสุมนาราชกุมารีทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญเป็นการอัศจรรย์ข้อนี้กำหนดได้ว่าบุคคลทั้งหลายควรให้ทานควรทำบุญพระบุญทั้งหลายมีอุปการะแก่ผู้เป็นเทวดาแก่ผู้เป็นมนุษย์แก่ผู้เป็นบรรพชิตพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอย่างนั้นพระนางสุมนาบุคคลทั้งหลายควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญทั้งหลายมีอุปการะแก่ผู้เป็นเทวดาแก่ผู้เป็นมนุษย์แก่ผู้เป็นบรรพชิตครั้นพระองค์ตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาธรรมะเหล่านี้ว่าดวงจันทร์ปราศจากมลทินเคลื่อนไปในอากาศจ่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกด้วยรัศมีชั้นใดบุคคลผู้มีศรัทธาผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไพโรจน์กว่าผู้ตรณีทั้งปวงในโลกด้วยการบริจาคฉะนั้นเมฆที่ลอยฟ้องในท้องฟ้ามีสายฟ้าแลบแปลบปราบมีช่อตั้งร้อยแล้วทำให้ฝนตกลงมาหาใหญ่ย่อมท่วมเต็มแผ่นดินทั้งที่ดอนและที่ลุ่มฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นเป็นบัณฑิตย่อมข่มผู้ตรณีด้วยฐานะ5ประการคือด้วยอายุวรรณะสุขยศและเปี่ยมด้วยโภคทรัพย์ฉันนั้นผู้นั้นเวลาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ตามพระพุทธภาษิตหรือพระธรรมกถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วนี้เราจะเห็นได้ว่าการบริจาคทานนั้นหรือการกระทำบุญย่อมได้รับสิ่งอันเป็นผลตอบแทนหรือว่าเป็นอานิสงส์ผลที่ส่งให้อย่างมากมาย
คือท่านบอกว่าดวงจันทร์ที่ปราศจากมลทินคือหมายความว่าดวงจันทร์ที่ไม่มีเมฆบังเนี่ยเมื่อเคลื่อนไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกคือไม่มีดวงดาวดวงไหนจะมาสว่างมากไปกว่าพระจันทร์แต่ว่าบุคคลผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไพโรจน์กว่าผู้ตรณีทั้งปวงในโลกด้วยการบริจาคอย่างนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้มีใจเสียสละกับผู้ตรณีคือผู้ตรณีเนี่ยก็จะตกอยู่ในลักษณะเป็นดาวแสงริบหรี่ส่วนผู้ไม่มีความตรณีเป็นผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลและก็ด้วยการบริจาคเนี่ยจะเหมือนพระจันทร์ที่ไม่มีเมฆมาบังเลยสว่างสวยไปทั่วทุกทิศทีเดียวส่วนพระคาถาในช่วงต่อมาที่ว่าเมฆลอยฟ้องในท้องฟ้ามีสายฟ้าแลบแปรปรมีช่อตั้งร้อยแล้วทำให้ฝนตกลงมาหาใหญ่ย่อมท่วมเต็มแผ่นดินทั้งที่ดอนที่ลุ่มชั้นใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นเป็นบัณฑิตย่อมข่มผู้ตรณีด้วยฐานะ5ประการหมายความว่าผู้ตรณีเนี่ยจะสู้ผู้บริจาคทานไม่ได้เลยเพราะผู้บริจาคทานนี่จะมีอายุคือจะมีอายุยืนยาววันนะคือจะมีผิวพรรณผ่องใสสุขขะหรือความสุขจะเป็นผู้ที่มีความสุขสบายและจะมียศคืออาจจะได้บริวารยศอิสริยยศหรือเกียรติยศเกิดขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นก็คือผู้บริจาคทานจะเป็นผู้มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สมบัติคือคนให้ทานเนี่ยจะกลับกลายมาเป็นคนมีทรัพย์สมบัติและที่น่าจะพึงพอใจเป็นที่สุดก็คือว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยย่อมจะได้บันเทิงในสวรรค์ก็คือจะได้ไปรับความสุขความสบายในสวรรค์นนท์เหตุที่กล่าวถึงเรื่องนี้ก็หมายความว่าทุกคนที่เกิดมานั้นต้องตายแต่ขอว่าอย่าลืมตายก็แล้วกันเพราะถ้าบุคคลลืมตายแล้วมักจะกระทำความชั่วได้ง่ายถ้าบุคคลไม่ลืมตายนึกถึงความตายอยู่เสมอๆแล้วเนี่ยใจก็จะรักในการกระทำความดีเมื่อกระทำความดีแล้วก็ย่อมจะได้ไปเกิดในสวรรค์นั่นเองสาเหตุที่พระนางสุมนาราชกุมารีทรงมีพระประสงค์จะทรงกราบทูลถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีเรื่องกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปุรณีความว่ามีคำถามว่าเพราะเหตุไรพระบาลีจึงกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นพระนางสุมนาราชกุมารีได้เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยขบวนรถถึง500คันที่มีราชกุมารี500พระองค์ประทับบนรถเสด็จห้อมล้อมไปมีคำตอบว่าเพราะพระนางสุมนาราชกุมารีทรงมีพระประสงค์จะทรงกราบทูลถามปัญหาที่พระนางทรงสดับมาด้วยพระองค์เองได้ยินว่าในพุทธกาลของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระภิกษุสองรูปเป็นสหายกันบรรดาพระภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งบำเพ็ญสารานิยธรรมคือธรรมอันเป็นไปเพื่อความระลึกถึงกันและกันคือทำให้มีความเคารพกันช่วยเหลือกันและสามัคคีพร้อมเพรียงกันท่านผู้ฟังชีวประวัติของพระนางสุมนาราชกุมารียังไม่จบแต่เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงนี้ไปวันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และจะเรื่องค่อยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพระนางสุมนาราชกุมารีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าข้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วได้นำเรื่องจากอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปุรณีที่กล่าวถึงสาเหตุที่พระนางสุมนาราชกุมารี

ทรงมีพระประสงค์จะทรงกราบทูลถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตามเนื้อความว่าเพราะเหตุไรพระนางสุมนาราชกุมารีได้เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยขบวนรถถึง500คันที่มีราชกุมารี500พระองค์ประทับบนรถเสด็จห้อมล้อมไปมีคำตอบว่าเพราะพระนางสุมนาราชกุมารีทรงมีพระประสงค์จะทรงกราบทูลถามปัญหาที่พระนางทรงสดับมาด้วยพระองค์เองได้ยินว่าในพุทธกาลของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระภิกษุสองรูปเป็นสหายกันบรรดาพระภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งบำเพ็ญสารานิยธรรมคือทำมันเป็นไปเพื่อความระลึกถึงกันและกันคือทำให้มีความเคารพกันช่วยเหลือกันและสามัคคีพร้อมเพรียงกันส่วนอีกรูปหนึ่งบำเพ็ญพัตตักขวัตคือข้อควรปฏิบัติในหอฉันหรือธรรมเนียมในโรงอาหารที่ท่านจัดเข้าเป็นกิจวัตรประเภทหนึ่งเช่นนุ่งห่มให้เรียบร้อยหรือรู้จักอาสนะอันสมควรแก่ตนเป็นต้นพระภิกษุรูปที่บำเพ็ญสารานิยธรรมได้กล่าวกับพระภิกษุผู้เป็นสหายที่บำเพ็ญพัตตักขวัตว่าผู้มีอายุทานที่ไม่ให้ผลย่อมไม่มีเราควรให้สิ่งของที่เราได้มาแก่ผู้อื่นก่อนแล้วจึงฉันจึงจะเป็นการดีขอรับฝ่ายพระภิกษุรูปที่บำเพ็ญพัตตักขวัตกล่าวว่าผู้มีอายุท่านไม่รู้หรือการที่เราจะทำให้เสียทายธรรมของชาวบ้านย่อมไม่ควรเราควรรับแต่พอเลี้ยงชีพของเราให้เป็นไปได้เท่านั้นแล้วควรทำข้อวัดในขอฉันจึงจะเป็นการดีขอรับพระภิกษุสองรูปนั้นต่างก็ไม่อาจทำให้อีกรูปหนึ่งให้ตั้งอยู่ในโอวาทของตนได้คือทั้งสองรูปนี้ต่างมองเห็นว่าข้อวัดที่ตนเองประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นของดีคือที่ตัวเองทำแล้วดีหมดของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดีอะไรทำนองนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของความคิดที่ยังไม่ปรากฏผลขึ้นมาเพียงแต่ความพอใจที่บุคคลใดจะพึงประพฤติปฏิบัติก็ประพฤติปฏิบัติไปต่อเมื่อผู้ปฏิบัติผิดได้ประสบผลของความผิดนั้นแล้วจึงจะรู้สึกได้ว่าการกระทำผิดนั้นไม่ดีส่วนผู้ที่ได้กระทำดีมาโดยตลอดเมื่อผลดีปรากฏมาเป็นอานิสงส์ผลเกิดขึ้นก็ย่อมจะมีความสุขกายสบายใจการต่อมาเมื่อพระภิกษุสองรูปนั้นมรณภาพจากชาตินั้นก็ได้ไปเกิดในเทวโลกฝ่ายกามาวจรฝ่ายกามาวจรก็หมายถึงการท่องเที่ยวไปในกามมาพบหรือมีความเกี่ยวข้องอยู่กับกามนั่นเองในบรรดาพระภิกษุสองรูปนั้นพระภิกษุรูปที่บำเพ็ญสารานิยธรรมเลิศล้ำกว่าพระภิกษุรูปที่บำเพ็ญพัตตักขวัตด้วยฐานะ5อย่างครั้นพระภิกษุสองรูปนั้นเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในเทพยิดาและมนุษย์ตลอด1พุทธันดรคำว่า1พุทธันดรก็เป็นช่วงเวลาที่ว่างจากพระพุทธเจ้าคือช่วงเวลาหลังจากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเสด็จปรินิพพานแล้วกับที่พระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งจะเสด็จมาตรัสรู้จึงมาเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีในเวลานี้พระภิกษุรูปที่บำเพ็ญสารานิยธรรมได้มาถือปฏิสนธิในพระคันพระอัครมเหสีพระเจ้าประเสนที่โกศลส่วนพระภิกษุรูปที่บำเพ็ญพัตตักขวัตได้มาถือปฏิสนธิในครรภ์ของหญิงรับใช้ของพระอัครมเหสีนั้นบุคคลทั้งสองนั้นได้เกิดในวันเดียวกันในวันตั้งชื่อคนทั้งหลายช่วยกันอาบน้ำชำระกายให้แก่พระกุมารและกุมารนั้นส่วนพระมารดาและมารดาได้จัดแจงเครื่องของขวัญสำหรับแจกแก่คนทั้งหลายอยู่ภายนอกพระกุมารซึ่งในอดีตเป็นพระภิกษุผู้บำเพ็ญสารานิยธรรมพอลืมตาได้เห็นเสเวตฉัตรใหญ่ที่บรรทมประกอบด้วยสิริที่เขาจัดไว้เป็นอย่างดีและนิเวศที่ประดับด้วยเครื่องอลังการก็รู้ได้ว่าเราได้เกิดในราชตระกูลแล้วจึงนึกต่อไปว่าเราทำกรรมอะไรไว้
จึงได้มาเกิดในที่นี้แล้วก็รู้ว่าเราได้บำเพ็ญสารานิยธรรมไว้และหัวลึกถึงสหายว่าสหายของเราเกิดในที่ไหนเนาะก็ได้เห็นเขานอนอยู่บนที่นอนต่ำกว่าตนจึงคิดว่าสหายของเรามัวแต่บำเพ็ญพัตตควัตคือทำข้อวัดในหอฉันไม่ยอมเชื่อคำของเราคราวนี้เราจะกล่าวข่มขีในที่นี้แล้วพระกุมารได้กล่าวขึ้นว่าสหายไม่ยอมทำตามคำของเรากุมารนั้นตอบว่าเมื่อเป็นฉะนั้นจะเกิดอะไรล่ะพระกุมารกล่าวว่าสหายจงดูสมบัติของเราเรานอนบนที่นอนอันมีสิริอยู่ภายใต้เสวตฉัตรแต่สหายนอนอยู่บนเตียงต่ำที่ปูลาดด้วยของแข็งกุมารนั้นกล่าวแย้งว่าเหตุไรเราท่านจึงมีมานะเพราะอาศัยสิ่งนี้สิ่งทั้งปวงล้วนแต่เป็นของที่เขากระทำด้วยซี่ไม้ไผ่พันด้วยผ้าคีริ้วห่อไว้เป็นเพียงปฐวีธาตุคือธาตุดินเหมือนกันทั้งนั้นมิใช่หรือฝ่ายพระนางสุมนาราชธิดาได้ทรงสดับคำของพระกุมารและกุมารสนทนากันอย่างนี้จึงทรงจินตนาการว่าผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะอยู่ในที่ใกล้น้องชายทั้งสองของเราไม่มีเลยจึงเสด็จเข้าไปใกล้ทารกทั้งสองนั้นแล้วทรงยืนพิงประตูอยู่ทรงได้สดับคำว่าธาตุและทรงดำริว่าคำว่าธาตุนี้ไม่มีในภายนอกน้องทั้งสองคนของเรานี้คงจะเป็นสมณะเทพบุตรเป็นแน่และทรงดำริต่อไปว่าถ้าหากเราจะกราบบังคมทูลพระราชมารดาบิดาว่าทารกทั้งสองคนนี้พูดกันอย่างนี้พระราชมารดาบิดาก็จะตรัสสั่งให้นำทารกทั้งสองคนนี้ไปทิ้งด้วยทรงเข้าพระทัยว่าทารกทั้งสองคนเป็นอมนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์เราจะไม่บอกเหตุนี้แก่ผู้อื่นแต่จะไปกราบทูลถามเฉพาะพระทศพลผู้ทรงเป็นพระมหาโคดมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาของเราผู้ทรงตัดความสงสัยของเทพยดาและมนุษย์ทั้งปวงได้ท่านพระนางทรงดำริดังนี้แล้วหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระราชบิดากราบบังคมทูลขอพระอนุญาตเพื่อเสด็จไปเฝ้าพระทศพลพระเจ้าประเสริฐโกศลจึงตรัสสั่งให้จัดเทียมรถ500คันความจริงในเวลานั้นในภาคพื้นชมพูทวีปมีกุมารีเพียง3คนเท่านั้นที่ใช้รถ500คันในสำนักของพระบิดาทั้งหลายได้แก่พระนางจุนทีราชธิดาของพระเจ้าพิมพิสารพระมกษัตริย์แห่งมคธรัฐนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้เป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีแห่งเมืองสาเกตพระนางสุมนาราชธิดาของพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งโกศลรัฐพระนางสุมนาราชธิดาทรงถือเอาของหอมและดอกไม้แล้วประทับยืนอยู่ในรถซึ่งมีรถ500คันเป็นบริวารได้เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยทรงดำริว่าเราจะกราบทูลถามปัญหาข้อนี้ท่านพระนางเสด็จไปถึงแล้วจึงได้ทรงกราบทูลถามปัญหานั้นดังกล่าวมาแล้วในตอนต้นพระชีวประวัติในส่วนอดีตชาติของพระนางสุมนาราชกุมารีซึ่งกล่าวถึงพระจริยาวัดที่ทรงเคยกระทำคุณงามความดีมาแต่บรรพกาลดังมีเรื่องปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีกล่าวต่อไปว่าพระนางสุมนาราชกุมารีที่ทรงมีพระนามอย่างนั้นเพราะพระนางทรงกระทำสักการะไว้เป็นอันมากแล้วทรงตั้งความปรารถนาไว้เพื่อให้ได้พระนามเช่นนั้นซึ่งมีความพิสดารแห่งเรื่องมีอยู่ว่าครั้งพุทธกาลของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพวกชาวเมืองปรึกษากันว่าพวกเราจะพร้อมกันพบกับพระราชาเพื่อชิงถวายทานแก่พระพุทธองค์ให้จงได้และพวกชาวเมืองก็ได้พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุข
โดยอาศัยเสนาบดีผู้หนึ่งจึงพร้อมกันปรารภที่จะกระทำบุญในวันแรกแห่งการกระทำบุญทั้งหมดเป็นวาระของท่านเสนาบดีที่เป็นผู้ให้ความร่วมมือในการกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตวันแรกนั้นท่านเสนาบดีได้จัดเตรียมมหาทานแล้ววางบุรุษรักษาการไว้โดยรอบทั้งสั่งว่าวันนี้พวกท่านจงรักษาการไว้โดยที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะไม่ได้ถวายอาหารแม้สักอย่างหนึ่งเลยในวันนั้นภรรยาเศรษฐีร้องไห้พอได้เห็นธิดาซึ่งไปเที่ยวเล่นกับพวกหญิง500คนกลับมาบ้านแล้วจึงพูดว่าลูกเอ๋ยถ้าหากว่าบิดาของลูกยังมีชีวิตอยู่วันนี้แม่ต้องได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าเป็นรายแรกก่อนผู้อื่นลูกสาวพูดกับมารดาว่าคุณแม่จ๋าคุณแม่อย่าคิดเลยลูกจะทำโดยวิธีที่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขจะฉันอาหารของเราเป็นรายแรกจ้ะต่อจากนั้นนางจึงบรรจุข้าวปลาญาติที่ไม่มีน้ำลงจนเต็มในถาดทองคำที่มีค่า 100,000 กหาปณะและปรุงด้วยเนยใสน้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดเป็นต้นนำถาดทองคำอีกใบหนึ่งมาครอบปิดเป็นฝานำพวงมาลัยดอกมะลิมาคลุมภาชนะนั้นทำให้คล้ายกับกลุ่มดอกไม้เป็นการเอาพวงมาลัยเนี่ยมาพรางตาเอาไว้ว่าภาชนะที่ใส่อาหารเนี่ยไม่ใช่ภาชนะที่ใส่อาหารเป็นแต่เพียงภาชนะที่ใส่กลุ่มดอกไม้มานี่ก็เป็นความคิดที่แยบยลที่ลูกสาวผู้นี้ต้องการอยากจะปิดบังว่าใครก็ตามเถอะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าภาชนะทองคำเนี่ยใส่อาหารให้มองเห็นเพียงแต่ว่าภาชนะทองคำนี้เป็นภาชนะใส่พวงมาลัยดอกมะลิเท่านั้นครั้นได้เวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จเข้าบ้านนางยกภาชนะขึ้นทูลศีรษะพร้อมด้วยหมู่ทาสีเดินออกจากเรือนไปเมื่อนางได้ไปถึงระหว่างทางพวกบุรุษรับใช้ของท่านเสนาบดีจึงพูดห้ามว่าแม่หนูอย่ามาทางนี้ธรรมดาผู้มีบุญมากย่อมมีถ้อยคำต้องใจคนเมื่อบุรุษรับใช้ของเสนาบดีพูดห้ามอยู่แล้วแล้วเล่าเล่าก็ไม่มีใครปฏิเสธถ้อยคำของหญิงผู้มีบุญได้เพราะฉะนั้นธิดาเศรษฐีจึงถามขึ้นว่าข้าแต่คุณอาคุณลุงคุณน้าจ๊ะอะไรพวกท่านจึงไม่ให้ใครๆเข้าไปทางนี้แล้วจ้ะพวกบุรุษรับใช้เหล่านั้นตอบว่าแม่หนูพวกเราเป็นผู้ที่ท่านเสนาบดีสั่งไว้ว่าอย่าให้ใครได้ถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ก่อนเป็นอันขาดธิดาเศรษฐีจึงกล่าวว่าพวกท่านเห็นอาหารอยู่ในมือของดิฉันหรือจ๊ะพวกบุรุษรับใช้เหล่านั้นตอบว่าเห็นแต่กลุ่มดอกไม้ไม่เห็นอาหารเลยธิดาเศรษฐีถามว่าท่านเสนาบดีนายของพวกท่านห้ามกระทั่งการบูชาด้วยดอกไม้หรือจ้ะพวกบุรุษรับใช้ตอบว่าไม่ห้ามจ้ะแม่หนูจงบูชาเถิดธิดาเศรษฐีจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงหลีกไปแล้วนางเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์โปรดทรงให้รับกลุ่มดอกไม้นี้เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแลดูบุรุษรับใช้ของท่านเสนาบดีคนหนึ่งแล้วให้รับกลุ่มดอกไม้ไว้ธิดาเศรษฐีถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าเมื่อหม่อมฉันบังเกิดในภพน้อยภพใหญ่ขออย่าให้มีชีวิตอยู่ด้วยความเดือดร้อนเลยขอให้หม่อมฉันเป็นที่รักใคร่พอใจของบุคคลทั้งหลายเหมือนกับกลุ่มดอกมะลินี้ขอให้มีชื่อว่าสุมนาเถิดพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลเป็นที่มาแห่งชื่อของพระนางสุมนาราชกุมารีที่มีชื่อโดยเฉพาะว่าสุมนานั้นพระราชธิดาได้ทรงกระทำคุณงามความดีแล้วตั้งความปรารถนาไว้ในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอจงมีความสุขเถิดธิดาเศรษฐีถวายบังคมแล้วกระทำพระทักษิณกราบทูลลากลับไปพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จไปยังเรือนของท่านเสนาบดีประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ถวายฝ่ายท่านเสนาบดียกข้าวต้มน้อมเข้าไปถวายแด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ประหัตปิดบาทไว้ท่านเสนาบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระภิกษุสงฆ์นั่งเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนเสนาบดีตถาคตได้รับอาหารบิณฑบาตในระหว่างทางแล้วท่านเสนาบดีจึงยกกลุ่มดอกไม้ออกจากภาชนะนั้นก็ได้แลเห็นอาหารในภาชนะนั้นจุลุปถากคือคนรับใช้ใกล้ชิดเรียนว่าข้าแต่นายมีผู้หญิงคนหนึ่งลวงกระผมว่าเป็นกลุ่มดอกไม้กระผมจึงให้โอกาสนางถวายขอรับข้าวายาตที่ธิดาเศรษฐีถวายนั้นได้มีเพียงพอแก่พระภิกษุทั้งปวงนับตั้งแต่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นไปฝ่ายท่านเสนาบดีได้ถวายทายธรรมของตนในภายหลังพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้วตรัสอนุโมทนามงคลคาถาจบลงจึงเสด็จกลับไปท่านเสนาบดีจึงถามว่าหญิงที่ได้ถวายอาหารบิณฑบาตนั้นเป็นใครคนใช้เรียนตอบว่าเป็นธิดาของเศรษฐีขอรับท่านเสนาบดีคิดว่าหญิงนี้มีปัญญาเมื่ออยู่ในบ้านเรือนของผู้ใดผู้นั้นจะได้สวรรค์สมบัติของบุรุษไม่ยากเลยจึงให้คนไปนำธิดาเศรษฐีนั้นมาตั้งไว้ในตำแหน่งหัวหน้าชายาคือเป็นหัวหน้าเมียบรรดาเมียทั้งหมดจะต้องขึ้นกับธิดาเศรษฐีผู้นี้ธิดาเศรษฐีได้จับจ่ายทรัพย์ในเรือนของมารดาและในเรือนของเสนาบดีถวายทานแด่พระตถาคตโดยนางได้กระทำบุญให้ทานอยู่จนตลอดอายุและเมื่อนางสิ้นชีวิตไปแล้วได้ไปเกิดในเทวโลกฝ่ายกามาวจรคือผู้ที่ยังคล้องอยู่ในกามในขณะที่นางเกิดขึ้นนั่นเองฝนดอกมะลิตกลงมาเต็มทั่วเทวโลกสูงขึ้นมาเพียงเข่าตัวเทพยดาคิดว่าเทพธิดานี้ถือเอาชื่อของตนมาด้วยแล้วจึงตั้งชื่อเทพธิดานั้นว่าสุมนาก็แปลว่าดอกมะลินั่นแหละนางสุมนาเทพธิดาได้ท่องเที่ยวเสวยความสุขไปในเทวโลกและมนุษยโลกตลอด91กัปและไม่ว่านางจะเกิดในสถานที่ใดๆฝนดอกมะลิก็ตกลงมาไม่ขาดนางจึงมีชื่อว่าสุมนาอย่างเดิมคือทุกคนเมื่อเห็นนิมิตหมายแห่งการเกิดขึ้นของนางแล้วนี่จะตั้งชื่อเป็นอื่นก็ดูจะไม่สมเหตุผลเพราะนางเกิดมานั้นได้มีดอกมะลิเกิดมาด้วยจึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมเหลือเกินที่จะตั้งชื่อให้ว่าสุมนาแม้ในครั้งที่พระนางทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลในวันนั้นเองกุมาริกา500คนก็ได้ถือปฏิสนธิในตระกูลต่างๆแล้วคลอดจากครรภ์มารดาในวันเดียวกับการประสูติจากพระครรภ์พระมารดาของพระนางสุมนาราชกุมารีและในขณะนั้นนั่นแหละได้มีฝนดอกมะลิตกลงมาสูงถึงแค่หัวเข่านี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เห็นความอัศจรรย์ในการที่จะต้องยอมตั้งชื่อให้แก่พระนางว่าสุมนานั่นเองท่านผู้ฟังเป็นอันว่าชีวประวัติของพระนางสุมนาราชกุมารีอุบาสิกาที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้ส่วนสา

คติในเรื่องนี้ก็ใครจะชี้ให้เห็นถึงการกระทำคุณงามความดีด้วยใช้สติปัญญาดังเรื่องธิดาเศรษฐีหรือเรื่องอดีตชาติของพระนางสุมนาราชกุมารีนี้เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าการกระทำบุญถ้าไม่ฉลาดแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสได้แต่ถ้ามีสติปัญญารู้จักวิธีการที่จะกระทำบุญก็สามารถจะกระทำได้อย่างสมเหตุผลและก็ดีเสียด้วยธิดาเศรษฐีได้กระทำเป็นตัวอย่างแม้จะถูกเสนาบดีสั่งคนใช้เป็นยามคอยห้ามปรามไม่ให้ใครจะมาถวายอาหารได้แต่ธิดาเศรษฐีก็สามารถที่จะล่วงพวกคนรับใช้เหล่านั้นให้เชื่อใจ

แต่ธิดาเศรษฐีก็สามารถที่จะล่วงพวกคนรับใช้เหล่านั้นให้เชื่อใจว่านางไม่ได้เตรียมอาหารมามีแต่ดอกไม้เท่านั้นที่จะมาบูชาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ที่ไหนได้นางได้กระทำอาหารอย่างดีมาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากในครั้งนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าสติปัญญาของบุคคลเราสามารถที่จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จได้แล้วก็สติปัญญาไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นแม้ผู้หญิงก็สามารถที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ดังธิดาเศรษฐีผู้นี้ท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันต

0: รมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: แต่นี่ที่ไม่มาเนี่ยที่ไม่ได้มาเทศนะมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเป็นพระป่าเทศไม่เก่งเคยฝึกฝนอบรมสมาธิมาเท่าไหร่นะถามก่อนนะเคยฝึกฝนอบรมมากี่ปีแล้วนั่งสมาธิ30 ปี 3 ปีต้องพูดเสียงดังหน่อย เคยไปอบรมอยู่กับหลวงปู่ผางแต่ไปอบรมที่แรกนี่ครับเราไม่เข้าใจว่าหลักธรรมคำสั่งสอนมันเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยฝึกจิตมาก่อนก็ไปถามหลวงปู่ผางสมัยพ.ศ. 2521ไปบวชอยู่กับท่านเพราะความตั้งใจเคยอยากปฏิบัติแต่พอไปถามหลวงปู่ขอโอกาสหลวงปู่หลวงปู่บวชมากี่ปีหลวงปู่ถึงรู้ทางเห็นทางถึงรู้ธรรมเห็นธรรมท่านก็ได้ตอบว่าเรานี่มันฝึกฝนมาตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสสมัยเป็นญาติโยมนี่ทำไร่ทำนาเสร็จตอนเย็นทานข้าวเย็นเสร็จแล้วไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิท่านว่าอย่างนี้กาวากิจถ้าเราไปบวชแล้วนี่มันศึกมาเป็นฆราวาสไหนๆเราถึงเข้ามาบวชนะท่านว่าแล้วหลวงปู่ท่องบทไหนล่ะหลวงปู่ถึงรู้ทางถึงรู้ธรรมท่านบอกว่าท่องพุทโธตัวเดียวพุทโธตัวเดียวเนี่ยนั่งทั้งวันตลอดทั้งคืนท่องพุทโธตัวเดียวใครสู้ได้ไหมท่านนั้นคราวนี้พอถามท่านแล้วท่านก็บอกว่าอยากได้ไปถามเอามาถามเราก็แจกคำตอบท่านนะตอบให้ถ้าไม่ทำเอามันก็ไม่ได้คราวนี้ทำยังไงเราถึงจะเห็นข้อวัดปฏิบัติท่านพอตกหกโมงเย็นเนี่ยท่านก็จุดเทียนเดินจมกรมอยู่ในกุฏิท่านพอเดินจมกรมเสร็จแล้วเรายังทำยังไงถึงจะเห็นไปแอบดูเตรียมนาฬิกาปลุกไปตั้งไว้ข้างๆไปนั่งสมาธิอยู่ข้างกุฏิท่านเพราะมันเป็นบล็อกช่องลมเนี่ยท่านเอาผ้าขาวกันเอาไว้ท่านเดินกลับไปมันก็เห็นเงาเดินกลับไปด้านซ้ายก็เห็นเงาด้านขวาก็เห็นเงาจาก6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน6ชั่วโมง อายุช่วงนั้นท่าน76ปีแล้วท่านแก่แล้วท่านก็ยังเดินได้6ชั่วโมงคราวนี้พอไปถึงเที่ยงคืนท่านก็เงียบแต่แสงไฟยังอยู่ท่านเดินจงกรมไปถึงตีสองท่านนั่งสมาธิไปถึงตีสองพอจากตีสองนี่ท่านดับไฟหลับไฟระยะชั่วโมงหนึ่งพอดับไฟชั่วโมงหนึ่งไปถึงตีสามจากตีสองถึงตีสามนี่จากตีสามท่านลุกขึ้นจุดเทียนอีกก็เดินจงกรมไปถึงยันสว่างหกโมงเช้าโอ้ท่านทำขนาดนี้ท่านถึงได้ท่านถึงรู้ท่านถึงเห็นท่านมีข้อวัดปฏิบัติท่านจะทำอยู่ทุกวันทุกวันก็ไปแอบดูเป็นเดือนท่านก็ทำให้เราดูอยู่ทุกวันนั้นท่านได้บอกว่าความตั้งใจจริงทำไม่หยุดมันก็ถึงจุดที่หมายแต่ถ้าเราทำวันหยุดวันทำวันเว้นวันมันไม่เกิดหรอกสมาธิเพราะว่าจิตมันไม่ละเอียดพอท่านว่างี้นั่นเองที่ไปแอบดูท่านก็เดินจมกลมให้ดูนั่งสมาธิให้ดูเอาอยู่ทุกวัน4ปีไปอยู่กับท่านท่านก็ทำให้ดูทุกวันอย่างนั้นแม้แต่เวลาที่ท่านป่วยท่านก็เดินจมกลมเวลาที่ไปถามธรรมะนั้นท่านก็ตอบแต่เคยถามต่อบัดที่ท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่นอยู่ขอโอกาสหลวงปู่หลวงปู่ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นเราไปศึกษาอยู่3เดือนนะท่านว่าพรรษาที่2 2491ท่านบวช2492ท่านออกทุรดงไปเจอหลวงปู่มั่นที่บ้านผือท่านก็ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นอยู่3เดือนพอคราวนี้หลวงปู่มั่น2492หลวงปู่มั่นป่วยท่านก็เลยว่าหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่ผางเนี่ยไม่ต้องมาอยู่กับเราไม่ต้องมารอกินขายวังสกุลเราท่านว่าเข้าป่าไปได้แล้วท่านว่าจิตเป็นหนึ่งเดียวแล้วท่านว่าถ้าไม่ให้อยู่ก็จะกราบลาท่านกราบลาเสร็จแล้วพอดีหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าจิตเป็นหนึ่งเดียวแล้วไม่ต้องอยู่กับหมู่คำนะไม่ต้องมารอกินวังสกุลเราท่านว่าแต่ไม่มีของฝากนะท่านก็หยิบก้อนหินให้ก้อนหนึ่งก้อนเล็กก็เลยตอบได้ถามหลวงปู่ผางมาหลวงปู่หลวงปู่มั่นดุหลวงปู่ด่าหลวงปู่หลวงปู่โกรธไหมไม่โกรธท่านเป็นครูบาอาจารย์เราท่านให้ธรรมะท่านว่าเดี๋ยวหลวงปู่ตีธรรมะยังไงเราก้อนหินที่หลวงปู่มั่นให้ท่านบอกว่าให้จิตเป็นหนึ่งเดียวให้หนักแน่นเหมือนก้อนหินท่านว่าเข้าป่าไปเลยท่านว่าทำใจให้หนักแน่นเนี่ยท่านได้ตอบอย่างนั้นแต่หลวงปู่มั่นมรณภาพท่านก็ไม่ไปได้ถามหลวงปู่ทำไมไม่ไปล่ะหลวงปู่มั่นมรณภาพจะไปทำไมล่ะจิตของท่านมาอยู่กับเราจิตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอยู่กับเราแล้วเหลือแต่นั่นก็มีแค่สรีระสังขารเราก็ไม่ไปเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นไม่ให้เราไปท่านว่านั่นก็เคารพธรรมนี่แหละที่ว่าธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าอย่างคณะญาติโยมอย่างนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดทันพุทธกาลแต่ถ้าไปกราบพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วเวลาท่านแนะนำสั่งสอนแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเอาเราสนใจเราก็ได้อย่างญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคือมีวัดอยู่ตรงนี้คือสนใจในธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามาเอาก็ได้แต่ถ้าไม่มาเอามันก็ไม่ได้แต่ได้ยินแต่เกียรติศักดิ์ว่าวัดนี้อยู่นี่แต่เราไม่ไปมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เกิดอยู่กับคนที่ขนขวายคนขวายหาธรรมคนขวายหาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคนขวายหาสมาธิคนขวายหาปัญญาก็ย่อมได้สำหรับคนที่แสวงหาอย่างเราทำนี่วันหนึ่งกี่ชั่วโมงเราทำอยู่บ้านเราหลวงปู่ผางท่านบอกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงเราทำได้กี่ชั่วโมงขอให้ได้แค่เศษมันก็ยังดี4ชั่วโมงหัวค่ำสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งใกล้สว่างอีกตี4สวดมนต์อีกชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิอีกชั่วโมงหนึ่ง ได้แค่4ชั่วโมงอย่างดีเหลืออีก20ชั่วโมงนี่คือหาเลี้ยงสังขารหาเลี้ยงครอบครัวเราถ้าเราได้วันละ4ชั่วโมงนี่อนุโมทนาด้วยแต่แท้จริงมันจะได้ถึงขนาดนั้นไหมเดี๋ยวมันก็ร้องเออเรานั่งมานานแล้วไปนอนเถอะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าตื่นสายไม่ทันหน้าที่การงานเดี๋ยวนายจะดุเดี๋ยวเจ้าของบริษัทจะดุเรามันก็ต้องเป็นอุบายของกิเลสอยู่แล้วแต่ถ้าทำอย่าเห็นแก่ดับอย่าเห็นแก่นอนอย่าเห็นแก่สมาธิถ้าเราฝึกฝนอบรมดีใครก็ไม่มีใครฝึกให้ต้องตัวเองอาศัยตัวเองฝึกตัวเองอาศัยตัวเองสั่งสอนอบรมตัวเองถึงจะก้าวหน้าถึงจะผ่านพ้นไปได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมแม้แต่เราไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านล่วงรู้วาระกิจเราแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ได้แค่ไปอยู่กับท่านเฉยเขาบอกว่าไก่เกลือกินด่างมันก็เป็นอย่างนี้ไก่ครูบาอาจารย์ดีแต่ไม่ได้ธรรมะไปดูเอาผิวเผินเฉยอย่างคำกรของหลวงปู่ผางอยากฟังไหมแต่เป็นภาษาอีสานนะใครแกะได้ก็แกะเอาท่านบอกว่าวันหนึ่งท่านไปเที่ยวทุดงอยู่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิท่านก็นั่งฉันข้าวอยู่พอนั่งฉันข้าวอยู่งูเขียวตัวหนึ่งตัวเล็กๆแต่ตัวยาวขนาดแค่แขนก็ไต่ขึ้นไปตามลำไม่ลวกอยู่บนภูเขาไต่ไปเสร็จแล้วก็ไต่ขึ้นไต่ลงท่านบอกว่าท่านก็ได้หันมาถามญาติโยมผู้หญิงที่ไปใส่บาตรท่านบอกว่าไม่ออกพอออกงูตัวนี้มันมาเทศให้ฟังนี่โหพวกเจ้าได้ยินบอกันบ้างโยมก็ได้บอกว่าหลวงปู่หูขน้อยเนี่ยมันบ่แม่นหูแก้วตาทิพย์เพิ่นว่ามันบ่ได้ยินท่านเพิ่นว่าเดี๋ยวสิเทศให้ฟังบางมันมาเทศธรรมะให้อย่าปู่ฟังอีนี่เพิ่นว่า มาเด้อไผอยากหนีโรคกวงทุกข์ใหญ่ในกองไฟอย่าไปตามตัณหาโมกามมาคุณหามาทำวิปัสสนาเห็นหูหาทางสิผลโศกเฮ็ดเร็วๆญาติพี่น้องมันสิสาคำทางให้เจ้าว่างคันหาอุปมาให้เจ้านายเข้าของหลายมากหล่นตนหมอยระมิงไปบ่เห็นเดาไปใดตายไปก็เสียเปล่าฟวงโมเจ้าคิดเบิ่งให้มันคักให้ไปจับในใจให้ห้ำห้อนดูบ้างเฮ็ดหาทางสิไปหนาหาทางให้พ้นโศกสมบัติในโลกนี้ให้ว่างถิ่มปล่อยสางมันเป็นไฟแสงกาเผาอุล่าให้ไหว้วอดตลอดมดทุกสั่นขุนขาภัยพ้นมันบ่เหลือยังข้างกษัตริย์ราชจำไตแม่นไผไผก็บ่มีเหลือรอดังเดียวกันนั้นลูกคนใดใจต่ำทำปนปีทอละพี่เดี่ยวช้ำยามมินทันเน่ละคุณเดี่ยวลายกลายเป็นม่านสร้างสุสานขมนรกมกตนเองผู้ใดจำได้จำเอานี่ปัญญาจำมองนะอันนี้ปัญญาจำก็ดีเป็นคำสอนเอิ่นคนมาปฏิบัติธรรมมันมานะตัวนี้หลวงปู่ผางเพิ่นให้สติอยู่ทุกวันเพิ่นเดินคนมาปฏิบัติธรรมแกก็หาที่เปรียบบ่ได้สําหรับคนที่เอาในมือละนิดแต่ว่าก็ทําให้ต่อเนื่องต้องสู่อดทนคันบ่อดทนบ่ได้เนี่ยทําคําสั่งสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในเนื้อบากว่าแรงแบกหลับให้มันได้บางทีเพิ่นก็จะล่องกิเลสง่ายๆโดยที่เฮาบ่ได้ตั้งตัวคันเฮาตั้งตัวก็ได้คันเฮาตั้งตัวปัญญาตามบ่ทันก็บ่ได้ดูบ่เท่าบ่ทันให้มันดูเท่ารู้ทันดูเท่าดูทันดูกันดูแก่ดูแพ้ดูชนะดูอภัย จิตที่มันเกิดไปตีเตือนครูบาอาจารย์กับบอกว่าเออเขาดูบ่ท่านอภัยทานอภัยโทษให้มัน มันจังค่อยได้เที่ยวนึงก็เดินตามหลังหลวงปู่ผางไปลงไปศาลาจะไปชั้นเขาจิตตัวนึงมันไปเตือนมันไปติแต่ว่ากติในใจมันมีหมดสีดำเดินข้ามถนนพอเห็นตีนมันไปเหยียบจิตตัวนี้มันตีนะโอ้มันเป็นอภัยเจ้ามันก็ยังเหยียบหมดอยู่หันหน้ามาเลยเฮาเป็นพระผู้เฒ่าคนนั้นตาบ่ดีพวกโตเป็นพระคนนมคือบอกว่าตรงนี้หลวงปู่มันมีหมดบอกผู้เฒ่าในที่เดียวกันบ้างหลวงปู่ขอโอกาสหลวงปู่จิตมันไปเตือนไปตีหลวงปู่อีกทีเดียวกันขอโทษขออภัยหลวงปู่เมตตาซอยแนนที่ว่าจิตมันบ่รู้เออถ้ารู้สันบ่เป็นอย่างบ่เป็นบาปมันแม้แต่ความคิดเขาต้องพยายามดึงจิตเอาไว้ถ้าดึงบ่ได้มันก็เป็นบาปใจเฮาเป็นบาปใจของเฮาเนี่ยมันมาพยายามฝึกให้ดีฝนให้ดีอบให้ดีล่มให้ดีฝึกฝนอบล่มถ้าอบล่มบ่มนิสัยแล้วว่าสันก็เทียบกันที่ว่าของที่เฮาฝึกฝนอบรมแล้วมันก็ได้ใส่ของดีได้กินของหวานนั่นน่ะความเมตตาเจ้าของได้หลายถ้าบ่เมตตาเจ้าของหลายเนี่ยบ่ได้นี่ปู่ย่าตายายเฮาก็บ่เคยแนะนําให้นั่งสมาธิบ่เคยแนะนําให้อบรมสั่งสอนเพิ่นก็เพียงตั้งแต่ดูลูกดูหลานดูผิวเผินอย่างนี้เฮามาพ่อวัดพ่อศีลพ่อธรรมต้องขนขวายเอาแล้วแวงเวลามานั่งสันทาที่มาบำเพ็ญศีลมาทำบุญให้ท่านทำบุญให้ท่านกับเจ้าของท่านก็ได้แค่เจ้าของบ่ได้ไปบุคคลอื่นเจ้าของทำสมาธิก็ได้สมาธิมันก็เกิดขึ้นเที่ยจิตมันจะนิ่งเที่ยจะเอาจิตอยู่เนี่ยมันยากแต่ว่าต้องฝึกฝนอบรมให้ชำนิชำนาญถ้าฝึกฝนอบรมสมาธิบ่ฝึกบ่ชำนิชำนาญดอกบ่ได้ต้องเฮ็ดให้ต่อเนื่องถ้าเฮาบ่มาวัดเฮาก็ต้องเฮ็ดอยู่บ้านเฮ็ดอยู่บ้านให้มันเต็มที่กันเฮ็ดอยู่บ้านได้แล้วบ่ให้เข้าวัดมันก็เข้าเองมันบ่ให้มาวัดมันก็มาเองมันถ้าติดขัดติดของก็มาถามครูบาอาจารย์อยู่ในวัดเรื่องสมาธิก็ต้องถามมันว่าครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้เฮ็ดจังไดสมาธิเฮ็ดจังไดเมื่อเฮาบ่เข้าวัดเฮาก็เบิ่งทาง YouTube เอาเดี๋ยวนี้โลกมันเจริญนั่งอยู่บ้านก็ได้ฟังสมาธิแต่ก่อนถ้าบ่เข้าวัดก็บ่ได้นั่งบ่ได้ฟังธรรมนี่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านก็ได้ฟังธรรมอยากฟังครูบาอาจารย์ไหนประวัติหลวงปู่หมั่นประวัติท่านพ่อลี่ประวัติหลวงปู่ผางประวัติหลวงปู่สิมหลวงปู่เทศหลวงปู่พุทธานิโยมีหมดทีแต่ว่าเฮาสิตั้งใจค้นควายฟังทั้งหลวงตาเพิ่นก็เทศอบรมหลวงตามหาบัวเพิ่นก็เทศอบรมอยู่ตลอดนี่คือผู้สนใจธรรมะถ้าผู้บ่สนใจธรรมะก็เบิ่งแล้วก็ผ่านไปเบิ่งแล้วก็ผ่านไปอบรมแล้วก็ผ่านไปเข้าหูซ้ายออกหูขวานี่เพิ่นว่าผู้บ่สนใจถ้าผู้สนใจว่าสันก็ได้ดูศีลดูทานดูธรรมดูภาวนาการอบรมบ่มนิสัยเจ้าของให้ดูเท่าที่ตลอดนี่เพิ่นว่าคนมีปัญญาหลวงปู่พังเพิ่นจะเน้นหนักเรื่องหยังเพิ่นว่าก่อนสิมีศีลนี่ต้องมีสัจจะกันผู้ใดถิ่งสัจจะเจ้าของผู้นั้นก็บ่มีศีลสัจจะต้องมาก่อนเมื่อรักษาสัจจะได้ศีลก็เกิดมาเมื่อเกิดสัจจะแล้วสมาธิก็ตามมาเมื่อสมาธิตามมาแล้วปัญญาก็เกิดเพิ่นว่าจังหวะสัจจะศีลสมาธิปัญญาเพิ่นว่าซุถ้าผู้ใดเฮ็ดได้เฮ็ดเอาอบรมบ่มนิสัยเจ้าของให้ได้ให้รู้ให้เห็นให้ดีก็ย้อนปัญญาของเจ้าของอยู่ลักษณะนี้ในเมืองในหน้าอย่างกรุงเทพกรุงไทยก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมแนะนําคําสอนอยู่ตลอดเฮาก็ต้องฝึกฝนขนขวายหาถ้าเฮาบ่ฝึกฝนขนขวายหากับสําบ่ได้ของดีบ่มีปัญญาที่จะเกิด ศีลก็บ่เกิดสมาธิก็บ่เกิดปัญญา

กับบ่เกิดมาฝึกฝนแล้วเฮาก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นพร่ำสอนเฮาถ้าติดขัดติดของก็โทรถามเพิ่นเดาเรื่องจิตสมาธินี่มันฝึกยากแต่มันก็ฝึกง่ายถ้าเฮ็ดให้มันเป็นถ้าเฮ็ดบ่เป็นก็บ่ได้ต้องพยายามดูใจเจ้าของให้ดีมันคิดไปหยังแน่แต่ละวันคิดไปหาเขาหาของหาเงินหาทองหาญาติโกโหติกาหาลูกเต่าล้านเดือนจบสิ้นบ่เป็นเมื่อเฮาอยากให้มันจบสิ้นก็นั่งเบิ่งเดี๋ยวนี้คิดมันไปอยู่ไสไปอยู่น้ำลูกบ่ไปอยู่น้ำล้านบ่ไปอยู่น้ำเขาของเงินทองไปบ่ก็ดึงมันกลับมาพอนั่งปุ๊บนี่มันดึงมันไปก็ดึงกลับมาอย่าให้มันไปไกลคันมันไปไกลแล้วมันดึงยากเป็นว่านั่งไปไกลดึงกลับมากับเมื่อยเมื่อยแล้วมันไปอีกนั่นคือความคิดนั่นความคิดมันไปไกลกลับไปกลับมาแล้วท่านโดนมันก็ส่วนนอนท่านนะส่วนนอนแล้วเฮ็ดจังไดเฮาสิเสือมันคันเฮาเสือมันก็ไปนอนคันเฮาเสือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฮาก็ต้องนั่งทําตามตอนนั้นน่ะมันจังเกิดนะเฮาได้อยากได้เฮาก็เฮ็ดเอาอยากมีศีลมีทานมีธรรมก็เฮ็ดเอาปากันนั่งน่ะมันเป็นจังไดได้ผู้ใดละแค่กี่ปีจิตมันเคยเป็นสมาธิให้บ่ฮะจิตมันเคยนิ่งให้มั้ยนิ่งมันเป็นยังไงฮะเวทนามันเกิดมั้ยเวทนามันผ่านหรือยังผ่านได้อยู่ถ้าเวทนามันปวดขึ้นมามันผ่านยากนะแต่ในเวทนาตัวนี้ถ้าสมมติว่ามันเกิดเวทนาขึ้นแล้วถ้าเราไปถอนสมาธิมันก็ผ่านยากเคยปี40ป่วยเป็นโรคกล้วยไตอักเสบวันนั้นเองไม่มีกำลังที่จะเดินขึ้นกุฏิพอมันขึ้นไปถึงที่นอนมันก็เลยบอกมาเดี๋ยวนี้นี่มาทำไมร่างกายก็ไม่ปกติสังขารก็ไม่ปกตินี่จะทำยังไงมันจะล้มหัวนอนก็เลยบอกว่าส่วนมากคนเรานอนตายนั่งตายเนี่ยจะน้อยที่สุดมันก็เลยบอกว่าทางนั้นก็นั่งขัดสมาธิเพชรเขาพอขัดสมาธิเพชรเขาก็ดูเวทนานมันปวดขึ้นมาถึงเขาพอมันปวดนานแล้วมันก็กลับลงไปพอสักพักหนึ่งมันก็มาขึ้นมาอีกก็ขึ้นมาถึงบันเดวมันก็กลับออกไปรอบสามนี่ก็มาอย่างเร็วปวดขึ้นมาถึงต้นคอมันก็ผ่านไปพอมันผ่านครับรอบที่4เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเลยมันจับหัวเราหมุนอย่างเร็วก็ดูมันอยู่นั้นพอดูเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ค่อยหายไปเหมือนเปลวควันมันออกทุกขุมขนมันผ่านไปพอผ่านไปสักพักหนึ่งปรากฏเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็มายืนอยู่ตรงนี้หลวงพ่ออมชายก็มายืนอยู่ข้างหน้าเจ้าแม่กวนอิมท่านบอกว่าหลวงพ่ออมชายพระองค์นี่เราตามหามาตั้งนานแล้วข้างในเน่าหมดแล้วแต่ถ้าเราไม่เมตตาเอาจิตไปรักษานี่ไม่เหลือแน่นอนหลวงพ่ออมชายท่านก็ว่าถ้างั้นก็นั่งสินั่งเอาจิตไปเมตตาเอาจิตไปรักษาพอหลวงพ่ออมชายนั่งลูกแก้วลูกขนาดนี่ก็ลอยออกมาก็ลอยออกไปของเจ้าแม่กวนอิมก็ลอยออกมาลูกแก้วสองดวงเนี่ยหมุนเกี่ยวกันเขาเป็นดวงเดียวก็พุ่งเข้ามาก็น้อมจิตดูมันก็พุ่งเข้าไปข้างในนี่ความสว่างสวัยมันเกิดขึ้นหมดลอยขึ้นลอยลงอยู่สองสามรอบที่หูแล้วก็ฟังเสียงเจ้าแม่กวนอิมบอกว่ารักษาเสร็จแล้วหายเป็นปกติแล้วเดี๋ยวจิตเรากลับเถอะบางพอจิตได้ยินแค่นั้นจิตพุ่งออกไปด้วยกันสามดวงของหลวงปู่บอกไปด้วยของหลวงพ่อมชายก็ไปของเจ้าแม่กวนอิมพอท่านเห็นจิตออกไปอย่างนั้นท่านเนี่ยบอกเอ้าสั่งจิตท่านกลับที่เดิมทีให้จิตตามเรามาทำไมพอได้ยินจิตก็หมุนเกลียวก็พุ่งเข้ามาของหลวงพ่อชายก็หมุนเกลียวก็พุ่งไปแต่ท่านก็บ่นว่าเราทำธุระเสร็จแล้วหายเป็นปกติแล้วกลับเถอะเราพอได้ยินแค่นั้นท่านก็ลุกขึ้นฝ่าเท้าท่านเขินจากพื้นนี่ประมาณคืบหนึ่งก็ลอยหายไป
เลยมาพิจารณาว่าคำว่าธรรมโอสถรักษามันเป็นอย่างนี้หรือมันจะจริงไหมล่ะร่างกายเราจะหายเป็นปกติไหมก็เลยถอนสมาธิพอถอนสมาธิออกมาก็เดินไปเข้าห้องน้ำพอเดินไปเข้าห้องน้ำเสร็จร่างกายมันเบามันเหมือนปกตินี่มันหายเป็นปกติเรามาฉันยาอะไรก็ถูกแต่ก่อนมันไม่ถูกฉันยาก็ป่วยอยู่ตั้งนานนี่แต่ท่านว่าธรรมโอสถรักษามันช่วยได้จริงๆแต่ว่าต้องตั้งใจแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจนี่ทำผิวเผินมันก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราทำจริงก็ได้จริงเราทำจริงก็รู้จริงเหมือนเรานั่งสมาธินี่ทำให้ต่อเนื่องทำให้ได้ทุกวันอย่าไปท้อถอยบางมีวันหนึ่งก็อยู่นั่นคราวนี้หลวงปู่ผางใช้ให้ไปสร้างวัดอยู่ที่อุบลท่านบอกว่าถ้ามีอายุพรรษาไปสร้างวัดถวายท่านหน่อยนะท่านก็ได้ตอบท่านสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่มีแต่อายุพรรษามันสร้างไม่ได้ต้องมีเงินบ้างท่านได้บอกว่าถ้างั้นก็เป็นไปเป็นผู้บริหารให้หน่อยถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราจะหาไปช่วยแต่ว่าถ้าเราล่วงลับหลับขันไปแล้วขาดเหลืออะไรจุดทูบบอกเราจะหาไปให้เหมือนเรายังมีชีวิตอยู่ท่านพอไปเสร็จแล้ววันหนึ่งอยากฟังธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช้เรามาสร้างวัดก็เลยไม่มาเทศธรรมะให้ไม่มาชี้ทางให้เลยกิจมันก็ยังไงอยู่ก็เลยว่ามันจะไปถูกทางหรือไม่ถูกทางเนาะนั่งบ่นอยู่ก็บ่นแค่นั้นน่ะก็เข้าสมาธิพอจิตมันเคลิ้มไปนิดเดียวก็มาหลวงปู่ผางหลวงปู่สิมหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศพากันลอยมาหลายองค์พอมาแล้วท่านบอกมาถึงตรงบนชิสาเราเนี่ยหลวงปู่ผางเลยบอกว่าหลวงปู่สิมแต่หัวค่ำเนี่ยมันบ่นถึงเรามันบอกว่าเราไม่เทศธรรมะให้มันฟังคราวนี้เป็นหน้าที่ของหลวงปู่สิมนะเทศอบรมมันสักหน่อยวังแค่บนหัวค่ำนะพอตกดึกก็มาแล้วหลวงปู่สิมท่านบอกว่าจิตนี่มันเป็นกระแสนะท่านนามกระแสเสียงนั่งบทอยู่นี่เสียงไปถึงหูเรากระแสเสียงกระแสจิตกระแสศีลกระแสธรรมท่านนามกระแสจิตมันก็พุ่งไปหาเราถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มาเทศให้ฟังหรอกท่านว่าท่านบอกมันเป็นกระแสเสียงกระแสศีลกระแสจิตกระแสธรรมมันไปหาเราไม่ต้องเอามากหรอกเอาพุทโธระลึกถึงพุทธานุสติธรรมานธรรมานุสติสังขานุสติให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกแค่นี้ก็พอแล้วเราไปนะท่านว่าไม่นานก็หายแวบก็ย้อนมาถอนสมาธิมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นึกคิดก็ไม่ได้ท่านรู้หมดว่าเราคิดอะไรท่านอยากอะไรอะไรอยากฟังอะไรท่านก็มาสอนธรรมะนี่แหละท่านก็ได้สั่งความว่าโลกนี้ไม่ว่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมถ้าใครปฏิบัติคนนั้นก็รู้ถ้าใครปฏิบัติคนนั้นก็เห็นคนนั้นก็ได้ของจริงรู้ของจริงแต่ถ้าสมมติว่าคนไม่ปฏิบัติแต่มีแต่ความอยากมันไม่ได้เราอยากได้สมาธิเราต้องฝึกเอาเราอยากมีปัญญาเราต้องพิจารณาตามแต่ถ้าเรามีแต่ความอยากจะให้ครูบาอาจารย์มาแนะนำพร่ำสอนมาอบรมเราอยู่ตลอดไม่ได้เราต้องอบรมตัวเองก่อนมันมีสุภาษิตคำหนึ่งถ้าตนไม่เตือนตนแล้วใครจะเตือนให้ถ้าตนเตือนใจตนได้แล้วใครจะเหมือนถ้าตนแชร์เชือนใครจะเตือนให้ป่วยกันพอเข้าใจไหมถ้าเราตอนคำมาเนี่ยถ้าเราไม่เตือนเราให้นั่งสมาธิใครจะมาเตือนทานข้าวเย็นเสร็จเข้าที่เธอนั่งภาวนาเธอสวดมนต์เธอตัวนี้กิจตัวเองต้องสอนตัวเองแนะนำตัวเองแต่ถ้าตัวเป็นกิเลสมันจะบอกว่าไปนอน

ใกล้สว่างค่อยลุกขึ้นเมาคราวนี้ลุกสว่างที่ไหนได้หกโมงตีห้าหกโมงแล้วจะไปทำงานนะคะเนี่ยจะมีเวลาไหนมานั่งสมาธิไม่มีต้องพยายามเตือนมันให้ตื่นนอนตีสี่หรือตีสามลุกขึ้นนั่งสมาธิได้แล้วไหว้พระสวดมนต์แต่ถ้าเราเห็นทำเป็นนิสัยมันก็จะพยายามเตือนเราให้ลุกขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำเป็นนิสัยแล้วมันนอนก็นอนไปนั่งได้ก็ได้แค่นั้นนะเพราะว่าเราทำยังไม่ถึงนี่เดี๋ยวนี้ต่างคนต่างอายุมากแล้วเพิ่งจะมาฝึกฝนอบรมอยู่สี่ปีห้าปีสิบปีเวลาอายุล่ะมันมาสี่สิบกว่าปีแล้วสามสิบปีสี่สิบปีเวลาที่อายุมันเกิดมันเยอะกว่าเราเรามาฝึกเราก็เหมือนเด็กที่กำลังเข้าอนุบาลกำลังปัญญาจะเท่ามันไหมเท่าตัวกิเลสมันไม่เท่าของกิเลสมันอยู่ระดับปริญญาแล้วของเรามันอยู่แค่ป.4 ป.3 ป.4 ปัญญาป.3 ป.4 จะไปเทียบเท่าปริญญาได้ไหมไม่ได้อย่างปริญญาจะไปคุยกับป.3 ป.4 คุยเรื่องการครูสอนการอะไรมันก็ไม่เข้าใจต้องระดับปริญญาคุยระดับปริญญาป.3 ป.4 คุยระดับป.3 ป.4 นี่มันเป็นอย่างนั้นแต่เราต้องเทียบเคียงเอาถ้าเราไม่เทียบเคียงใครจะเทียบให้ครูบาอาจารย์ก็ชี้ทางให้อยู่อบรมให้อยู่แนะนำให้อยู่แต่เวลาอบรมมันมีแค่นิดเดียวมันพอจะเข้าใจมันก็ไม่เข้าใจพอจะรู้มันก็ไม่รู้แต่คราวนี้จะไปถามท่านก็ไม่กล้าถามเกรงใจท่านกลัวท่านดุเอาเนี่ยท่านบอกว่ากลัวครูเลยไม่รู้วิชาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าตั้งใจจริงตั้งใจทำมันก็ย่อมเกิดมีสติมีปัญญามันก็ย่อมเกิดสติปัญญาก็อยู่กับตัวเองฝึกฝนอบรมก็อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่ที่อื่นกับครูบาอาจารย์หรอกครูบาอาจารย์ท่านตั้งเวลาให้ประพฤติปฏิบัติทำก็ตั้งให้แต่เราจะทำหรือไม่ทำก็อยู่กับเรานี่ท่านบอกว่าให้มีปัญญาถ้าไม่เป็นญาทำก็มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างญาติโยมมาเนี่ยยังหลวงปู่ไปอยู่กับหลวงปู่ผางได้วันละแค่สองคำฟังธรรมหลวงปู่ผางเนี่ยจำเอาแค่วันละสองคำสามคำท่านบอกว่าให้ท่องพุทโธก็ไปท่องพุทโธบอกว่าให้เดินจมกรมทั้งวันก็ไปเดินจมกรมทั้งวันนั่งภาวนาทั้งคืนก็นั่งภาวนาทั้งคืนตอนแรกๆมันก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ก็ต้องอดนั่งอดทนนั่งอยู่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมันมีปัญญาขึ้นมาสักหน่อยก็สะพายบาตรถือกาน้ำก็ขึ้นหลังเขาตีหนึ่งตีสองก็อยู่โน่นมีวันหนึ่งท่านกำลังนั่งอยู่ดีๆกิ่งไม้หักใส่หลังคาสังกะสีโครมลงมาแต่มันก็กิ่งเล็กๆนะท่านมีเสียงท่านตามมาด้วยท่านเลยบอกว่ามัวมานั่งสะปะงกอยู่นี่มันจะได้อะไรมันจะมองเห็นกระดูกตัวเองไหมนี่ท่านพูดแค่นั้นโอ้ก็ได้ว่าหลวงปู่นั่งมาทั้งวันแล้วหลวงปู่จะไม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาพักสักหน่อยเลยเนาะพอลุกขึ้นมาแล้วก็เอาเตรียมบาตรถือกาน้ำสะพายผ่าสังฆาก็ขึ้นไปหลังเขาพอไปแล้วมันตั้งใจจะไปเดินจงกรมพอจุดเทียนเดินจงกรมได้แค่ครึ่งเล่มเล่มเล็กๆสำนิ้วชาแค่นิ้วมือเดินจงกรมอยู่ประมาณครึ่งเล่มมันง่วงนอนเอาบาตรตั้งไว้ข้างๆผ่าสังฆาแล้วก็ทอดทะนึ่งนอนท่าสายานไม่นานก็มาอีกแล้วเสียงนึกว่าจะหนีเราพ้นหรือไปดูที่กุฏิมันก็ขึ้นหลังเขามาขึ้นหลังเขามามันตั้งใจจะมาเดินจมกรมตั้งใจจะมาเดินจะมานั่งสมาธิกลับมาก็มานอนอีกกันว่าความนอนเมื่อไหร่มันจะหายสักทีครับก็สะดุ้งขึ้นมาคตีสี่หลวงปู่ลูกศิษย์ลูกหาเพิ่งจะพักไปพอท่านเรียกแค่นั้นจะพายบาตรถือกาน้ำก็ลงมาสดาเหมือนเดิมตอนเช้ามาท่านบอกว่าจะหนีเราไปถึงไหนภูเขาลูกนี้เราคุมไม่หมดแล้วหนีไปไม่พ้นหรอก

เรารู้อยู่ตลอดเวลานั้นนะท่านก็อายท่านเพราะว่าจิตท่านไปแต่กายท่านไม่ได้ไปตอนเช้ามาเนี่ยท่านกายท่านพูดนะตอนกลางคืนเนี่ยมีแต่จิตมีแต่เสียงไปพูดไปดูดาคือลักษณะนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะให้เอาท่านจะให้เราตั้งใจทำความภาคความเพียรไม่ให้มันขาดช่วงไม่ให้มันขาดตอนให้มันติดต่อกันมันจะได้คล่องตัวนั่นแหละบางทีก็กับหลวงปู่จือที่เขาตั้งงอจังหวัดชัยภูมิพรรษาท่านเยอะกว่าหลวงปู่สองพรรษาท่านบวชพ.ศ.18หลังจากของพรรษาเสร็จหลวงปู่ก็ไปบวชพ.ศ.2121คราวนี้ก็ได้ท่านแนะนำพร่ำสอนบางทีเสร็จจากอุปถากหลวงปู่ผางก็ขึ้นไปเห็นไปแล้วไปนั่งสนทนาธรรมก็ได้ถามมาหลวงปู่จือทำมากี่ปีหลวงปู่จือถึงได้ก็หลวงปู่เราบอกว่าให้ท่องพุทโธตัวเดียวไงก็ท่องเอาเดินจมกรมก็ท่องพุทโธตัวเดียวนั่งภาวนาก็ท่องพุทโธตัวเดียวก็สนทนาแล้วมันเป็นยังไงหรอมันถึงจะรวมให้ท่านบอกว่าไปทำมองก็ต่างคนต่างก็คุยกันหลับตาคุยกันสามทุ่มไปยันตีห้ามันไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยมันไม่รู้จักล่าพอดื่มตาขึ้นมาโอ้ยหลวงปู่จือมันตีห้าแล้วทางนั้นก็กลับไปอุปถัมภ์หลวงปู่เราใหม่ก็สะพายบาตรก็กลับลงมามันไม่รู้สึกว่าเหนื่อยนะถ้ามันมีปิติความยินดีกับสมาธินี่พออุปถัมภ์หลวงปู่พังเสร็จแล้วก็เข้ากุฏิก็ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมอย่างนั้นทำให้มันต่อเนื่องแต่ถ้าทำไม่ต่อเนื่องนี่มันไม่ได้หรอกของดีเหมือนเราเขียนหนังสือเหมือนเราเรียนหนังสือเขียนไปเราหยุดเราไปทานอาหารหนังสือมันจะต่อไหมไม่ต่ออย่างเราพิมพ์หนังสือก็เหมือนกันมันจะต่อไหมไม่ต่อนั่นแหละมันก็ทิ้งวักไว้เมื่อเรามาทำต่องานเราถึงจะเสร็จสมาธินี่ก็เหมือนกันถ้าเทียบเคียงแล้วกับมันไม่ผิดแปลกแตกต่างจากคฤหัสถ์เท่าไหร่เราก็ต้องอาศัยมูลฐานที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยมาศึกษาธรรมมั่งศึกษาข้อวัดปฏิบัติมั่งพยายามดึงตัวเองให้ขึ้นอย่าให้กิเลสมันดึงถอยลงกิเลสมันพยายามดึงถอยลงตัวธรรมรู้ส่วนหนึ่งตัวกิเลสมันรู้สองส่วนตัวธรรมรู้สองส่วนตัวกิเลสมันรู้สามส่วนกิเลสมันเกิดก่อนเราเดี๋ยวนี้มันพาเรามาเกิดก็กิเลสตัวมันเป็นบิดามารดากามราคะโทสะโมหะก็เป็นกิเลสอยู่แล้วแต่กิจที่เป็นตัวที่เป็นตัวธรรมนี่มันไม่มีอำนาจมันเกิดทีหลังเขาแต่มันก็แฝงแต่ถ้าวันไหนที่มันจากเราไปทั้งสองตัวนี่วันนั้นคือหมดลมหายใจเขาวันนั้นคือคนตายสมัยช่วงหนึ่งนี่เคยเห็นมันอยู่นั่งสมาธิไปจิตมันละเอียดมันก็เรียกเราไปตัวที่เป็นกิเลสมันก็กระโดดออกเพราะกระโดดออกมันก็วิ่งไปตัวเป็นธรรมมันกระโดดออกมันอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆนี่เพราะว่ามันเฝ้าสังขารยังญาติโยมฝันเห็นผีอ่ะมันไปแล้วฝันเห็นผีไหมจิตใต้สำนึกอีกตัวหนึ่งมันบอกว่าคนนี้ตายคนนี้เป็นผีแล้วเรากลัวเขาเราวิ่งมามันกระโดดเข้าทันทีตัวเป็นธรรมนี่กระโดดเข้ากับสะดุ้งกายนี่มันไม่ได้วิ่งแต่ทำไมมันเหนื่อยหอบมันวิ่งมาเต็มที่มันเหนื่อยต้องพิจารณาอย่างนั้นคราวนี้เมื่อมันจะออกไปแต่คราวนี้ตัวกิเลสมันไปจุติก่อนเคยได้ฟังประวัติแม่ชีไหมที่ไปถามหลวงปู่มั่น มีแม่ชีคนหนึ่งคิดถึงหลานคราวนี้พอนั่งสมาธิคิดถึงหลานสาวคนนั้นหลานสาวก็แต่งงานนะจิตพอจิตมันเป็นสมาธิมันจะปิวออกเหมือนใยบัวลอยไปจุติในท้องหลานสาวคนนั้นแต่มองเห็นหลานสาวคนนั้นมีลูกเล็กๆนอนขดอยู่ในท้องพอมันไปเสร็จแล้วมันได้เวลามันก็กลับมา
ลอยกลับมาพอนั่งสมาธิวันหลังมันก็ไปจุติแกไม่รู้จะแก้ยังไงแกได้ถามไปกราบหลวงปู่มันหลวงปู่หลวงปู่จิตฉันนี่มันเป็นสมาธิแล้วมันเห็นเป็นใยบัวมันปิวไปมันลอยไปจุติในท้องหลานสาวแต่ในท้องหลานสาวมีเด็กคนหนึ่งอยู่ในนั้นมันเพิ่งจะได้2เดือนว่างั้นเด็กอยู่ในท้องหลานสาวเพิ่งได้2เดือนหลวงปู่มั่นท่านตอบว่างั้นหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าหาเรื่องตายแล้วจิตตัวมันเป็นกิเลสนี่มันไปก่อร่างสร้างตัวใหม่แล้วแต่ถ้าวันไหนที่มันครบ3เดือนแม่ชีจะตายเอาจิตนี่ไปจุติแล้วถ้าอย่างนั้นอย่าให้มันไปนะท่านแม่ชีก็กราบเสร็จแล้วก็กลับมาจิตมันจะลอยไปแกก็ดึงเอาไว้จะลอยไปแกก็ดึงเอาไว้ไม่นานจิตมันไม่ไปมันไม่ไปแค่3วัน4วันเด็กก็แท่งออกมาเด็กตายแล้วแม่ชีเลยมาตายคือไม่มีที่ไปจุตินั่นแหละก่อนคนจะตายเนี่ยเห็นไหมที่เขาป่วยไปนอนอยู่โรงพยาบาล2เดือน3เดือนนั่นจิตไปเปลี่ยนไปจุติร่างกายถ้าตอนไหนที่ในเด็กคนนั้นเนี่ยครบ3เดือนคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลนอนป่วยคือตายจิตมันไปจุติแล้วคราวนี้วันที่มันไปจุตินี่มันเรียกจิตตัวธรรมไปด้วยนะมันไปทั้งคู่ตัวธรรมก็ไปตัวกิเลสก็ไปพอไปจุติแล้วร่างกายมันครบทุกส่วนแล้วมันจุติคนนี้ก็หมดลมหายใจนั่นแหละลอยต่อที่ว่านักปฏิบัติธรรมมันไปแล้วก็เปลี่ยนสังขารใหม่บางคนที่ตายเหตุปัจจุบันบางคนในตายเหตุปัจจุบันเนี่ยคือถูกรถชนตายบ้างตายตามถนนหนทางบ้างจิตตัวนี้ก็ย่องล่องลอยอยู่รอที่จะไปจุติบางทีก็คนที่ถูกรถชนขาหักมั่งแต่สังขารมันยังไปได้อยู่แต่กิจนั้นเขาจับไปแล้วเขาเอาไปแล้วตามบุพกรรมแต่กิจอีกเจ้าหนึ่งในที่ร่องรอยเขาก็สลบไปเขาก็เอาไปยัดใส่ฟื้นตัวขึ้นมาบางทีก็จำลูกจำหลานตัวเองไม่ได้ก็คือกิจตัวนั้นมันเป็นคนใหม่แล้วมันจะไปจำได้ยังไงนั่นนะที่ว่าผัดเปลี่ยนกันของสังขารอยู่นี่แต่มันไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกอยู่นำเราอยู่กับเรานี่แหละแค่เปลี่ยนสังขารใหม่มีดวงตาองค์หนึ่งอยู่ที่วัดแกก็นอนป่วยอยู่นั่นนอนป่วยคราวนี้2เดือนก็ผ่านไป3เดือนก็ผ่านไปวาระสุดท้ายนี่คือไม่เริ่มตาไม่ขึ้นเปิดเปลือกตาแค่ครึ่งตาเจก็นอนอยู่เลยบอกว่าอาจารย์นี่เขากำลังใช้คนมาเอาจะไปกับเขาไหมล่ะถ้าไปก็คือจบแต่ถ้าไม่ไปไม่เป็นไรหรอกอย่าไปกับเขานะเขาเรียกอย่าไปอย่าข้ามน้ำไปหาเขาพอพูดเสร็จเจก็กลับมาไม่นานเจก็บอกว่าเขากลับมาอีกแล้วกลับมาก็อย่าไปนั่งดูอยู่วันหนึ่งก็คืนหนึ่งอยู่นั่นไม่นานเขาก็บอกเขาไปแล้วเขาไม่มาแล้วก็ดีมาฟื้นตัวกลับขึ้นมาอายุ80กว่าปีแล้ว มาฟื้นตัวขึ้นมาพอฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะกินพวกเนื้อวัวเนื้อควายกลับมาให้ญาติพี่น้องเขาไปเอามาปิ้งก็โขกให้มันเนียนๆแล้วก็ใส่ข้าวต้มให้แกกินให้มันถูกใจพอถูกใจคราวนี้ก็ได้ใจก็ฟื้นตัวขึ้นมาพอปวดท้องถ่ายไม่ออกหลายวันก็เลยบอกว่าโยมไปหาลูกมะยมมาหน่อยมาตำแล้วเอาแต่น้ำกรอกเข้าไปเลยไม่ถึง10นาทีนะทะลักออกหมดเลยมา 2-3 กระโถนนะเพราะว่าคนป่วยนานคราวนี้ท้องว่างก็อยากอาหารอยากกินอาหารพออยากกินอาหารคราวนี้ก็มาบำรุงสังขารมาอยู่พอบำรุงสังขารมาได้เดือนเศษก็เดินได้พอเดินได้จะไปได้แล้วคราวนี้ก็จะไปซื้ออุปกรณ์กันก็สั่งพวกตะปูพวกอะไรหลายๆอย่างคราวนี้นั่งรถเครื่องมาสเตอร์รถเครื่องนี่ไปหมุนพาจีวร
ซ้อนท้ายเด็กเข้าไปหัวนี่กระแทกกับพื้นตายรอบที่จะตายตายง่ายๆพอตายแล้วก็พวกญาติยอมเขาเห็นเขาก็หามขึ้นรถไปโรงพยาบาลไปฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลอีกพอฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลก็เห็นพยาบาลก็บอกว่าไม่ชีมาจากไหนเยอะแยะดูให้ดีไม่ใช่ไม่ชีนะว่าเป็นพยาบาลก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นคนใหม่เหมือนอายุ14-15ปีเห็นใบไม้ปลิวมาก็หัวเราะเห็นอะไรปลิวมาก็หัวเราะแต่ขึ้นต้นไม้เก่งอายุ70-80ขึ้นต้นไม้เก่งก็ได้กิจตัวที่มาจุติใหม่กิจตัวเดิมเนี่ยเขาจับออกไปแล้วตอนแรกตั้งใจจะไปนี่ไม่ให้ไปคราวนี้ตัวนั้นมีสังขารตัวที่ดวงตานี่มีสังขารแต่ฟื้นตัวมาแล้วแต่เด็กมันไม่มีสังขารมันมีแต่กิจแต่ดวงตานี่ถือเขาจับกิจไปแล้วไปดวงทันตกรรมตามบุพกรรมแต่กิจของเด็กนี่อายุ14-15ปีมันยังล่องลอยอยู่มันยังใช้เนกรรมในโลกนี้มันยังไม่หมดเขาได้เอามาจุตินั่นแหละมันเปลี่ยนแค่สังขารเฉยพอถัดจากนั้นมาเนี่ยก็อยู่มาไม่นานก็ไปคราวนี้ไปจริงๆนะพอมันหมดอายุสังขารนี่ท่านบอกว่ามันไม่เปลี่ยนกันที่อื่นที่ไกลนะเปลี่ยนตรงที่วาระกิจเหมือนญาติโยมฝึกกิจเนี่ยตอนจะตายเนี่ยเวทนามันเกิดนี่คนโบราณเขาบอกว่ามั่งขันทั้งห้ากวนกวายคือเวทนามันเยอะไงลูกอยู่ไหนหลานอยู่ไหนร้องเรียกมาหมดแต่มันก็อดทนไม่ได้บุพกรรมเราทำมาอย่างไรคนที่เคยฆ่าวัวก็ร้องเป็นเสียงวัวคนที่ฆ่าควายก็ร้องเป็นเสียงควายคนที่ฆ่าหมูก็กรีดร้องเหมือนหมูหมดเวลาหมดกรรมก็ไปตามกรรมมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันมาใช้นี่กรรมในโลกมนุษย์แค่นั้นแต่ถ้าเราแยกทางเราหยุดจากการทำบาปเรามานั่งสมาธิก็เหมือนเราหยุดกรรมไม่หมดแต่กรรมมันก็ยังดูเราอยู่นะบุพกรรมยังดูเราอยู่ตราบใดที่เราไปทำกรรมใหม่ก็กรรมใหม่ก็ติดตามแต่ถ้าเรายังหยุดกรรมนี่ก็ยังหยุดอยู่นี่มันไม่ได้ไปไหนมันแค่หยุดกรรมไว้เฉยเห็นไหมที่เราเขาผ่าตัดก็เหมือนเขาแบกวัวแบกควายแบกหมูแบกท้องเอาลำไส้ออกก็มาต่อลำไส้ใหม่เป็นโรคอะไรก็ดูตัวอย่างเขาเชือดไก่เชือดหมูทุกอย่างเชือดวัวเชือดควายก็มีทุกอย่างนี่เป็นบุพกรรมถ้าเราพิจารณามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ของดีท่านบอกว่าพิจารณาตามธาตุขันธ์อย่างหลวงปู่มั่นท่านเกศาผมโลมาขนนาคาเด็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อถ้าเราไม่เข้าใจเราไปดูที่ห้องผ่าตัดเขาแบกไปทุกอย่างอ๋อตับมันเป็นอย่างนี้นะลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยเป็นอย่างนี้นะก็ให้ดูตรงนั้นนะมันไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกอยู่ในกายเรานี่แหละเราจะถามอะไรมีอะไรจะถามไหมถ้าไม่มีอะไรก็จะหยุดเพราะว่าป่วยนี่ก็โรคเบาหวานมาเยี่ยมตะกี้นี่ก็นอนพักยืนนอนอยู่กับชาติเสืออยู่6เดือน7เดือนเพิ่งฟื้นตัวมาใหม่เพิ่งฉันข้าวได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณยังไม่ถึงเดือนพอนี่ก็มาเจอต่อมลูกหมากเองก็บอกว่าวัย60กว่าปีนี่มีทุกอย่างเขามาเยี่ยมทุกอย่างโรคเบาหวานมั่งต่อมลูกหมากมั่งบางทีเขาก็ยัดเยียดเยียดโรคหัวใจเขาจะยัดเยียดโรควัณโรคให้ไปเถียงกับหมอจะบอกว่าหลวงปู่หัวใจมันเต้นเร็วหลวงปู่ฉันน้ำน้อยครับถ้างั้นฉันน้ำน้อยจะทำยังไงวันหนึ่งหลวงปู่อย่างน้อยต้องฉันน้ำ3ลิตรในขณะที่เดียวกันมันฉันไม่ถึง3ลิตรหรอกก็เลยว่าแต่เยื่อหัวใจหุ้มมันก็บางได้ไปอ่านดูฉลากข้างขวดยาถ้าฉันแล้วจะมีอาการหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วคราวนี้พอไปหาหมอถาม

หมอเอายาอะไรให้ฉันฉันแล้วบอกว่าเนี่ยหัวใจเต้นเร็วแต่ถ้ามันหมดฤทธิ์ยามันก็นิ่งเต้นปกติธรรมดาถ้าฉันยาฤทธิ์ของยาเนี่ยมันก็ง่วงนอนหน้ามืดคราวนี้ก็หัวใจเต้นเร็วคุณหมอยาตัวนี้ไม่ฉันได้ไหมถ้างั้นก็ไม่ต้องฉันบ้างถ้าไม่ฉันคราวนี้จะยัดเยียดให้ไปเป็นวัณโรคโรคปอดหลวงปู่เป็นวัณโรคเขาว่าก็เลยถามหมออาการของคำว่าวัณโรคนี่มันเป็นยังไงคนที่เป็นวัณโรคนี่มันต้องไอนะหมอมันต้องมีเสลดที่เป็นเลือดด้วยนะคุณหมอว่านี่หลวงปู่ก็พวกเสลดให้คุณหมอไปตรวจแล้วก็บอกว่าไม่มีไม่มีทำไมจะยัดเยียดให้หลวงปู่มีวัณโรคคราวนี้ถ้าเขาบอกเลยบอกว่าทางงานก็ลองฉันยาถ้าไม่ฉันยาก็ต้องส่องกล่องเขาส่องกล่องก็ไม่เอาฉันยาก็ไม่อยากฉันพอดีลูกศิษย์เขาขายเครื่องมือพยาบาลอยู่เขาบอกว่าหลวงปู่รับยามาแล้วเนี่ยหลวงปู่ฉันหรือยังยังหมอบอกว่าถ้าจะฉันนี่คือให้ไปนอนโรงพยาบาล500คนนี่จะมีอาการแพ้ยาอยู่5คนมันจะเป็นผื่นคันตามผิวหนังถ้างั้นก็ไม่ต้องฉันเลยแกก็มาอ่านดูแกก็บอกว่าถ้าหลวงปู่ถ้าได้ปอดกลับคืนมาไตหลวงปู่ก็วายตับหลวงปู่ก็หายหลวงปู่จะเอาอะไรถ้างั้นไม่ต้องเอาเลยเอายาไปคืนเขาพอเอายาไปคืนมันก็ดีขึ้นมันก็ไม่เป็นอะไรแต่คราวนี้ยังเหลือต่อมลูกหมากก็แค่ยาโรคเบาหวานถ้าเบาหวานนี่ถ้ารู้ทันมันถ้าน้ำตาลมันลดฉันน้ำหวานเข้าไปอย่าให้มันต่ำกว่า100ถ้าต่ำกว่า100หน้ามืดแต่ถ้า120 30อยู่เป็นปกติธรรมดาเดินได้แต่ถ้าน้ำตาลลดนี่เจอทุกรายหน้ามืดนี่เราบอกว่าดูโรคก็ดูกายดูสังขารตัวเองให้รู้ทันมันแต่ถ้าไม่ทันนี่ไม่ได้ในเดี๋ยวนี้ก็พออยู่160 170น้ำตาลวัดดูทุกวันค่าน้ำตาลขึ้นสูงไม่เป็นไรแต่ถ้าน้ำตาลลด120นี่หน้าเหมือนฟุบเลยเขาบอกว่ามันมีเกียรติของมันอยู่หมอเขาก็อยากได้ตังค์แล้วขายยาแล้วได้รักษาคนไม่ได้รักษาให้หายเอาแค่นี้เนาะเอาเยอะเดี๋ยวนั่งนานเดี๋ยวจะเหนื่อย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศส

มกราคม2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามีที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสริมโทรมให้กลับคืนสู่

0: ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
1: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอธิมาเทเนียโยชิโจมาเจ
1: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
0: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะครับเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่สิบและพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทามแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
0: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
0: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองมีดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยส่งทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

ูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระ

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิกูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชธรรมปังสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

มสว่างไปที่ใจภายในไม่ต้องนึกภายนอกพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคืออดีตก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าๆไม่ควรเก็บมาคิดพยายามตัดใจไม่นึกถึงเรื่องเก่าอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจเราเร่าร้อนกวนกวายกระสับกระส่ายทำให้ใจไม่สงบสุขทำใจเป็นปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนึกถึงพระไว้ที่ใจภายในนึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดกิโลเขียวสว่างไว้ที่ดวงใจใจเต้นแรงเต้นค่อยก็สังเกตดูจนกว่าใจของเราจะสงบปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวต่างๆหมดไปจากใจเราพยายามนึกอะไรก็พุทโธไว้พุทโธผู้รู้รู้ใจตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่ใจตัวเองพุทโธผู้เบิกบานเบิกบานในดวงใจของเรานึกสว่างไว้ในดวงใจภายในพยายามไม่เก็บเรื่องราวต่างๆมาคิดนึกอดีตอนาคตพยายามละไปเรื่องเก่าเรื่องใหม่พยายามวางเฉยรู้แต่พุทโธอยู่ที่ใจธัมโมสังโฆไว้ที่ใจภายในศีลก็อยู่ที่ใจสมาธิก็อยู่ที่ใจปัญญาก็อยู่ที่ใจบุญก็อยู่ที่ใจบาปก็อยู่ที่ใจสวรรค์นรกก็อยู่ที่ใจนิพพานก็อยู่ที่ใจสุขทุกข์ก็อยู่ที่ใจทำใจเป็นพระพระก็อยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดทำใจเป็นบุญกุศลการภาวนาทำใจสงบเป็นยอดบุญบุญอะไรก็ไม่เท่ากับใจสงบพยายามน้อมนึกถึงพระไว้ทุกลมให้ใจเข้าออกทำสติระลึกรู้กายใจของเราตลอดเวลาเรานั่งอยู่อย่างใดเราก็รู้ตัวเองตลอดเวลาไม่ลืมกายไม่ลืมใจข้างในคิดอะไรก็พุทโธไว้ที่ใจคิดอะไรก็พุทโธไว้ที่ใจเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างใดเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดให้ใจเข้ายาวก็รู้ให้ใจเข้าสั้นก็รู้ให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจออกสั้นก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราให้ได้ให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโทด้วยก็ได้ให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโทให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกติดไว้ที่สองช่องจมูกของเรานึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดมาที่ปลายจมูกของเราลมผ่านเข้าผ่านออกกระทบอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้นึกเห็นสว่างติดมาที่ปลายจมูกของเราคิดอะไรก็พุทโธพุทโธไว้ที่ทุกลมให้ใจเข้าออกถ้ายังไม่สงบก็หัดนับลมให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสองให้ใจเข้าพูดให้ใจโทนับสามให้ใจเข้าพูดให้ใจโทนับสี่ให้ใจเข้าพูดให้ใจโทนับห้าให้ใจเข้าพูดให้ใจโทนับหกให้ใจเข้าพูดให้ใจโทนับเจ็ดให้ใจเข้าพูดให้ใจโทนับ8ให้ใจเข้าพูดให้ใจโทนับ9ให้ใจเข้าพูดให้ใจโทนับ10แล้วก็ตั้งต้นใหม่ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับ1ไปจนถึง10เรียกว่านับ1ถึง10ให้ใจสงบรู้อยู่ที่2ช่องจมูกลมผ่านเข้าผ่านออกกระทบอยู่ที่2ช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกเราไว้นึกสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกของเราจิตใจของเราก็ไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดทำแต่พุทโธอย่างเดียว
นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดปลายจมูกเอาไว้แล้วก็ให้ใจเข้าแล้วก็รู้สังเกตลมคนที่จะทำใจให้สงบได้ต้องมีสติพอต้องมีสติไปรู้ลมเข้าลมออกได้ทุกลมให้ใจเข้าออกถ้าเราไม่รู้ว่าลมให้ใจเข้าเป็นอย่างใดให้ใจออกเป็นอย่างใดเรียกว่าเรายังขาดสติอยู่ยังขาดสติก็ทำให้สมาธิไม่เกิดได้แต่ถ้าเรามีสติไปรู้ว่าลมเข้าเป็นอย่างใดลมออกเป็นอย่างใดกระทบอยู่ที่สองช่องจมูกมันหายใจแรงหายใจเบาก็รู้อยู่ทุกระยะลมอันนั้นทำให้สติของเราดีจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นจะทำให้ใจสงบมากขึ้นฉะนั้นเราต้องพยายามภาวนาไว้สังเกตลมเข้าลมออกที่สองช่องจมูกของเราไว้พยายามไม่คลาดเคลื่อนไปคิดอย่างอื่นถ้าคลาดเคลื่อนไปคิดอย่างอื่นใจจะไม่สงบคิดอะไรก็พุทโธไว้ที่สองช่องจมูกของเรารู้ถึงกายรู้ถึงใจตัวเองคิดถึงเรื่องเก่าก็พุทโธคิดถึงเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้ใจตัวเองผู้ตั้งสติไว้ในใจไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวติดไว้ที่กลางหน้าผากของเรานึกสว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากเป็นดวงกลมใสขาวเหมือนดวงดาว

0: เราติดที่หน้าผากของเรานึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวติดไว้ที่หนังกลางหน้าผากของเราทำสติระลึกรู้ไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดโตเกียวกลมติดหนังหน้าผากของเราระหว่างกลางคิ้วของเราตัวเองจำหน้าผากตัวเองไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวกลมอยู่ที่หน้าผากของเราคิดอะไรก็พุทโธไว้เป็นดวง
1: เจริญสุขญาติโยมที่มาฟังการบรรยายธรรมะเนื่องในงานสงกรานต
0: ์เป็นดวงกลมใสขาวเหมือนดวงดาวติดที่หน้าผากของเรานึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวติดไว้ที่หนังกลางหน้าผากของเราทำสติระลึกรู้ไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดโตเกียวกลมติดหนังหน้าผากของเราระหว่างกลางคิ้วของเราตัวเองจำหน้าผากตัวเองไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวกลมอยู่ที่หน้าผากของเราคิดอะไรก็พุทโธไว้เป็นดวง
1: เจริญสุขญาติโยมที่มาฟังการบรรยายธรรมะเนื่องในงานสงกรานต์อันที่พวกเราใส่ใจเรื่องการทำใจเพราะคนเราเนี่ยไม่ได้มีเวลาทำใจนี่ก็ถือว่าคนที่ยังขาดกำลังบุญอยู่กำลังบุญนี่ตามความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เนี่ยอาศัยบุญอยู่ทุกวันเนี่ยอาศัยบุญเก่าที่เราได้กินได้อยู่เนี่ยอาศัยบุญเก่าบาปเก่านี่ยังไม่ตามมาถ้าบาปเก่าตามมาย่างบุญใหม่บาปย่างได้ก็จะทุกข์ทรมานบาปกับบุญเขาวิ่งแข่งกันอยู่ตัวเรานี่เป็นหลักชัยตัวเราเป็นหลักชัยบาปกับบุญนี่เหมือนกับนักแข่งรถใครก็ต้องการจะถึงที่ชนะคนแข่งรถนี่มีเท่าไหร่ก็บิดเต็มที่เร่งเต็มที่เพื่อจะไปสู่ชัยชนะบุญที่เราทำไว้ก็เหมือนรถแข่งก็จะวิ่งมาหาเรามาเต็มตาเต็มหูเต็มกายเต็มใจเราบุญมาให้เต็มบาปก็มาให้เต็มก็ต้องการเป็นผู้ชนะทุกวันนี้จึงว่าบุญบาปอยู่คู่กันกรรมดีกรรมชั่วอยู่คู่กันแต่นี่ว่าถ้าบุญวิ่งแข่งชนะบุญวิ่งแข่งชนะเราก็ได้ความสุขทั้งกายวาจาใจรู้สึกว่าอยู่ได้บุญเป็นผู้ชนะถ้าบาปชนะล่ะมันวิ่งมาทันเราตอนเกิดตอนเข้าท้องแม่มันวิ่งทันมันก็มาทำให้ขาเสียตาเสียหูเสียจมูกเสียผิวเสียหรืออะไรอาการตามที่สองหรือสมองเสียสติปัญญาเสียไปก็เกิดมาไม่ครบไม่สมบูรณ์ถ้าใจมันเสียก็เป็นคนปัญญาอ่อนหรือเป็นคน

ไม่สภาพจิตไม่ดีคนบ้าบอเกิดมาแล้วไม่ดีนี่เพราะว่าบุญวิ่งมาถึงมาแต่งให้เราได้เข้าครรภ์มารดาแต่บาปมันวิ่งมาทันตอนกำลังตั้งท้องอยู่เข้ามาแทรกเลยมาตัดโน่นให้ขาดตัดนี่ให้ขาดเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาสอนเรื่องการละบาปบำเพ็ญบุญ

0: เกิดโรคตามมาโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันอันนั้นมันผ่านมันมาจะเกิดไงมันตามมาแทรกความจริงแล้วมันไม่ใช่บาปรุนแรงอะไรเป็นการเบียดเบียนมาบีบคั้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองเหมือนผงเข้าตาเนี่ยแต่ว่ามันทำให้ระคายเคืองทำให้เจ็บปวดบาปนี่เป็นผู้ฆ่าบุญเป็นผู้ฆ่าบุญนี่เป็นตัวสร้างมันมีอยู่ในตัวของสัตว์มนุษย์กับประสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้ามันตามไม่ทันหลุดมาได้บาปมันตามมาเข้าคันไม่ทันมันมาแสดงกรรมไม่ได้มันมาตามตกแต่งไม่ทันบาปมันตกแต่งไม่ทันก็ออกมารูปร่างหน้าตาดีสติปัญญาดีไม่พิรุธไม่บกพร่องพ่อแม่ก็ดีใจไม่ต้องเลี้ยงลูกพิการเหมือนมีบุญมาเกิดบางคนเป็นปิยบุตรประเสริฐกว่าพ่อแม่หน้าตาดีกว่าพ่อแม่สติปัญญาดีกว่าพ่อแม่บางคนนี่แย่กว่าพ่อแม่ไม่เอาไหนถ้าเกิดมาพ่อแม่ก็ดีหน้าตาดีแต่ลูกไม่ดีบางทีเหมือนกันให้เหมือนกันนี่กรรมมันพอกันกรรมมันพอกันกรรมมันพอกันอย่างเช่นไรเช่นหมูมาเกิดเป็นหมูก็เหมือนหมูหน้าตาเหมือนหมูสุนัขก็มาเกิดเป็นสุนัขมันเป็นกรรมผ่านกรรมมันพอกันมาเกิดเป็นเป็ดก็หน้าตาเหมือนเป็ดมาเกิดเป็นไก่ก็หน้าตาเหมือนไก่มาเกิดเป็นงัวก็เหมือนงัวเหมือนควายเหมือนควายบางทีมันก็แหวกแนวมันตัวมันก็เกิดมาขี้โลกมันตัวก็เกิดมาดีกว่าพ่อแม่ฉะนั้นจึงว่าเนี่ยนะบุญที่มันตามมาทันบาปที่ตามมาทันพอหลุดพ้นจากท้องพ่อแม่แล้วตัวนี้ก็แสดงผลบุญผลบุญของเราผลวาสนาของเราผลที่เราสร้างกันมาสร้างมาตั้งโน่นเป็นอสงไขยเลยพวกเราได้สร้างกันมาใช้กันมากเขาบอกว่าทำบุญครั้งหนึ่งมันอยู่ไปเป็นกับหนึ่งทำบาปครั้งหนึ่งมันเป็นกับหนึ่งตามส่งผลแล้วบุญเนี่ยถ้าทำแล้วไม่ทำต่อเนี่ยมันก็จะหมดบุญหมดบุญก็ต้องล่วงลงไปสู่นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: ที่เวลาทำมากๆเข้าบางทีนิวรณ์ตัวนี้เข้ามาแทรกมันนั่งมันจะเอาแต่นั่งอย่างเดียวไม่ยอมไปทำอะไรเลยกลายเป็นมีอะไรเขาเรียกศัตรูใกล้เดี๋ยวตัวเนี้ยเข้ามาแทรกก็ต้องมีความวิริยะเข้ามาถ่วงดุลเอาไว้ในพละห้านะสมาธิทำมากก็จะมีความขี้เกียจวิริยะก็ต้องมาเข้ามาสมดุลวิริยะมากสมาธิน้อยก็จะกลายเป็นฟุ้งซ่านทีนี้เมื่อมีความขี้เกียจคือถีนมิทธะเข้ามาก็จะกลายเป็นทำให้ผู้ที่ไม่รู้ทันก็ถูกมันครอบงำมันก็จะไม่พัฒนาไปต่อนี่ถ้าเราจะพัฒนาต่อว่ารู้เท่าทันซะก่อนอันนี้แค่มันซึมซึมมันจะรู้แล้วนี่เป็นถีนมิทธะเคลิ้มๆถีนมิทธะขี้เกียจถีนมิทธะรู้ทันมันรู้ทันมันแล้วเนี่ยนะพอรู้แล้วเนี่ยเราก็จะจำลักษณะของมันได้ว่านี่มันเป็นกิเลสนะมันเป็นนิวรณ์นะถ้ารู้แล้วมันขยันขึ้นมาได้เลยก็

แต่ถ้ารู้แล้วมันยังซึมอยู่ยังขี้เกียจอยู่ยังห่อเหี่ยวอยู่ยังท้อแท้อยู่ยังเคลิ้มอยู่อาจจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถแรกๆอาจจะใช้การขยับตัวบ้างนะขยับตัวมีผัสสะมาสัมผัสนะลืมตานะลืมตาซึ่งจะอยู่ในอุบายการแก้ง่วงความง่วงนี่ก็เป็นตัวกิเลสตัวเดียวกันคือทีนะวิถานเองนั้นจะแก้ขี้เกียจก็อุบายก็คือเริ่มต้นเลยรู้ทันมันก่อนรู้ทันมันดับแล้วเนี่ยถ้ารู้ได้จริงมันจะตื่นขึ้นมาสติมันจะตื่นขึ้นมาคราวนี้อะไรควรทำก็ทำนะนี่ถ้าไม่ตื่นแสดงว่ามันรู้ยังไม่พอรู้ไม่จริงมันไม่ดับไปหรือมันยังปรากฏอยู่เนี่ยก็ต้องขยับตัวบ้างเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็มันขี้เกียจก็ทำสอนตัวเองว่าถ้ามันยังขี้เกียจอยู่ก็จะเดินไปนี่นะไม่ยอมลงมานั่งต้องสั่งสอนมันบ้างนะไม่งั้นมันจะถูกตามใจพอตามใจมันก็จะซึมถึงเวลาก็ซึมประมาณนี้ก็ต้องอะไรแก้บ้างประมาณนี้นะต่อไปโยมบริสุทธิ์กราบเรียนพระอาจารย์มีกิเลสตัวหนึ่งซึ่งผมกลัวมากและไม่กล้าปล่อยให้หลงคิดเลยนั่นคือพยาบาทครับซึ่งความน่ากลัวของมันคือใจผมจะรู้สึกยินดีเวลาคิดร้ายกับคนที่เป็นอริที่ผมยังมีพยาบาทเหลืออยู่เพราะตอนนั้นผมไม่ได้เอาคืนยังคาใจในสิ่งที่เขาทำกับผมครับตอนนี้ผมท่องคำบริกรรมบ่อยขึ้นเพื่อเปลี่ยนอารมณ์และบรรเทาความรู้สึกพยาบาทให้สั้นลงแต่ถึงอย่างนั้นพยาบาทก็ผุดขึ้นบ่อยมากและทำให้ผมเหนื่อยและเศร้าหมองอย่างมากเลยครับคำถามคือผมจะรับมือกับพยาบาทและปล่อยวางความรู้สึกคาใจถึงสิ่งไม่ดีที่เขาทำกับผมอย่างไรดีครับอย่างน้อยขอแค่ความพยาบาทของผมลดลงบ้างก็ยังดี มันเป็นความพยาบาทมีคิดร้ายผสมเข้าไปเนี่ยเป็นโทสะแล้วก็ไอ้ตัวที่ผูกใจเจ็บอันนี้ก็เป็นโทสะอีกระดับหนึ่ง เป็นอุปนาหะใช่ไหมเป็นความผูกใจผูกโกรธกิเลสหลายตัวนะ แล้วยินดี มีความยินดีในการคิดร้ายโออันนี้มันเข้าข่ายอะไรเริ่มเห็นผิดแล้ว เริ่มสะใจครับสะใจในการเห็นศัตรูแม้ในความคิดนะคิดไปแล้วเห็นศัตรูพินาศในความคิดยินดีอันนี้ถ้าไม่รู้ทันว่าเรากำลังคิดอย่างนี้แล้วก็ยินดีด้วยนะมันจะไปทำจริงนะเพราะมันมีความยินดีแต่ถ้ารู้ทันครับรู้ทันความยินดีนั่นซะแล้วนี่เราเริ่มที่จะถูกครอบงำแล้วนะมันจะเชื่อในความคิดอันนั้นแล้วเพราะมันเริ่มยินดีแล้วมันเริ่มเห็นผิดแล้วก็ต้องเตือนตัวเองนะให้เจริญโยนิโสมนสิการสักหน่อยหนึ่งมาเตือนตัวเองสักหน่อยว่าดูซิเนี่ยตอนที่เราคิดอย่างนี้เนี่ยใจมันสุขหรือเป็นทุกข์ไอ้ยินดีตอนนั้นเนี่ยนะมันจะหลอกเราว่าเป็นสุขคิดร้ายกับเขานะรู้สึกยินดีมันจะหลอกเราเป็นสุขแต่จริงแล้วเนี่ยขณะนั้นกำลังร้อนรนมีความเดือดภาษาไทยมันจะใช้คำนี้นะเดือดมันเดือดมันร้อนในหัวประมาณนี้ความร้อนพุ่งพล่านจริงๆแล้วถูกเผารนถูกเผารนด้วยความโกรธเป็นทุกข์จิตใจเป็นทุกข์มันอยู่นิ่งไม่ได้
นอยู่นิ่งไม่ได้ความทุกข์ทนอยู่นิ่งไม่ได้คือเป็นทุกข์นั่นเองนั้นให้เตือนตัวเองเลยว่าผู้รับผลของกรรมคนแรกในการคิดร้ายก็คือเราเป็นทุกข์ทันทีที่คิดร้ายนั่นเองทุกครั้งที่คิดร้ายร่างกายก็เครียดตอนในแง่ของรูปธรรมอันนี้นะร่างกายก็หลั่งสารอะไรที่ทำให้เกิดความเครียดร่างกายเป็นกรดใจก็รุ่มร้อนศัตรูอาจจะยังเดินยิ้มอยู่ก็ได้นะอาจจะนั่งกินไอติมอันต้าสมูทอะไรอยู่อร่อยเรากำลังร้อนใจเรานั่นแหละสร้างทุกข์ให้เราถ้าเราจะทำการแก้แค้นนะมีพระรุ่นพี่อาตมาเคยเสนออย่างเงี้ยว่าเวลาคนแค้นกันเนี่ยท่านแนะอุบายทำใจเราให้เป็นสมาธิรักษาศีลถ้าไม่มีศีลมาก่อนก็เริ่มสมาทานศีลเลยแล้วทำใจเราให้เป็นสมาธิแล้วทำปัญญาให้เกิดทำบรรลุมรรคผลได้ยิ่งดีเหตุผลของท่านคือทำเราให้เป็นเนื้อนาบุญพอมันทำอะไรเรานั้นมันจะได้บาปเยอะๆแต่คิดนี้คงไม่ได้นะแต่เทคนิคของท่านคือถ้ายิ่งไปคิดแค้นเขาเนี่ยเรายิ่งเป็นเนื้อนาบุญที่ไม่ดีก็เพราะเรากำลังมีกิเลสท่วมหัวอยู่แต่ถ้าเรารู้ทันมีสติแล้วเนี่ยเรากำลังเป็นนักภาวนาถ้าเขากำลังคิดร้ายอะไรกับนักภาวนาก็น่าจะมีวิบากมากขึ้นอะไรนี่นะงั้นการแก้แค้นไม่ใช่คิดนะครับไม่ได้คิดเพื่อที่จะในแง่ที่จะพยาบาทแต่พยาบาทแล้วรู้ทันถ้าเขายังทำอะไรกับเราผู้กำลังเจริญสตินี้อยู่เขาจะได้รับวิบากมากแต่อย่าไปคิดในแง่ที่ว่าฉันจะทำตัวให้เป็นคนดีเพื่อแกจะได้รับวิบากมากนี่เป็นจะกลายเป็นว่าเหมือนยังคิดเอาคืนก็อยู่ใช่ไหมแต่เป็นเบื้องต้นพอทำไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราคิดไม่ดีเนี่ยเรารับวิบากเองเราเป็นผู้ที่เป็นทุกข์ก่อนเขาถ้าเราถูกครอบงำแล้วไปพูดร้ายไปทำร้ายเขาจริงๆเป็นการเอาคืนพอเอาคืนอย่างนั้นนะเราคิดว่าเอาคืนแล้วจะจบแต่จริงๆไม่จบเขาก็คิดที่เอาคืนเหมือนกันแล้วเอาคืนกับเราพูดคิดเอาคืนก็ไม่ค่อยมีวิบากในแง่ที่ว่าเป็นโทษอะไรกับเขาเท่าไหร่มันมีแค่ว่าจองเวรกันเท่านั้นเองเป็นคนเลวจองเวรกับคนเลวแต่ถ้าเขาจองเวรเขาคิดร้ายเขาทำร้ายอะไรกับเราผู้ไม่คิดร้ายต่อเขาเองได้รับวิบากมากในทางกลับกันถ้าเรากำลังคิดร้ายกับเขาอยู่กำลังพยาบาทกับเขาอยู่แล้วถ้าเขาไม่คิดตอบอันนี้เราสวยนะ นี่เรากำลังเป็นเทวทัตคิดร้ายกับพระโพธิสัตว์มาเนี่ย ลองนึกดูดีๆนะถ้าเขากำลังคิดร้ายกับเราเราไม่คิดร้ายตอบก็เทวทัตในอดีตชาติคิดร้ายกับพระโพธิสัตว์กันนะผู้คิดร้ายและทำร้ายได้รับวิบากมากสมมติว่าตายไปด้วยกันทั้งคู่เนี่ยฝ่ายหนึ่งผู้คิดร้ายนะทำร้ายนะตกนรกเป็นตกอเวจีเลยนรกลึกเลยส่วนผู้ถูกทำร้ายให้อภัยแล้วก็ไม่โกรธตอบกลายเป็นว่าไปเป็นพระพรหมเจริญเมตตาไปเป็นพระพรหมได้ในทางกลับกันตอนนี้เรากำลังพยาบาทเราเนี่ยนะกำลังพยาบาทแล้วสมมติว่าเขาเนี่ยไม่คิดร้ายตอบกับเราหรือใจขณะนั้นก็มีศีลมีสมาธิอยู่ตอนนี้อันตรายแล้วนะระวังให้ดี
ให้เจริญอุเวขาพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเขาถ้าเขาทำกรรมที่ไม่ดีเขาย่อมได้รับวิบากที่ไม่ดีของเขาเองส่วนเราตอนนี้กำลังมีมโนกรรมกำลังคิดแค้นคิดพยาบาทเป็นมโนกรรมนะแถมมีความยินดีด้วยนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะมันจะจูงเราไปสร้างอกุศลกรรมครบถ้วนเลยทั้งมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมครบถ้วนอันตรายนะก็ให้เห็นโทษภัยของมันถ้าจะระบายอะไรก็ในหลักจิตวิทยานะก็ให้เขียนระบายได้เขียนระบายแล้วขยำทิ้งปล่อยทิ้งไประบายระบายกับตัวเองบ้างก็ได้เขียนแล้วอย่าไปทำจริงแต่จริงในแง่ของการเจริญสติก็คือรู้ทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่คิดทุกข์แล้วรู้แล้วพอมันเผลอคิดก็รู้เผลอโกรธไปก็รู้ว่าเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็มองในแง่ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โกรธตอบผู้กำลังโกรธอยู่กำลังทำอกุศลกรรมซึ่งได้รับวิบากแรงถ้าเขาโกรธเราทำร้ายเราผู้ไม่โกรธตอบเขาจะได้รับวิบากแรงแต่ตอนนี้เรากำลังโกรธอยู่ถ้าฝ่ายเขาไม่โกรธตอบเราจะรับวิบากเองนะต่อไปโยมนโม ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำการปฏิบัติในการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยครับโอ้โหนี่คำนี้มันเป็นหัวใจของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานประโยคนี้ไม่ใช่คำนี้ประโยคนี้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางหมายความว่าในการเจริญสติเราเจริญสติเลยนะให้รู้กายหรือรู้ใจมีขอบเขตของการเจริญสติสมมติว่าเราจะอยู่ๆจะมารู้กายรู้ใจยังไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยนะก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนก็ได้กรรมฐานเนี่ยเป็นทำสมถกรรมฐานเช่นรู้ลมหายใจอันนี้ก็คือดูกายนั่นเองแต่บางทีกรรมฐานเริ่มต้นเราอาจจะไม่เป็นกายก็ได้อาจจะเป็นคำบริกรรมก็ได้พุทโธมาเฉยๆมีคำบริกรรมมีสมมติบัญญัติขึ้นมาแล้วเลือกถึงสมมติบัญญัติอันนี้เป็นการทำจิตสงบถ้าใจอยู่กับคำบริกรรมนั้นก็ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนตอนนั้นขณะนั้นกำลังสงบถ้ากายขยับขึ้นมาแล้วรู้เห็นการขยับเห็นเป็นกายการรู้กายก็คือเห็นเป็นกายถ้าไม่รู้เป็นกายไปรู้เป็นอะไรรู้เป็นเรารู้เป็นกูแขนกูขยับแขนกูเหยียดแขนกูโค้งอะไรนะฉันเงยหน้าฉันเหลียวซ้ายฉันแลขวามาเนี่ยมันกลายเป็นฉันไม่เห็นกายเห็นกายเป็นกายคือเห็นเป็นเหมือนเป็นรูปธรรมหรือเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านเปรียบว่ามันเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะสักตัวหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ที่มันหายใจได้ประมาณนี้เห็นกายเป็นกายเห็นเป็นก้อนนะสักก้อนหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวอยู่ที่มันเคลื่อนไหวเป็นประจำเลยคือมันหายใจกายมันหายใจถ้าใครเห็นกายหายใจได้ก็ดูกายหายใจไปเลยนะทำสมถกรรมฐานใจสงบอยู่การดูลมหายใจได้เลยนะบางทีก็จะเห็นลักษณะกายเป็นกายแล้วก็เห็นมันเป็นเพียงก้อนนะสักก้อนหนึ่งเลยนะมันจะแยก
ออกมาระหว่างกายที่กำลังถูกรู้กับจิตเป็นผู้รู้ได้ด้วยนี่ก็คือเจริญปัญญาบางทีก็แยกได้ว่ากายนี่มันไม่ใช่เราด้วยนะมันเป็นธาตุธาตุลักษณะของการเจริญปัญญาคือเห็นมันเป็นที่รวมของของแข็งแล้วก็น้ำแล้วก็ความเคลื่อนไหวและความร้อนความเย็น อันนี้คือเห็นธาตุธาตุดินน้ำไฟลมถ้าเห็นเป็นที่รวมของธาตุเท่านั้นเองไม่ใช่เราอย่างนี้ก็เจริญปัญญาเจริญวิปัสสนา เห็นกายแสดงไตรลักษณ์ในแง่ของความเป็นอนัตตาและเห็นใจเห็นใจเนี่ยอยู่ๆจะดูใจเลยก็ดูยากนะก็ทำกรรมฐานก่อนทำกรรมฐานสักอย่างจะพุทโธก็ได้หรือเห็นกายก่อนก็ได้นะแล้วพอมันไม่พุทโธจิตมันไม่ยอมพุทโธมันไปรู้อย่างอื่นไปรับรู้อย่างอื่นเช่นพุทโธอยู่เนี่ยขณะนี้กำลังสงบจิตมีพุทโธเป็นอารมณ์แล้วนั่งทำสมถะกรรมฐานถ้ามันลืมพุทโธไปสนใจอะไรดีชายแดนนะชายแดนตอนนี้เป็นยังไงแล้วพอไปสนใจเรื่องชายแดนลืมพุทโธขณะนั้นกำลังหลงขณะคิดถึงเรื่องชายแดนขณะนั้นกำลังหลงถ้ามีสติรู้ใจก็คือเห็นใจว่าเมื่อกี้มันหลงเห็นใจที่หลงไม่ใช่รู้เรื่องราวรู้ใจคือรู้ความหลงที่เกิดขึ้นกับใจหรือรู้ใจที่หลงอยู่นั่นคือเห็นจิตเห็นมีสติเห็นจิตเวลาเห็นจิตที่หลงเนี่ยมันไม่ได้จำเรื่องราวนะมันจำว่าจิตหลงเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นครั้งแรกมันจะรู้สึกชัดเจนมากมันความแปลกใหม่ที่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเพิ่งเห็นครั้งแรกนะพอเห็นครั้งแรกเห็นว่าจิตหลงเป็นอย่างนี้มันจะมีความรู้สึกตื่นขึ้นมาเลย อ๋อจิตหลงเป็นอย่างนี้พอดูจิตเขาดูจิตกันอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็ดูครั้งเดียวยังไม่พอก็ต้องดูใหม่จะดูใหม่ดูจิตเลยก็ดูยากทำกรรมฐานต่อกรรมฐานใหม่นะถ้าพุทโธอยู่ก็พุทโธใหม่หลงอีกรู้อีกแล้วก็ทำกรรมฐานใหม่ให้หลงอีกก็รู้อีกตอนรู้เนี่ยให้รู้ด้วยจิตที่ตั้งรู้ตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางดัง นั้นคำว่ามีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยเป็นกรอบหรือเป็นตัวฐานของการสังเกตว่าเราจะสังเกตทำกรรมฐานไปแล้วสังเกตว่ากายเป็นยังไงสังเกตว่าใจเป็นยังไงแล้วแต่มันจะปรากฏอะไรขึ้นมาส่วนคำว่าตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือเห็นกายเป็นกายจริงๆเห็นจิตก็เห็นเป็นจิตจริงๆเห็นจิตหลงก็มันหลงจริงๆความหลงเกิดขึ้นจริงๆยอมรับความจริงของมันรู้แบบนี้ว่ารู้สื่อๆรู้ว่ามันมีหลงอยู่จริงๆรู้ตามที่มันเป็นไม่ปฏิเสธไม่ใช่ว่าเอ้ยหลงแล้วไม่ดีต้องรีบดึงกลับมาอันนี้ไม่ใช่รู้ตามที่มันจริงรู้ตามที่จริงคือหลงจริงๆตอนนี้ทำความรู้จักสภาวะหลงแล้วก็ทำกรรมฐานใหม่หลงอีกรู้อีกทำกรรมฐานใหม่ไปเรื่อยๆจนมันจำได้แม่นจำได้แม่นแล้ววันหลงเป็นอย่างนี้นะพอมันหลงใหม่ทีคราวนี้ไม่ต้องเจตนารู้เลยมันรู้เองครับรู้เองอย่างนี้แล้วมันจะเห็นแล้วว่าหลงที่มีอยู่เนี่ยนะกับจิตที่รู้อยู่เนี่ยคนละขณะกันหลงกับรู้เนี่ยคนละขณะกันคือหลงเป็นอดีตที่มันดับเมื่อกี้นี้และรู้นี่เป็นปัจจุบันคราวนี้ก็เรียกว่ามีความจริงของหลงนอกจากหลงจะเป็นหลงจริงๆแล้วเนี่ยมันดับแล้วไอ้หลงที่มีอยู่จริงเมื่อกี้เนี่ยมันดับแล้วมีรู้เกิดขึ้นมาแล้วรู้เกิดขึ้นมาทีไรหลงดับทุกทีเนี่ยเป็นเห็นตามที่เป็นจริงว่าหลงมีอยู่ระดับไปดูไปเรื่อยๆยังรู้สึกว่าตัวรู้เนี่ยยังเป็นเราหลงไม่เที่ยงแต่ยังเป็นเรารู้ว่าหลงมันไม่เที่ยงก็ดูต่อไปในที่สุดก็จะมาเห็นความจริงว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยเองก็ไม่เที่ยงด้วยไม่แล้วก็ไม่ใช่เราด้วยเห็นสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นกายหรือใจ
หรือว่ารู้กายรู้ใจเนี่ยให้มันทั้งกายทั้งใจเนี่ยแสดงความจริงว่ามีอยู่แล้วดับไปไม่เที่ยง

ซึ่งจะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยจิตที่รู้เนี่ยต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นหมายความว่าเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิสมาธิมีสองแบบสมาธิแบบแรกคือจิตรวมอยู่กับอารมณ์อย่างเช่นพุทโธจิตรวมอยู่กับพุทโธแล้วพอคิดเรื่องชายแดนก็ไปรวมกับเรื่องราวชายแดนพอจิตรู้แบบตั้งมั่นคือไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรกับจิตที่หลงเมื่อกี้นี้มันจะกลายเป็นรู้อยู่ว่ามีหลงแต่ไม่เข้าไปทำอะไรกลายเป็นตั้งมั่นจิตนี้รู้จิตหลงจิตหลงเป็นอารมณ์ของจิตที่รู้นี้จิตหลงเมื่อกี้เนี่ยตอนที่จิตหลงเป็นปัจจุบันจิตหลงนั้นเป็นจิตที่กำลังคิดเรื่องราวจิตนั้นมีเรื่องราวเป็นอารมณ์แต่พอจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงเป็นอารมณ์ของจิตรู้นี้แล้วจิตรู้เนี่ยไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแทรกแซงก็เรียกว่าแค่รู้แค่ดูก็เลยเป็นจิตที่ตั้งมั่นถ้าไม่ตั้งมั่นจะเข้าไปกับไปจับไอ้จิตที่หลงนั้นรีบดึงกลับมาพุทโธใหม่อันนี้เรียกว่าเหมือนรู้ว่าหลงแต่รู้ด้วยใจไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นเหมือนรู้แต่ไม่ตั้งมั่นแต่ถ้าตั้งมั่นก็คือว่าแค่รู้แค่ดูแค่รู้แค่ดูไม่เข้าไปทำอะไรความรู้สึกแรกๆจะเหมือนว่าจิตหลงนั้นอยู่ต่างหากจิตรู้อยู่ต่างหากนี่คือจิตตั้งมั่นแล้วมันมีจิตตั้งมั่นนี้แล้วมันจะพร้อมเจริญปัญญาคือเห็นว่าจิตหลงอยู่จริงแต่จิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงดับแล้วสิ่งที่ถูกรู้นั้นจริงๆแล้วมันเพิ่งดับเมื่อกี้นี่เองมันจิตรู้ขึ้นมาแล้วมันดับเลยจิตรู้เกิดขึ้นมาดับเลยประมาณนี้บางทีก็จะใช้คำว่ารู้สู้สื่อรู้เฉยประมาณนี้รู้เฉยไงหลวงปู่สองวานเนี่ยใช้คำว่ารู้เฉยหลวงปู่หลวงพ่อคำเขียนใช้คำว่ารู้สู้สื่อแค่รู้แค่ดูมันก็บางครูอาจารย์บางท่านใช้คำว่าแค่รู้แค่ดูรู้สู้สื่อรู้เฉยเฉยประมาณนี้นะครับคือตัวเนี้ยตั้งฝ่ายทางครูบาอาจารย์ทางสายอีสานนะจะใช้คำว่าจิตผู้รู้คือมันทำหน้าที่แค่รู้นะถ้ามันไปจัดการแก้ไขก็ไม่ใช่รู้ละกลายเป็นผู้แทรกแซงจิตที่ตั้งมั่นคือเป็นสมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิแต่จิตไม่ตั้งมั่นคือจิตรวมอยู่กับอารมณ์ก็เป็นสมาธิทำฌานได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่สามารถจะไปเจริญปัญญาหรือว่าไม่สามารถจะไปเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่ถูกรู้นั้นได้จิตที่ตั้งมั่นคือรู้อารมณ์แต่ไม่รวมอยู่กับอารมณ์จึงจะเห็นอารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์ได้ นี่ถ้าเห็นมันวิ่งมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปจิตเคลื่อนเห็นจิตเคลื่อนแล้วได้จิตตั้งมั่นเหมือนกันนะอีกแบบนึงคือรู้ด้วยใจเป็นกลางนะจิตตั้งมั่นและเป็นกลางความเป็นกลางเนี่ยคือเวลารู้เวลาทำกรรมฐานไปหลงแล้วรู้ตอนรู้เนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสภาวะที่ถูกรู้นั้นด้วยรู้แล้วยินดีเป็นยังไงเป็นยังไงยินดีเช่นมีสภาวะดีๆก็จะให้มันอยู่นานๆเข้าไปประคองจิตนั้นนี่ดีจังให้มันอยู่นานๆอันนี้ไม่เป็นกลางหรือว่าจิตเมื่อกี้เป็นสมมติว่าทำกรรมฐานไปแล้วหลงไม่อยากหลงไม่ชอบไอ้หลงนี่ไม่ชอบก็คือยินร้ายไม่ชอบมันรู้อยู่นะแต่ไม่ชอบมันผลปรากฏเป็นยังไงมันจะเข้าไปแก้ไขแทรกแซงมันหลงเหรอกลับมาเอามาอยู่ที่เดิมเพื่อจะให้ไม่หลงวันนี้มันก็กลายเป็นว่าทุกครั้งที่ทำด้วยใจที่ยินดีหรือยินร้ายก็จะไม่เห็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่ปรากฏนั้นและไม่เกิดสัมมาสมาธิด้วยนั้นประโยคอันนี้เรียกว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็คือเป็นคำแนะนำในการทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเมื่อทำได้ตรงตามประโยคนี้ครบถ้วนก็จะเห็นความจริงของสิ่งที่ปรากฏว่าไม่ว่าสิ่งใดปรากฏมาสิ่งนั้นดับแม้กระทั่งตัวรู้นี่เองด้วยตัวรู้นี่เองก็ไม่เที่ยงและไม่ใช่เรา
ถึงตรงนี้ก็จะได้บรรลุมรรคผลอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันนั้นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอันนี้ก็เป็นจุดเป็นประโยคเพื่อให้มาตรวจสอบว่าสิ่งที่เราภาวนาหรือปฏิบัติกันอยู่นี้มันตรงทางไหมมันถูกต้องไหมถ้ากำลังคิดเมื่อไปเรื่อยๆไม่มีสติถ้ามีสติรู้อะไรอยู่แล้วแต่มันปรากฏบางทีก็จะรู้กายบางคนรู้กายก่อนก็รู้กายไปบางคนรู้ใจก่อนก็รู้ใจไปถ้ายังไม่รู้กายไม่รู้ใจทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทำกรรมฐานตั้งต้นเนี่ยอาจจะเป็นลมหายใจดูลมหายใจเอาลมหายใจเป็นอารมณ์จิตมารู้ลมหายใจร่วมกับลมหายใจนี้ก่อนก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปอยากสงบอย่าไปอยากสงบถ้าทำกรรมฐานด้วยใจอยากสงบนะพอมันไม่สงบนะมันจะรู้ด้วยใจไม่เป็นกลางมันจะรู้ด้วยใจไม่ตั้งมั่นมันจะเข้าไปคว้าจิตนั้นเพราะไม่ชอบความไม่สงบเพราะเราอยากสงบพอเห็นพอมันไม่สงบเราก็เห็นด้วยนะมันจะไม่ได้ดูด้วยใจเป็นกลางละมันจะรีบคว้าจิตนั้นแล้วกลับมามันก็ไม่เกิดจิตตั้งมั่นดังนั้นแค่ยกจิตขึ้นมาสู่อารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งก็มีวิตกแล้วก็คลอเคลียอยู่กับมันแล้ววิจารแค่นี้ก็สงบแล้วมันจะสงบได้นานเท่าไหร่ก็ช่างมันเพราะตรงนี้ไม่ใช่เป้าหมายจริงคือหลงแล้วรู้เพื่อจะเกิดจิตตั้งมั่นในการรู้ว่าหลงเป็นยังไงแล้วรู้เนี่ยก็รู้ได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็คือแค่รู้แค่ดูไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่แทรกแซงไม่มีตัณหากับปรากฏการณ์ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีตัณหาแค่รู้แค่ดูก็เอาไว้ตรวจสอบซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีข้อผิดพลาดเช่นไม่มีสติพอมีสติขึ้นมาก็เวลาจิตหลงไปรู้ทันไม่ยอมหลงไม่ชอบความหลงอันนี้ก็ไม่เป็นกลางนั้นเทคนิคอีกนิดหนึ่งคือเวลาทำกรรมฐานทำด้วยใจที่พร้อมจะหลงมันจะได้มีสติรู้หลงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางได้ง่ายขึ้นมานี้นะต่อไปโยมเข้าหลามอ่อเจ้ากราบนมัสการพระอาจารย์ทำไมเวลาสวดมนต์ทีไรเสียงจิ้งจกดังมากทุกทีจะเอาตอบในแนวไหนมีครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าเสียงจิ้งจกเวลาเราสวดมนต์เนี่ยอาจจะเป็นเสียงของเทวดาแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงให้เรารู้ว่าเทวดามาไปทำให้จิ้งจกมันร้องว่าเทวดารับรู้แล้วนี่นะอันนี้ถ้าแนวทางความเชื่ออย่างนี้ไปก่อนก็ดีเหมือนกันก็ทำให้เรามีศรัทธานะมีความเพียรที่จะภาวนาหรือว่าจะสวดมนต์ต่อแต่นี่เราจะไปตั้งมาตรฐานว่าต้องให้ดังทุกครั้งนะจึงจะสวดถ้าไม่ดังไม่สวดไม่ต้องอย่างนั้นเราก็สวดของเราประจำนั่นแหละทีนี้ถ้าจะไม่ให้ดูสมมติว่าเราจะไปอธิบายให้เพื่อนฟังบอกว่าเนี่ยเทวดามาอนุโมทนากับฉันทุกวันเลยถ้าเทวดาเพื่อนถามว่าเทวดามาอนุโมทนาไงร้องเสียงจิ้งจกเงี้ยนะเดี๋ยวถ้าเพื่อนไม่ศรัทธาด้วยก็เดี๋ยวเขาจะหาว่าเรางมงายถ้าอธิบายในแง่อะไรเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็คือเวลาเราสวดมนต์เนี่ยบรรยากาศมักจะสงบเราคุยกันเวลาไม่ได้สวดมนต์นะเราจะคุยนู่นคุยนี่ใช่ไหมเสียงดังแต่เวลาสวดมนต์เนี่ยมันจะสงบพอสงบไปแล้วเนี่ยบรรยากาศมันก็จะทำให้เงียบพอเงียบแล้วพอมีเสียงอะไรแปลกนิดนึงมันจะสังเกตได้ง่ายจิ้งจกมันอาจจะร้องของมันประจำอยู่แล้วนะ
วลาสวดมนต์

มาเปิดไฟไหมถ้าเปิดไฟนะจิ้งจกก็จะมากินแมลงเรากินแมลงก็การเปิดไฟมันก็ดึงดูดจิ้งจกเข้ามาใช่ไหมมีแมลงยิ่งตอนแมงเม่ามาแล้วนะก็จะจิ้งจกจะมานอกจากจิ้งจกอาจจะมีตุ๊กแกด้วยมันอาจจะส่งเสียงทักทายกันวันนี้อาหารเยอะเลยอาจจะทักทายหรือว่าดีใจที่อาหารมากส่งเสียงทักทายหรืออาจจะเป็นความเป็นเจตนาของเราเมื่อเราฟังอะไรสักครั้งได้ยินอะไรสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะจำเอาไว้เนี่ยแล้วมันจะเป็นจุดคอยสังเกตของเราเองว่าเดี๋ยวจะมีเสียงอีกแล้วเดี๋ยวจะมีเสียงอีกแล้วมันจะคอยสังเกตจะเข้าใจยังไงก็ตามแล้วก็สวดมนต์ต่อไปวันนี้มีเสียงก็ดีจะบอกว่าจิ้งจกมาอนุโมทนาหรือมีเทวดามาอนุโมทนาก็ได้ทั้งนั้นหรือถ้าจะบอกว่าเป็นแค่จิ้งจกร้องนั่นเองไม่มีอะไรพิเศษมันจะร้องทักทายกันเองจะร้องเพื่อจะบอกพวกมันมาให้มากินแมลงไม่ยินดีไม่ยินได้เลยเราสวดมนต์เราต่อเราสวดมนต์ทำกรรมฐานของเราต่อถ้ามีคนหรือมีเทวดามาอนุโมทนาจริงเขาจะยิ่งอนุโมทนาถ้าเรามีใจเป็นกลางถ้าเรามีใจเป็นกลางเรายังสวดมนต์ของเราต่อไปถ้าสวดมนต์ต่อไปแล้วยังหลังจากสวดมนต์ได้ทำกรรมฐานด้วยยิ่งดีเนี่ยก็ยิ่งน่าอนุโมทนามากขึ้นนี่ถ้าเรานั่งกรรมฐานแล้วจิ้งจกมันเงียบไปก็ไม่ต้องมากังวลใจว่าเออเราทำไม่ดีเหรอเนี่ยถ้าเราไปตีค่าว่ามีใครมาอนุโมทนาเราอาจจะใจแป้วไปตอนที่ไม่มีเสียงก็สังเกตใจตัวเองแต่เรายังต้องทำกรรมฐานหรือทำความดีของเราต่อไปยังสวดมนต์ของเราต่อไปไม่ใช่วันนี้ไม่มีเสียงจิ้งจกแสดงว่าฉันทำไม่ดีไม่ใช่ไม่เอามาเป็นเครื่องชี้วัดเครื่องชี้วัดว่าเราทำสม่ำเสมอไหมสวดมนต์แล้วยังทำกรรมฐานด้วยไหมทำในรูปแบบด้วยไหมถ้าเราทำของเราเองแล้วเราเห็นของเราเองว่าเรามีความขยันมีความสม่ำเสมอใครไม่อนุโมทนาเราก็เห็นคุณความดีของเราได้เห็นการพัฒนาการของเราอันนี้น่าอนุโมทนามากกว่าน่าดีใจมากกว่าต่อไปที่ขำเพราะว่าจิ้งจกมันร้องตรงนี้พอดีต่อไปคุณคนไทยกราบนมัสการพระอาจารย์ขอความเมตตาท่านอธิบายเรื่องถ้าเห็นผู้รู้ไม่ควรติดอยู่อย่างนั้นให้รีบกลับมาทำกรรมฐานใหม่เพราะเหตุใดคะเห็นผู้รู้อะถ้าผู้รู้เกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปเห็นผู้รู้มีผู้รู้ขึ้นมาแล้วตัวผู้รู้จะไปรู้อย่างอื่นแต่มันรู้อยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราฝึกมาที่ว่าไม่ควรติดอยู่อย่างนั้นก็คือว่าผู้รู้จริงๆเนี่ยถ้าทั่วๆไปมันก็จะมีเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องดับนะก็เหมือนกับจิตทั่วๆไปมันมีเกิดดับอันนี้ผู้รู้เกิดขึ้นมาทำหน้าที่รู้อารมณ์คือสมมติว่าเราทำกรรมฐานสักอย่างนึงหลงไปแล้วรู้ตอนรู้เนี่ยมันคือรู้ว่ามีจิตเมื่อกี้หลงจิตรู้เนี่ยทำหน้าที่รู้แล้วแล้วมันก็ดับไอ้ถ้าเราเห็นว่าเอ้ยดีจังเลยไอ้รู้เมื่อกี้มันดีจังพยายามจะรู้ต่อคราวนี้เราจะเหมือนกับว่ามีจิตรู้ที่ไม่มีคุณภาพมันพยายามจะรู้อีกนะตอนนี้มันไม่ได้แล้วจะให้จิตรู้เกิดขึ้นใหม่ต้องทำเหตุของมันเหตุของมันคืออะไรเหตุมันเมื่อกี้นี้เราทำคือทำกรรมฐานหลงแล้วรู้นะคือมีรู้ขึ้นมาเพราะมีหลงมีหลงเพราะมีไม่หลงคือตอนทำกรรมฐานก็ทำกรรมฐานใหม่ให้มันหลงใหม่น่ารู้ใหม่ไม่ใช่รู้แล้วก็จะรู้ต่อไปกลายเป็นรู้เทียมรู้ที่ไม่มีกำลังความรู้สึกเหมือนจะรู้อยู่นะเมื่อกี้มีรู้แล้วฉันก็รู้ต่อนะมันก็จะเหมือนเขาเรียกว่าจ้าไปข้างหน้า

มันรู้อยู่นะแต่ว่าไม่ใช่รู้ละไม่ใช่รู้แท้ละไม่มีที่ว่าไม่รู้แท้เพราะว่ามันไม่เอื้อต่อการเห็นไตรลักษณ์อ่ะถ้าจะทำให้ตัวรู้นี้มีกำลังขึ้นมาเพื่อเห็นไตรลักษณ์ทำกรรมฐานใหม่นั้นหลงใหม่นั้นรู้ใหม่นะเวลารู้เกิดขึ้นมาอย่าไปเสียดายตัวรู้นี้ตัวรู้นี้ก็จะต้องแสดงไตรลักษณ์ด้วยเช่นกันมันเกิดขึ้นมาแล้วต้องดับเมื่อดับแล้วอย่าไปเสียดายก็ทำกรรมฐานใหม่เพื่อหลงใหม่และเพื่อจะรู้ใหม่จุดมุ่งหมายเพื่อจะรู้เพื่อฝึกตัวรู้ให้มีกำลังมากขึ้นการตัวรู้มีกำลังมากขึ้นก็คือทำกรรมฐานหลงแล้วรู้ทำวงจรให้เกิดทีไม่ใช่รู้แล้วรู้อีกรู้ไอ้รู้เนี่ยรู้ยาวๆเนี่ยนะให้เตือนตัวเองไว้ก่อนว่าน่าจะผิดเพราะว่าผู้ที่จะทำจิตรู้ให้มันมีชีวิตนานๆตัวจิตรู้ที่มันมีอายุนานๆมักจะเป็นผู้ที่ทำฌานแล้วก็ด้วยจิตที่ทรงฌานนั้นก็มีจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาอันนี้ตัวรู้จะผู้รู้จะทรงตัวอยู่นานแต่ถ้าทั่วไปของคนที่สมาธิสั้นๆเนี่ยนะทางกรรมฐานแป๊บเดียวหลงและรู้ไอ้รู้นี่ก็จะสั้นด้วยนั้นในเมื่อรู้ว่าตัวรู้นี่มันดีอยากจะให้รู้อีกอย่าไปทำตัวรู้ทันทีให้ทำกรรมฐานใหม่หลงใหม่ค่อยรู้ใหม่ประมาณนี้นะต่อไปโยมถนัดกราบนมัสการพระอาจารย์ขอถามว่าการปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธเราสามารถนั่งบริกรรมแล้วดูใจหลงคิดได้เลยไหมคะหรือจะต้องนั่งบริกรรมพุทโธให้ใจอยู่ที่พุทโธอย่างเดียวก่อนสักพักแล้วค่อยนั่งบริกรรมพุทโธดูจิตหลงคะอ๋อคือยังไงคือพุทโธเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นนั่งแล้วก็บริกรรมพอบริกรรมเนี่ยจิตจะรู้คำบริกรรมขณะนั้นเรียกว่าทำความสงบมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนอันนี้เราบังคับไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องบังคับด้วยนะถ้ามันมีความสุขอยู่กับการบริกรรมก็จะอยู่นานนะแต่ถ้ามันเริ่มหิวอารมณ์อื่นหรือว่าเขาไปสนใจอย่างอื่นเช่นได้ยินข่าวอะไรแล้วก็ไอ้ฆาตกรนั้นมันควรโดนโทษประหารไหมเนี่ยไปคิดอย่างนี้แล้วลืมพุทโธละลืมพุทโธว่ารู้ว่าหลงมันไม่ได้รู้ถึงเรื่องราวในข่าวละมันรู้ว่าเมื่อกี้จิตมันหลงไปทำไมถึงรู้ว่าหลงว่ามันไม่พุทโธจิตที่ไม่พุทโธคือจิตหลงฉะนั้นพอมันไม่พุทโธรู้เลยว่าหลงพอรู้แล้วก็พุทโธใหม่มันจะอยู่กับพุทโธได้นานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรคือในคำถามเนี่ยจะบอกเหมือนกับถามว่าจะต้องพุทโธนานไหมใช่ไหมไม่ต้องนานแค่ไหนก็ได้ถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีความสุขในการที่จะบริกรรมพระคุณคือพุทโธหรือพระนามของพระองค์คือพุทธะเนี่ยก็จะมีความสุขในการบริกรรมอันนี้พุทโธพุทโธพุทโธมีความสุขไปเรื่อยๆถ้ามีความสุขก็บริกรรมได้นานแต่ถ้าพุทโธแล้วมันเริ่มหิวอารมณ์อื่นขึ้นมาเริ่มไม่มีความสุขกับการอยู่ตรงนี้มันหิวอารมณ์รู้สึกว่าน่าจะคิดเรื่องนี้ต่ออะไรเงี้ยมีความสุขในการที่จะไปคิดเรื่องราวอื่นๆไอ้ตอนนี้กำลังหลงอยู่พอหลงรู้ทันตอนรู้ทันเนี่ยแวบเดียวแล้วก็พุทโธใหม่อาจจะมีคำอุทานในใจก็ได้ว่าหลงแล้วก็ได้นะหลงหนอก็ได้แต่ว่าให้รู้ว่าขณะรู้กับขณะที่พูดหลงหนอเนี่ยมันคนละขณะกันขณะที่รู้นั้นมันรู้เงียบๆรู้แบบไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบหลังจากนั้นอาจจะอุทานเป็นชื่อของสภาวะว่าหลงแล้วหลงหนอได้หมดแต่แค่เรียกชื่อเท่านั้นพอ
อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรอีกถ้าวิพากษ์วิจารณ์คือหลงใหม่ถ้าหลงใหม่คราวนี้มันหลงยาวเลยเพราะว่ามันดูยากแล้วว่ากำลังหลงเพราะมันไม่มีตัวพุทโธไม่มีกรรมฐานมันเป็นตัวเปรียบเทียบการทำกรรมฐานใหม่เนี่ยมันจะเห็นว่าตัวพุทโธเนี่ยที่เรากำลังบริกรรมอยู่นั้นเป็นตัวเปรียบเทียบว่าถ้าเรายังพุทโธอยู่คือไม่หลงถ้าไม่พุทโธคือหลงแล้วในขณะที่กำลังทำสมถะกรรมฐานเนี่ยจิตก็มีกำลังมากขึ้นด้วยถ้าคิดไปเรื่อยๆจิตหมดกำลังนี่ถ้าพุทโธได้นานจิตก็มีกำลังพุทโธยังมีความสุขจิตก็มีกำลังมากขึ้นแล้วถ้าหลงไปนะมันจะเห็นได้เร็วขึ้นเห็นก็คือมีสติรู้ทันว่าหลงนะงั้นมันจะอยู่นานไม่นานไม่ว่าเลยมันแล้วแต่ว่าทักษะในการภาวนาของเรามันได้แค่ไหนนั้นพุทโธนะเดี๋ยวนั่งสมาธิเราบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วดูใจหลงได้เลยแต่มันเกิดเป็นลำดับกันนะพุทโธพุทโธหลงไปรู้ทันว่าหลงพุทโธพุทโธไอ้นั่นควรจะโดนประหารดีมั้งหลงรู้จะเห็นว่ามันมีจิตขณะหนึ่งเป็นจิตสงบจิตอีกขณะหนึ่งเป็นจิตที่ไม่สงบแล้วพอรู้ทันว่าจิตหลงไปก็อีกขณะหนึ่งขณะตรงรู้เนี่ยสั้นนิดเดียวแล้วก็พุทโธใหม่พุทโธใหม่โดยการที่เหมือนเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องดึงจิตที่หลงกลับมาผ่านนี้นะถ้าทำนี้ก็ไม่ว่าจะพุทโธได้นานแค่ไหนสามารถดูจิตที่หลงได้ทั้งนั้นเลยไม่พอรู้แล้วเนี่ยให้กลับมาพุทโธใหม่ทุกครั้งกลับมาในที่นี้หมายถึงว่าเริ่มต้นใหม่นะทำให้เป็นวงจรทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งคือพุทโธหลงไปแล้วรู้ทันแล้วทำกรรมฐานต่อหลงอีกรู้อีกทำกรรมฐานต่อวันนี้นะต่อไปโยมเอเอนมัสการเจ้าค่ะเพื่อนเกลียดอดีตของข้าพเจ้าที่เคยผิดศีลและด่าทอด้วยคำหยาบคายหากเราพูดผิดหูหรือไปกวนตะกอนในใจเขาก็รื้อฟื้นมาด่าเพื่อนเป็นคนเซนซิทีฟและมักโกรธง่ายอยากเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่าเราควรเมตตาเขาโดยการฟังเขาด่าและดูถูกอดีตของเราเพื่อชดใช้สิ่งที่เราพูดจาทำให้เขาโกรธหรือไม่ชดใช้สิ่งที่เราพูดจาทำให้เขาโกรธหรือไม่เราควรเมตตายังไงที่ไม่ทำให้ตัวเองซึมเศร้ากับคำด่าในอดีตที่ผ่านไปแล้วและปัจจุบันพยายามรักษาศีล5ค่ะกราบอาจารย์ที่เมตตาเรามีอดีตที่ไม่ดีจริงใช่ไหมเคยผิดศีลในคำด่าทอของเพื่อนมันอาจจะมาทำให้เราเกิดซึมเศร้าได้เหมือนกันใช่ไหมทีนี้ถ้าเราด่ากลับมาเลือกไปพูดกวนเราก็รู้จุดบกพร่องของเพื่อนเหมือนกันใช่ไหมเราก็พูดสะกิดใจเพื่อนก็โกรธอีกยิ่งรู้ว่าเพื่อนเป็นคนเซนซิทีฟแล้วคำพูดของเราก็อาจจะไปสะดุดต่อมโกรธของเขาให้อภัยเขาดีกว่านะสิ่งที่เขาพูดมาก็จริงแต่มันเป็นอดีตแล้วเราก็นึกในใจของเรานั่นมันเป็นอดีตตอนนี้เราเป็นคนมีศีลแล้วเราสมาทานศีลของเราเสมอแล้วนะตอนนี้เรากำลังรับวิบากของเราเองที่เราทำไปในอดีตนะเราถ้าเราไปโต้ตอบเพื่อนก็ยังรู้สึกเจ็บที่เราโต้ตอบหรือไม่พอใจที่เราโต้ตอบเขาก็ยิ่งพยายามหาคำพูดอะไรที่มันหนักขึ้นมาใส่เราอีกทีซึ่งประสบการณ์จากที่โยมรับมามันก็จะปรากฏอยู่แล้วว่าทุกครั้งที่เราโต้ตอบไปเขาจะยิ่งโต้กลับมาแรงขึ้นหนักขึ้นคำที่มันแรงขึ้นเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะรักษาความเป็นเพื่อนของเราต่อระหว่างเรากับเขาเนี่ยเขาว่ามาก็ไม่เป็นไรนะก็รู้อยู่ว่าเนี่ยเป็นอดีตของเราที่มันพลาดไปจริงนะแต่
ไม่ต้องถึงขนาดว่ามาโทษตัวเองนึกถึงอยู่ว่าเออมันเรามีอดีตที่ไม่ดีเนี่ยนะเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราจะไม่ทำอีกเพราะเนี่ยไอ้อดีตที่แม้เราจะเลิกไปแล้วนะมันยังมีวิบากทำให้คนมาพูดในแง่ร้ายกับเราถึงขนาดนี้ถ้าเราทำไม่ดีต่อไปมันก็จะเป็นเหตุให้อนาคตถูกคำพูดร้ายๆขึ้นมาอีกตอนนี้เรากำลังรับวิบากเนี่ยนะให้ยอมรับแต่เราให้ภูมิใจในตัวเองว่าตอนนี้เราสามารถระงับยับยั้งไม่พูดร้ายกับเขาได้นี่เรามีศีลด้วยศีลที่เรารับมาเนี่ยกำลังได้รับการทดสอบตอนนี้เราถูกทดสอบจากเพื่อนนี่แล้วก็สามารถทนได้ฝึกอดทนนี่ถ้ามันทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็อาจจะต้องเลี่ยงไปไม่พูดร้ายกับเขาเนี่ยเลี่ยงไปเพราะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วเราผิดศีลไปโต้ตอบด้วยมีวจีกรรมที่เป็นมันเป็นคำด่าไปหรือว่าเป็นพูดเสียดแทงอะไรไปเนี่ยนะเราก็จะเป็นผู้ที่มีวจีกรรมหรือมีบกพร่องในการใช้คำพูดนั้นถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยของการมีวจีกรรมที่ไม่ดีหรือกายกรรมที่ไม่ดีเราก็ต้องอดทนแล้วล่ะท่านให้ภูมิใจตัวเองที่เราจะรักษาศีลแล้วก็เรารักษาได้ดีเสมอมาพอเราภูมิใจตัวนี้ได้ถ้าเรามีคุณความดีอื่นๆให้ภูมิใจตัวเองเช่นโกรธก็โกรธอยู่นะแต่ก็รู้ทันอันนี้เรามีสตินะโกรธแล้วรู้มีตัวรู้ขึ้นมาไอ้ตัวรู้เนี่ยรู้ว่าโกรธเป็นอย่างนี้รู้แล้วไม่ทำตามความโกรธด้วยแล้วก็ไม่ต่อต้านมันด้วยโกรธมีรู้อยู่ไม่ทำตามความโกรธคือไม่พูดร้ายกับเขาไม่ทำร้ายเขาไม่ต่อต้านเลยคือไม่หงุดหงิดตัวเองด้วยไม่หงุดหงิดเองว่าทำไมต้องโกรธด้วยอะไรเงี้ยไม่หงุดหงิดด้วยยอมรับว่ามีโกรธจริงอันนี้เจริญสติระดับสูงเลยนะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิได้เลยนะไม่ตามไม่ต้านจะเห็นเลยว่าโกรธมีจริงแต่ตอนรู้ไม่โกรธแล้วนี่ขึ้นวิปัสสนาเนี่ยเพื่อนก็ด่าไปเราก็ดูความโกรธของเราไปบางทีเพื่อนด่าจบแล้วอาจจะบรรลุมรรคผลก็ได้นะเคยมีพระท่านเล่าให้ฟังโยมมาด่าไปท่านก็ฟังไปบางทีแขกแรกก็โกรธนะโกรธโยมอะไรเนี่ยอยู่ๆก็มาด่าพระเลยแล้วท่านก็รู้สึกโกรธแล้วรู้ว่ามันดับแล้วท่านก็เริ่มเหมือนเห็นผลของการเจริญสติก็เลยกลายเป็นว่าดูไปนะจนพอด่าจบปุ๊บท่านเหมือนสว่างเลยไอ้คนด่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมาทวงบุญคุณอะไรว่าทำให้พระบรรลุมรรคผลนะก็ยิ่งแย่เลยนะคนนั้นนั้นถ้าเราจะทำให้เรามีศีลด้วยแล้วก็ฝึกจิตของเราด้วยนะแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าในการฝึกฝนของเราเองเราก็ไม่ปฏิเสธในสิ่งที่เราทำเคยทำผิดในอดีตก็ทำแล้วมันมีผลเสียจริงเราจะได้ไม่ทำอีกเตือนตัวเองว่าจะไม่ทำอีกแต่ก็อย่าไปโทษตัวเองถึงขนาดเป็นซึมเศร้าเราก็รู้ว่าเรากำลังมีกุศลอื่นๆเกิดขึ้นมาด้วยคือยังมีศีลด้วยแล้วกำลังเจริญสติเจริญสมาธิปัญญาของเราในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะร้ายหรือไม่น่าพอใจแต่ถ้าเราอยู่กับเหตุการณ์นั้นได้เจริญสติอยู่ด้วยได้เนี่ยโดยที่ว่าไม่ติดขัดแย้งอะไรไม่ได้โต้ตอบอะไรเนี่ยเห็นความเกิดดับเกิดขึ้นในใจความโกรธเกิดขึ้นพอรู้ปุ๊บความโกรธดับเขาด่ามาไม่หยุดก็มีความโกรธอีกมีโกรธขึ้นรู้ทันโกรธดับเนี่ยเขายิ่งเห็นยิ่งด่ามากยิ่งโกรธบ่อยยิ่งรู้บ่อยยิ่งจำความโกรธได้แม่นความโกรธที่เกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ตามไม่ต้านมันความโกรธจะกลายเป็นเหมือนสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วมีจิตรู้แล้วมันจะทำให้เรามีทิฏฐสัญญามีตัวจำความโกรธได้แม่นโกรธใหม่

0: ตนาเลยนะจิตทำงานเองอันนี้มีเรียกว่ามีสัมมาสติมีสัมมาสติเกิดมาสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นด้วยนะจิตใจเราก็จะพัฒนาขึ้นมาเอาอย่างนี้ดีกว่านะแต่ถ้ามันทนไม่ได้จะโต้ตอบก็แล้วให้หลีกเลี่ยงไปถ้าทนได้ดูไปดูจิตใจของเราที่มันมีกิเลสเกิดดับนะกลายเป็นว่าถ้าเราทำได้เราจะพัฒนาจิตใจของเราแล้วก็ใกล้เข้าสู่มรรคผลด้วยนี่มนครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นแล้วเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการก็ขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ

พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการ

0: ด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเป็นจะเป็นไร่10ขอ10ขอกับหมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะ
3: ค
4: ่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกบุคคลบ่เคยทิ้ง
3: ค่ะเอารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
5: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงเมตตา

0: ราชและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: น้องประไทยอันใหญ่หลวงอาพื้นดินจริง
0: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราชและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
2: จึงได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
3: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่ฉันต่อให้ประชาชนของ
4: มาสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนมัสการพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
5: ครับนมัสการครับอาจารย์ครับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็นำคำถามมาตอบกันต่อนิมนต์ครับมีคำถามจากทางสถานีมั้ยครับ
4: ครับขอโอกาสอาจารย์นะครับมีคำถามจากโยมหนุ่มนะครับกรุงเทพก็กราบนมัสการพระอาจารย์มาผมเป็นหนี้ครับที่ยังต้องจ่ายทุกเดือนแต่จ่ายด้วยการกดบัตรใบหนึ่งไปปกอีกใบผมรู้ว่าสุดท้ายมันจะพังแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนทุกเช้าที่ตื่นมาผมนึกถึงยอดที่จะต้องจ่ายก่อนนึกถึงอย่างอื่นอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนที่ต้องอยู่กับความกลัวแบบนี้ทุกวันจะตั้งสติยังไงไม่ให้ใจพังไปก่อนเงินครับ
5: โอ้ครับปัญหาหนักน่าเห็นใจ เรื่องนี้หมอหีบนอนหนูสระอีไม่โทรนะเรื่องนี้นะหนี้สินก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจนะเป็นทุกข์ของคนพระเจ้าตรัสว่าการไม่มีหนี้การมีการหนี้เป็นทุกข์อย่างยิ่งนะก็ทีนี้ถ้าเราแก้ปัญหาหนี้ด้วยการเหมือนไปเอาอีกบัตรนึงมาโปะอีกบัตรนึงมันจะไม่จบใช่ไหมหยุดการทำนี้ก่อนได้ไหมเพราะรู้ว่าวงจรนี้มันจะไปต่อไม่ได้ทีนี้ก็ต้องหาที่ปรึกษาหน่วยงานรัฐก็ท่านก็จะมีโครงการช่วยผู้ประสบปัญหาแบบนี้อยู่ใช่ไหมลองไปปรึกษาโครงการต้องถามใครมันมีโครงการคลินิกแก้หนี้หรือว่าโครงการอะไรทำนองเนี้ยลองไปปรึกษาดูอย่าเก็บความอัดอั้นตันใจแล้วแก้อยู่คนเดียวคือทางการทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาแบบนี้นะเขาก็รู้อยู่ว่ามันเป็นปัญหาที่ประชาชนมีอยู่กันมากนี่ถ้าเราไปแก้ปัญหาโดยการเอาบัตรนี้มาโปะบัตรนี้แล้วเอาอีบัตรนึงมาโปะอีบัตรนึงไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่จบแล้วก็หนี้สินก็จะรุงรังมากขึ้นอย่าไปกู้หนี้นอกระบบโหดมากปรึกษาทางราชการดีกว่านะนี่ระหว่างนี้นะเมื่อปรึกษากับทางราชการแล้วนะก็ต้องตั้งสติของเรานะรู้สึกตัวโดยการหายใจแรงๆขึ้นมาก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมาหรือตื่นขึ้นมาแล้วกลัวหายใจแรงๆหายใจเข้าลึกๆยาวๆถอนหายใจออกมาบอกตัวเองว่าตอนนี้ยังไม่ถึงทางตันชีวิตยังต้องไปต่อได้แล้วก็มันมีหน่วยงานที่ว่านี้รองรับอยู่ลองไปค้นดูนะ ลองทำบัญชีทางหนึ่งก็คือทำบัญชีหนี้ของเราใครไปจ้องหนี้บ้างยอดคงเหลือเท่าไ อัตราดอกเบี้ยของแต่ละที่เป็นยังไงก็ต้องรู้ด้วยนะบางทีแล้วเราจะใช้หนี้จุดไหนก่อนอันไหนเร่งด่วนหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นกับธนาคารก็ติดต่อกับธนาคารลองดูน่าจะมีหน่วยงานที่ช่วยอยู่ด้วยนะที่ได้ยินมาก็เป็นโครงการคลินิกแก้หนี้ลองไปหาดูนะส่วนความกลัวไม่ได้ช่วยอะไรความกลัวยิ่งมาเป็นทุกข์ทับถมนะโมแต่กลัวก็ไม่คือมันไม่ได้แก้ปัญหาหาวิธีแก้ปัญหาได้นะคือทางรัฐบาลมีหน่วยงานขึ้นมารองรับตรงนี้อยู่แล้วนะช่วยประชาชนได้อยู่ต้องไปติดต่อดูนะส่วนในขณะที่ติดต่อกับทางรัฐบาลแล้วทางหน่วยงานแล้วนะก็ยังความกลัวน่าจะผ่อนเบาลงไปเพราะมันมุดเริ่มเห็นทางในระหว่างนี้ที่ยังไม่ได้ไปติดต่อบอกตัวเองว่ายังไม่ถึงทางตันยังไม่ใช่ทางตันมีทางออกชีวิตยังต้องไปต่อแล้วมีทางแก้ด้วยมีทางที่จะมารองรับปัญหานี้ช่วยแก้ปัญหานี้เราอย่าไปแก้คนเดียวแก้คนเดียวอาจจะแก้ยากปัญหาใหญ่ๆหาคนช่วยแก้นะครับมีคำถามอื่นไหมครับ
4: หมดคำถามครับอาจารย์ครับ
5: ครับก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบต่อนะครับโยมธนมุกนะนั่งแล้วฟุ้งบ่อยเลยออกมาอยู่กับอิริยาบถแต่จิตวิ่งกลับไปพุทโธต้องทำอย่างไรดีครับอย่างนี้ถ้าจะใช้กายใช่ไหมตอนนี้ใช้กายใช่ไหมใช้กายเป็นเครื่องอยู่ใช่ไหมอยู่กับอิริยาบถฝึกรู้อิริยาบถแล้วก็มันไปบริกรรมไอ้ตอนบริกรรมเนี่ยมันไม่ถ้าเราคิดว่ามันฟุ้งไอ้ตอนที่บริกรรมเนี่ยไม่ได้ฟุ้งนะถ้าฟุ้งมันคือไปมันจะไม่บริกรรมมันเป็นฟุ้งซ่านไปในเรื่องราวอื่นๆเลยเราสามารถทำให้อิริยาบถกับพุทโธเนี่ยไปด้วยกันได้ถ้าจิตมันชอบพุทโธด้วยนะก็อาจจะเป็นถ้าเดินอยู่ก็ขวาก้าวพุทซ้ายก้าวโธก็ได้เคลื่อนไหวอยู่ก็มีการเคลื่อนไหวยังไงโยกมานี่เป็นพุทโยกไปวันนี้เป็นโทหรือว่ากวาดบ้างกวาดวัดพุทโทพุทโทนี่ก็ได้นะ ถ้ามันอยู่กับอิริยาบถเช่นเดินก็พุทโทไปด้วยทำงานอะไรก็พุทโทไปด้วยได้นะในกรณีที่ว่ามันจะมาพุทโทอยู่เรื่อยอาศัยที่มันชอบคำนี้ก็เอาคำนี้มาผนวกกัน แต่ถ้าจะให้สังเกตว่าเรารู้อิริยาบถเงียบๆจะพอมีพุทโธขึ้นมาแล้วพุทโธนี่เป็นหลงอย่างนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ถนัดนะแต่ถ้ามันมาบ่อยๆมันอาจจะชอบคำนี้นะเอาคำนี้มาผนวกด้วยเลยก็ได้เป็นคำบริกรรมไปกับการที่รู้กายที่เคลื่อนไหวแล้วพอมันมีคำอื่นมีเสียงอื่นขึ้นมาที่ไม่ใช่พุทโธนี่คือหลงนะมันจะมีความรับรู้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายนี่ก็หลงก็จะมีจุดสังเกตอยู่สองจุดถ้ามันเป็นการมาประสานงานกันมาควบรวมกันระหว่างคำบริกรรมกับอิริยาบถก็สามารถใช้ประกอบกันได้ ก็ไม่ต้องเครียดแสดงว่าจิตชอบอยู่กับคำบริกรรมแม้เราจะอยู่กับอาการเคลื่อนไหวแต่มันยังชอบบริกรรมอยู่ใช้วิธีนี้ก็ได้นะให้มันมารวมกันเป็นว่าเครื่องอยู่ของจิตของเราคือเคลื่อนไหวไปด้วยพุทโธไปด้วยเดินก็พุทโธได้จะทำงานอะไรก็พุทโธได้นะเคลื่อนไหวอะไรพุทโธได้อยู่ขวาก้าวพุทซ้ายก้าวโธเนี่ยมันง่ายเลยนะนี่ถ้ามันเริ่มเห็นว่าคำบริกรรมมันกลายเป็นอะไรส่วนเกินอยากจะทิ้งคำบริกรรมรู้แต่อาการเคลื่อนไหวก็ได้ถ้ามันเดินๆไปก็อยากจะพุทโธอีกก็ให้พุทโธที่มันประกอบกับการเคลื่อนไหวไปเลยขาก้าวพุทซ้ายก้าวโธมีไปได้เลย ต่อไปโยมริบมังจันขอส่งคำถามค่ะถ้าหนูนั่งสมาธิได้สงบกว่าเดินจงกรมแปลว่าเหมาะกับนั่งสมาธิมากกว่าเดินใช่ไหมคะก็แปลได้อยู่นะเพราะว่านั่งปกติแล้วนั่งเราจะสงบง่ายเพราะว่ามันเป็นการอยู่นิ่งๆนะการอยู่นิ่งๆมันจะรู้สึกสงบได้ง่ายกว่าแต่การภาวนาเนี่ยเราไม่ได้เอาความสงบเป็นตัวชี้วัดนะมันก็ว่าจิตมันนิ่งใช่ไหมไอ้ตัวจิตนิ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่านั่งสมาธิแล้วมันนิ่งแล้วจะดีกว่าเดินจงกรมคือเราวัดกันที่ความมีสติหมายถึงว่ามีหลงบ้างไหมหลงแล้วรู้ไหมถ้าหลงแล้วรู้เดินจงกรมหลงบ่อยแล้วรู้บ่อยแล้วมันก็มีโอกาสที่จะมีฝึกเจริญสติรู้สภาวะด้วยใจเป็นกลางสามารถเจริญสมาธิแบบสมาธิที่ถูกต้องได้ด้วยคือแค่รู้แค่ดูไอ้ตัวนี้เราต้องการที่เราฝึกมาเนี่ยต้องการจะฝึกให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องอันนี้หลงแล้วรู้แล้วรู้เนี่ยแค่รู้แค่ดูรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเพราะว่ารู้แบบนี้จะกลายเป็นสัมมาสมาธิแล้วจะเจริญวิปัสสนาเห็นหลงมีอยู่แต่รู้มีแล้วเนี่ยหลงดับอย่างนี้ก็เรียกว่าแม้จะเดินแล้วเหมือนไม่นิ่งไม่เท่ากับการนั่งแต่เดินแล้วเห็นสภาวะอย่างนี้ก็กลับกลายเป็นว่าดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านั่งสมาธิสงบกว่าเดินจงกรมแสดงว่าเหมาะที่จะนั่งสมาธิมากกว่าเดินไหมเนี่ยมันถ้าจะบอกว่าถ้าผู้ถามจะบอกว่างั้นเรานั่งอย่างเดียวไม่เดินเนี่ยไม่ถูกแต่ถามว่ามันจริงไหมนั่งแล้วมันสงบกว่าเดินก็จริงแต่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายคือหลงแล้วรู้ตัวหลงแล้วรู้เนี่ยที่เราจะต้องการฝึกคือฝึกรู้ด้วยใจเป็นกลางที่ครูบาอาจารย์เตือนพวกเราว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมันจะเป็นกลางก็คือฝึกไอ้ตัวรู้เนี่ยจะมีรู้ขึ้นมามีหลงก่อนด้วยนะหลงแล้วรู้ดังนั้นอย่าไปกลัวหลงแล้วก็อย่าไปคิดว่าสงบแล้วดีแล้วก็เอาแต่ความสงบของบางทีก็จะกลายเป็นเคลิ้มไปไอ้สงบของเรามันอาจจะเป็นเคลิ้มก็ได้ดูที่ว่ามีสภาวะอะไรมารู้ไหมแล้วรู้ได้ใจเป็นกลางไหมจิตตั้งมั่นไหมนี่ดีกว่านะคืออย่าหลงอะไรอย่าหลงประเด็นเราไม่ได้นั่งเอานิ่งไม่ได้เอานั่งเอาสงบไม่ได้ให้นั่งแล้วจิตไม่เคลื่อนอะไรกันไม่ใช่อย่างนั้นจิตดีในความรู้สึกของเราคือจิตที่นิ่งและสงบก็กลายเป็นว่าเราจะมุ่งเอาความสงบแล้วก็สงบที่เรารู้สึกว่าดีอาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะกลายเป็นเคลิ้มก็ได้ไอ้ที่มันดีกลายเป็นว่าเดินจงกรมอาจจะดีกว่าสรุปแล้วก็คือทำต่อทั้งนั่งและเดิน และจุดมุ่งหมาย

ไม่ได้เอาความสงบแต่มีสงบไว้เพียงเพื่อให้รู้ว่าไม่สงบเป็นยังไงและรู้จิตที่ไม่สงบนั้นด้วยใจเป็นกลางนะขั้นตอนที่สองสมาธิขั้นอุปจาระสมาธิกับฌานหนึ่งแตกต่างอย่างไรโอ้หนูยังแยกไม่ออกว่าไปถึงฌานหนึ่งไหมบางครั้งจิตรวมสงบและมีพลังงานที่มือจะรู้สึกชาชายิ่งสมาธิสูงยิ่งชาแต่เรื่องมือชานี่เป็นตั้งแต่นั่งสงบแรกๆเลยค่ะอุปจาระสมาธิกับฌานมันต่างกันถ้าเราเรียนเรื่องสมาธิสามระดับเนี่ยจะมีสมาธิระดับที่หนึ่งเรียกว่าขณิกะสมาธิเป็นสมาธิชั่วขณะดีกว่าขณิกะก็เป็นอุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธิคือสมาธิที่เกือบจะเข้าฌานหรือออกจากฌานมาแล้วก็มาเป็นอุปจาระสมาธิก็คือเป็นสมาธิที่เกือบจะแนบแน่นแล้วดีกว่าเป็นขณะแต่ยังไม่ถึงฌานส่วนฌานนี่ก็คือถ้านับใน3ขั้นนี่ก็เป็นจะเรียกชื่อว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคือสมาธิระดับแนบแน่นมีความแนบแน่นก็จะเห็นชัดว่าถ้าแนบแน่นมันจะไม่เหมือนอุปจาระอุปจาระนี่เกือบก็คือแม้จะดูสมาธิดีแต่มันยังหลุดง่ายอยู่มันยังไม่แนบแน่นเลยแล้วบางทีหลุดไปกลายเป็นมีนิมิตเนี่ยพวกนิมิตปรากฏส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นอุปจาระบางทีได้ยินเสียงมีแสงปรากฏบางทีก็เคลื่อนไปตามแสงส่งออกไปอีกเลยแต่ถ้ามีนิวรณ์อุปจารสมาธิก็ข่มนิวรณ์ได้แต่ว่ายังมีนิวรณ์แทรกง่ายอยู่ยังฟุ้งได้ง่ายไม่เหมือนตอนเข้าฌานจะแนบแน่นกว่าสังเกตได้จากตัวองค์ฌานนะองค์ฌานจะประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิตกวิจารวิตกนี่คือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจารคือคลอเคลียไม่หลงไม่ฟุ้งซ่านไปไหนมีปีติด้วยมีสุขด้วยเอกคตาคือมีจิตเป็นหนึ่งก็มันเข้าฌานมันจะเต็มรูปแบบกว่าระดับของสมาธิแบบอุปจาระมันจะจวนๆเจียนๆยังไม่ใช่มักจะมีนิมิตมีภาพเข้ามาแทรกแล้วก็พอนิมิตมาแทรกแล้วเนี่ยถ้าไม่สังเกตให้ดีเราก็จะหลงไปตามนิมิตเคลื่อนออกส่งออกไปข้างนอกแต่ว่าบางทีเราจะรู้สึกว่าตอนอุปจาระเนี่ยมันอาจจะมีอะไรดูหน้าดูประมาณว่าเหมือนมีนิมิตแล้วก็มีอาการตัวโยกตัวลอยขนลุกอะไรมีปีติได้นะแต่ความที่มันแนบแน่นมันไม่แนบแน่นถ้าแนบแน่นจะกายเบาสงบนิ่งกว่าคือเป็นเข้าฌานอุปจาระก็อาจจะเสียงตัวนี้ว่ามันจะเห็นนิมิตแล้วจะส่งออกนะแล้วก็ฌานเนี่ยมันจะไม่สะดุ้งไปกับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏเอาเป็นว่าข้อที่ควรระวังก็คือว่าไอ้รู้สึกชาเนี่ยนะอาจจะเป็นปีติอย่างหนึ่งนะปีติอย่างหนึ่งที่เป็นซาบซ่านแล้วก็มีชาขึ้นมาเป็นไปได้แต่ก็ไม่ต้องไปให้ความสำคัญอะไรกับมันครับมีรู้สึกชาก็รู้ตัวสมาธิจะถึงชั้นไหนก็ตามทำไปเถอะไม่เป็นไรนะ
ระวังตรงที่ว่าอุปจาระที่ว่ามันจะมีนิมิตอะไรมาหลอกชวนให้ไปดูนู่นชวนไปดูนี่หรือว่ามีเสียงอะไรมาพูดมาคุยมาสอนอะไรเนี่ยอย่าน้อมใจเชื่ออย่าน้อมใจเชื่อมองให้เป็นนิมิตทั้งหมดพอบอกมองตัวเองว่าเป็นนิมิตแล้วจะได้ว่าเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์อะไรขึ้นมาไม่ต้องไปเชื่อมองแค่ว่าเป็นปรากฏการณ์ต่อไปโยมอุบลวันกลับเรียนถามว่าคำว่าสักแต่ว่าคืออะไรคืออย่างไรสักแต่ว่าสักแต่ว่าเป็นคำสูงนะสักแต่ว่าหมายถึงว่ารู้อะไรแล้วก็รู้ตามที่มันเป็นโดยไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อสักแต่ว่าทีนี้คำสูงสูงอย่างนี้เราเอามาใช้เสียหายเราไปตำหนิคนที่ทำงานไม่ได้เรื่องสมมติว่ากวาดแล้วกวาดไม่สะอาดแกมันสักแต่ว่ากวาดกวาดสักแต่ว่ากวาดคำว่าสักแต่ว่ามันเสียไปกลายเป็นว่าเหมือนไม่ตั้งใจเหมือนไม่จงใจไม่เจตนาทำให้มันดีเลยทำด้วยใจเหม่อลอยสักแต่ว่าคำมันเสียไปนะแต่คำจริงๆคำว่าสักแต่ว่าเนี่ยคำสูงนั่นคือเป็นอาการของการรับรู้สิ่งต่างๆโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปปรุงแต่งรับรู้ตามที่มันเป็นสักแต่ว่ารู้เฉยคำสูงสุดของว่าสักแต่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่วิปัสสนาญาณที่เรียกว่าสังขารุเปขาญาณสังขารุเปขาญาณคือญาณคือความอย่างรู้ที่รู้ความปรุงแต่งด้วยใจเป็นกลางไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้อยู่แต่ก็แค่รู้ด้วยใจเป็นกลางตรงนี้ครูบาอาจารย์จะให้เราฝึกให้ถึงจุดนี้นั่นเองทำกรรมฐานไม่อย่างหนึ่งหลงแล้วรู้ด้วยใจเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นหรือว่ารู้ซื่อแค่รู้แค่ดูอะไรเลยนะเพื่อที่จะให้เกิดสักแต่ว่าเนี่ยสักแต่ว่าเป็นการรู้สภาวะซึ่งประกอบด้วยสติด้วยแล้วมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยว่ามันเป็นญาณเป็นสังขารุเปขาญาณก็แสดงว่าต้องมีปัญญานั่นเองกว่าจะถึงสักแต่ว่าได้เนี่ยมันจะไม่สักแต่ว่ามาก่อนรู้อยู่แต่ว่าก็มียินดียินร้ายบ้างก็ไปแทรกแซงบ้างหรือว่ารู้อยู่แล้วดิ้นรนขนขวายเพื่อให้ดีกว่านี้เพื่อให้พ้นไปจากนี้อะไรเงี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่เห็นด้วยใจเป็นกลางเห็นด้วยใจที่ตั้งมั่นเห็นด้วยใจตั้งมั่นมันแยกธาตุแยกขันธ์ได้เราจะเห็นว่ามีการเกิดดับด้วยเช่นโกรธแล้วรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วโกรธนั้นดับเห็นว่าโกรธมีอยู่แล้วดับไปเห็นความเกิดดับของความโกรธดูไปมันเห็นเป็นดับเน้นไปที่ดับโกรธพอรู้ปุ๊บดับรู้ทำกรรมฐานต่อโกรธใหม่รู้ปุ๊บดับนี่นะมันการไม่ใช่เห็นว่าเกิดดับแล้วเห็นว่าดับมันไปเห็นตรงความจริงมากขึ้นเห็นว่าดับพอดับเห็นดับนี้แล้วก็เลยเห็นว่ามันน่ากลัวเห็นโทษเห็นภัยของสภาวะต่างๆว่ามันมีอยู่ก็จริงแต่มันมีแป๊บเดียวแล้วก็หายไปความเป็นตัวตนมันสั่นคลอนไปหมดเราต้องการความมั่นคงตัวความรู้สึกเป็นตัวตนต้องการความมั่นคงแต่พอเห็นว่าดับแล้วมันก็เห็นทุกข์เห็นโทษเกิดหน่ายอยากจะพ้นไปอะไรเงี้ยดิ้นรนดิ้นแล้วก็ไม่สามารถจะหาทางที่จะไปได้จนยอมวางกลายเป็นแค่รู้แค่ดูหรือว่าสักแต่ว่าขึ้นมาได้ตรงนี้ก็สังขารุเปขาญาณสักแต่ว่าเนี่ยเดิมใช้ตรงนี้นะใช้ในความหมายตรงนี้ว่ารู้อะไรก็รู้อยู่ด้วยแล้วก็แค่รู้กลายเป็นสักว่ารู้ไม่ใช่เป็นคำ
ม่เป็นคำที่ไม่ดีนะความรู้สึกของเราที่รู้สึกว่าคำว่าสักแต่ว่ามันไม่ดีเรามาใช้เสียเองไปเอาคำที่มีความหมายดีๆมาใช้ในแง่ไม่ดีหลายคำนะมันมีหลายคำคำว่าอรหันต์กันนะฝ่าด่านอรหันต์นี่มันดูเอาคุณอรหันต์เหมือนเป็นอะไรที่ไม่ใช่ผู้พ้นจากกิเลสอะไรกลายเป็นว่าเป็นด่านอะไรที่มันผ่านยากน่ากลัวอะไรพวกนี้ขับเป็นเรื่องของการใช้คำต่อไปนะโยมอะไรTNตอนเดินจงกรมไปได้สักพักใหญ่รู้สึกเหมือนมันง่วงหรือเบลอไปไม่แน่ใจคล้ายๆมันแช่อยู่ในอะไรสักอย่างแต่จิตก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ต้องทำอย่างไรต่อคะคล้ายๆมันแช่อยู่ในมันน่าจะมีง่วงมีเบลออาจจะมีนิวรณ์ปนอยู่นะถ้ายังฟุ้งซ่านอยู่ด้วยเนี่ยก็ชัดเจนว่ามันยังไม่ใช่ความสงบไม่ใช่เป็นความมีสติหรือว่ามีสมาธิอะไรฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วทำกรรมฐานใหม่ถ้าเราง่วงเบลอรู้สันง่วงแล้วเบลอถ้ารู้จริงมันจะสว่างขึ้นมาหายง่วงหายเบลอแต่ถ้ามันรู้แล้วมันยังง่วงยังเบลออยู่ก็ขยับเปลี่ยนอิริยาบถฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไปฟุ้งซ่านยอมรับว่าฟุ้งซ่าน รู้แบบยอมรับถ้าเราเป็นนักภาวนาเราเนี่ยเราอยากสงบพอฟุ้งซ่านแล้วเราจะมีปรากฏการณ์อย่างนึงคือพอรู้แล้วลำคาญใจลำคาญใจตัวเองทำไมฟุ้งซ่านรู้ทันว่าลำคาญใจคือรู้ลงปัจจุบันฟุ้งซ่านก็รู้ฟุ้งซ่านแต่พอรู้ฟุ้งซ่านแล้วมันไม่เป็นกลางมันจะลำคาญใจรู้ทันอีกทีว่าไม่เป็นกลางหรือว่าลำคาญใจอยู่รู้แล้วก็เริ่มทำกรรมฐานใหม่เดินจงกรมก็คือเดินเห็นกายเดินต่อเห็นกายเดินไปเดินเดินเดินไปเริ่มเบลอเริ่มเบลออาจจะหยุดสักนิดนึงแล้วหายใจแรงๆหายใจเข้าแรงๆแล้วก็ปล่อยลมออกมาแล้วเดินต่อแสดงว่ามันน่าจะไอ้ทางเดินมันอาจจะยาวใจมันเริ่มเคลิ้มในระหว่างเดินนะหยุดสักนิดหนึ่งให้มันมีการขั้นด้วยการหยุดยืนถ้าเดินเดินไปมันเคลิ้มภาษาคนโบราณเรียกว่าตกท้องช้าง มันหย่อนลงมาใจมันหย่อนลงมาอาจจะหยุดสักนิดหนึ่งเตือนตัวเองด้วยการรู้สึกตัวแล้วก็เดินใหม่ส่วนฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านมันจะไม่ค่อยง่วงไม่ค่อยเบลอแต่ว่าเป็นเหตุให้เบลอได้เพราะว่าพอฟุ้งซ่านแล้วจิตมันหมดกำลัง ฟุ้งแล้วก็รู้แล้วก็ยังเดินอยู่ก็เดินต่อเห็นกายเดินไปนี่เวลาเดินหัวจงกรมกับท้ายจงกรมนะให้หยุดนะหยุดเพื่อจะได้ไม่เคลิ้มยาวมาถึงปลายทางจงกรมหยุดแล้วรู้สึกตัวมันไอ้ที่เคลิ้มมาเมื่อกี้เนี่ยจะดับไปหายไปหมุนมาใหม่รู้สึกตัวอีกทีก็จะมีกำลังที่จะเดินใหม่เดินไปรู้สึกตัวไปเริ่มคิดเริ่มฟุ้งเริ่มเบลอมันยังไม่ทันถึงทางจงกรมมันเริ่มเบลอแต่พอถึงทางไม่ทันถึงหัวทางจงกรมมันเริ่มเบลอพอถึงทางจงพอถึงหัวทางจงกรมแล้วหยุดแล้วมันจะหายเบลอมาดีนะแต่ถ้าไปถึงหัวจงกรมแล้วก็หมุนเลยก็เดินต่อมันยังเบลอต่อมาดีนั่นก็จุดหัวท้ายของทางจงกรมนะให้หยุดแล้วรู้สึกตัวจะช่วยได้นะต่อไปไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะนั่งฟังพระอาจารย์บรรยายทำไปฟังสบายๆคือไม่ได้เพ่ง
แต่จิตกลับไปรู้ลมหายใจเพราะอะไรเราควรทำอย่างไรต่อเรารู้ลมหายใจได้เลย

0: ดีเลยฮะนะก็ดูลมหายใจไปมันอาจจะออกมาฟังบ้าง บางทีดูลมหายใจไปก็ทำสมาธิไปใช่ไหมอันนี้บางทีที่บรรยายไปเนี่ยไปโดนใจ มันไปตรงกับที่กำลังเป็นอยู่หรือกำลังติดขัดอยู่นะครับมันก็จะจิตมันจะออกมาฟังฟังไปฟังแล้วทำความเข้าใจแล้วกลับไปดูลมหายใจต่อได้ก็ดูลมหายใจไปเรื่องภาวนาไปฟังธรรมไปเราไม่ต้องห่วงว่าฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องห่วงให้ดูลมหายใจไปพออย่างที่บอกก็คือพอมันมีคำไหนที่มันตรงพอดีกับที่ต้องการแล้วจิตมันจะออกมาฟังนี่เป็นวิธีฟังธรรมแบบนักภาวนาบางครูอาจารย์บางท่านให้ทำสมาธิเลยแล้วท่านก็เทศให้ทำสมาธิไปแล้วท่านก็เทศไปคนทำสมาธิได้ก็ทำเข้าสมาธิไปพอถึงคำที่ท่านบรรยายไปโดนมันถึงจิตกันเนี่ยจิตมันจะออกมารับเองกราบเรียนต่อไปโยมอภิสรากราบเรียนถามอาจารย์เจ้าค่ะโยมป่วยเป็นโรคมะเร็งมดลูกมาเป็นเวลา10ปีเต็มแล้วเจ้าค่ะก่อนละโลกนี้ไปโยมปรารถนาพ้นทุกข์ขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับทุกข์ที่เราควรรู้เพื่อทำความเข้าใจทุกข์อย่างแท้จริงอ๋อฮะทุกข์ปรากฏอยู่กับชีวิตนี้เห็นเลยโยมนะที่ว่าเป็นโรคมะเร็งอยู่ในความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ที่ปรากฏชัดเจนทำไมถึงป่วยได้เพราะมีร่างกายนี้มีขันธ์ 5รูปขันธ์เนี่ยเป็นที่รวมแห่งโรครูปเนี่ยความหมายของรูปก็คือว่าเสื่อมสลายแปรปรวนความแปรปรวนของมันเนี่ยปรากฏมาเป็นความบกพร่องบ้างเป็นความกำเริบของธาตุอะไรบางอย่างบ้างทำให้เจ็บป่วยขึ้นมาการเกิดน่าจะอยู่ในสุคติภูมิสุคติภพนะแล้วก็เห็นแล้วว่านี่ขนาดสุคตินะมันยังมีทุกข์ขนาดนี้ใช่ไหมความยินดีในร่างกายของเราจะน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าจะไปซ้ำเติมร่างกายอะไรเลยเห็นอยู่ว่ามันเป็นทุกข์นะก็ใช้ร่างกายใช้ชีวิตนี้เพื่อภาวนาเพื่อพัฒนาจิตใจเห็นกายแสดงความจริงจิตใจของเราก็หาเครื่องอยู่ไปด้วยนะการหาเครื่องอยู่ก็ทำสมถกรรมฐานแล้วพอใจมันเคลื่อนไปหลงไปให้รู้ทันเพื่อที่จะพัฒนาตัวสติตัวสมาธิและตัวปัญญาขึ้นมาจิตใจของเราก็จะแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงภาวนาไปแล้วมันก็ไม่เที่ยงจิตมันเคลื่อนไหวให้ดูจิตมันทนอยู่นิ่งไม่ได้เพราะมันหิวอารมณ์ต่างๆรู้ทันภาวนาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของจิตจิตเราเนี่ยให้อยู่แค่ที่ใดที่หนึ่งนะเดี๋ยวมันก็ไม่อยู่มันหิวอารมณ์ศึกษาพฤติกรรมของมันเรียนรู้พฤติกรรมไม่ใช่ไปบังคับจะว่าจะต้องทำเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าจะต้องสงบว่าจะต้องดีอะไรทำกรรมฐานสักอย่างนึงเพื่อศึกษาพฤติกรรมของจิตเราเห็นแล้วว่ากายเนี่ยเป็นทุกข์ต่อไปเราเห็นจิตเนี่ยมันทนอยู่นี่ไม่ได้คือมันก็ทุกข์ด้วยอยู่กับคำบริกรรมไปสมมติพุทโธแล้วมันก็ทนอยู่กับพุทโธไม่ได้จิตนั่นเองมันแสดงความอยู่ไม่สุขมันเป็นทุกข์กับมันเนี่ยมันก็ไปหาเรื่องเพื่อจะหาความสุขแต่จริงก็ไม่สุขไปฟุ้งซ่านก็ไม่ได้สุขอะไรพอรู้ทันเนี่ยว่าจะเห็นแล้วว่าจิตยังมีพฤติกรรมแบบนี้พอรู้ทันว่าเนี่ยมันอยู่ไม่สุขทำกรรมฐานใหม่กะว่าให้มันอยู่ตรงนี้นะมันถ้ามันมีความสุขอยู่ตรงนี้มันก็จะอยู่นานแต่มันก็ไม่มีความสุขมันก็ แสดงความอยู่ไม่สุขของมันรู้ทันพฤติกรรมของมันไปเรื่อยๆตัวที่เราต้องการพัฒนาคือจิตรู้ไม่ได้จะต้องการว่าจะต้องอยู่ตรงนี้นานๆหรือว่าจะหลงนานๆหลงนานๆคงไม่ได้คิดจะพัฒนามันอยู่แล้วคนเข้าใจผิดก็จะคิดว่าจะต้องให้อยู่นิ่งๆนานๆไม่จำเป็นให้มันนิ่งไว้เพื่อจะเห็นว่าเดี๋ยวก็ไม่นิ่งถ้ามันมีความสุขอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนี้มันจะอยู่ได้นานแต่มันก็จะแสดงความจริงว่ามันไม่สุขมันจะไปคิดหาความสุขที่อื่นซึ่งก็ไม่เจอนะเราก็รู้มันรู้จิตว่าจิตมันดิ้นไปอีกแล้วมันหลงไปอีกแล้วรู้ทันเริ่มต้นใหม่ทำอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าตัวจิตมันเองนะก็ไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์ก็คือมันอยู่นิ่งไม่ได้นอกจากเห็นกายเป็นทุกข์แล้วนะก็ดูจิตไปด้วยเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันไม่ใช่เราถึงตรงนี้ได้นี่ก็คุ้มค่าที่จะเกิดมาเป็นคนพบพุทธศาสนาเห็นว่ากายเป็นทุกข์ไม่ใช่เราจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วไม่ใช่เราด้วยดูอย่างนี้นะ ต่อไปโยมริบบอนนะถ้าเราได้สมาธิชั้นอุปจารสมาธิแล้วฝึกต่อไปเพื่อเข้าฌานง่ายไหมคะต้องมันก็ต้องง่ายกว่าคนที่ไม่ได้นะจิตหลังจากนั่งสมาธิเหมาะที่จะไปเดินจงกรมต่อไหมคะหรือติดนิ่งควรจะทำทั้งนั้นฮะคือให้อิริยาบถมันมีให้ครบถ้วนถ้าเราคิดว่านั่งแล้วดีสงบดีจะไม่เดินแล้วอันนี้ก็ติดนิ่งติดนิ่งไปอิริยาบถเนี่ยท่านให้ทำให้ครบถ้วนแต่ว่าทำให้สม่ำเสมอคำว่าสม่ำเสมอคือให้มีอิริยาบถให้ครบถ้วนยืนเดินนั่งนอนนะมีให้ครบและในอิริยาบถเหล่านั้นมีสติไปด้วยตัวที่เราต้องการฝึกจริงๆคือฝึกสติไม่ใช่ว่าจะให้มันนิ่งให้มันสงบตัวนิ่งสงบนั้นเป็นเพียงทางผ่านมีนิ่งแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่นิ่งไม่ใช่พยายามทำให้มันนิ่งพอใจในความนิ่งไม่เอาอย่างนั้นนะนิ่งแล้วเดี๋ยวก็ไม่นิ่งแล้วเห็นความไม่นิ่งนั่นแหละแสดงไตรลักษณ์ไปตัวรู้ว่าไม่นิ่งนะจะเป็นเห็นเป็นตัวที่เห็นสภาวะแล้วเป็นตัวที่เจริญมรรคไม่ใช่นิ่งๆแล้วจะเป็นมรรคนะนิ่งยังวางใจไม่ได้แต่ถ้ามันไม่นิ่งแล้วรู้ทันไอ้ตอนรู้ทันเนี่ยกำลังเจริญมรรคมีการเจริญสติรู้ทันสภาวะเนี่ยเป็นสติปัฏฐานมีสัมมาวายามะคือทุกครั้งที่มีสติก็มีกุศลเกิดขึ้นด้วยและถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางก็จะมีสัมมาสมาธิด้วยสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิได้ด้วยก็จะเห็นว่าจิตที่ปรากฏเมื่อกี้นี้ไม่เที่ยงไม่ใช่เราแล้วจิตที่รู้เองก็จะไม่เที่ยงและไม่ใช่เราด้วยมันจึงจะเจริญมรรคผลได้ด้วยการฝึกรู้แบบนี้ไม่ใช่เอาพอใจแต่ความนิ่งนิ่งมีได้นะแต่อย่าไปพอใจอย่าไปหยุดอยู่แค่นั้นไม่ใช่เป้าหมายปลายทางนิ่งเป็นเพียงทางผ่านนิ่งแล้วก็ไม่นิ่งแล้วก็รู้ทันว่าไม่นิ่งอันนี้นะต่อไปโยมเอสุภาเดินจงกรมแบบหลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้สมาธิไม่พอมีวิธีสังเกตไหมคะว่าตอนไหนต้องกลับทำสมถะก็คือถ้ามันหลงแล้วไม่รู้หลงยาวๆอันนี้คือสมาธิไม่พอหรือว่าหลงแล้วรู้แล้วพยายามจะรู้ต่ออันนี้คือฝืนธรรมชาติมันต้องทำสมาธิด้วยการจิตรวมในอารมณ์ก่อนหลงแล้วรู้ใหม่ตอนรู้เนี่ยจะเป็นจิตตั้งมั่นแยกระหว่างจิตกับอารมณ์ได้พอจิตแยกอารมณ์ได้มีจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ดับอยู่ๆจะไม่จะให้มันแยกอีกทีด้วยการฝึกรู้ต่อไปไม่ได้ละต้องทำจิตรวมอารมณ์ใหม่หลงใหม่แล้วรู้ใหม่ทำไปอย่างเงี้ยจนกว่าจิตรู้เนี่ยมันจะมีกำลังเข้มแข็งมากขึ้นตรงนั้นว่ารู้ยังไม่ไอตัวรู้เนี่ยยังมีกำลังตั้งมั่นอยู่เลยนะพอกลับมาทำสมถะแล้วมันตั้งมั่นด้วย มันจะสมมติว่าเห็นกายหายใจมันจะเห็นกายหายใจจริงๆกายกำลังหายใจมีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากอย่างนี้นั่นคือเริ่มทำสมถะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเลยก็ได้นะแต่ถ้ายังไม่ได้ให้ก็รวมไปก่อนรวมกับกายนี้ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแล้วพอมันหลงคือไปรวมอยู่กับอารมณ์อื่นๆที่ไม่ใช่กายกำลังหายใจก็เรียกว่าหลงแล้วตอนรู้เนี่ยจะเกิดจิตตั้งมั่นได้ถ้ารู้ด้วยใจที่เป็นกลางยอมรับมันมีหลงจริงตอนรู้ไม่หลงแล้วนี่ครับนี่นะแต่ถ้ามันหลงไปยาวๆเนี่ยแสดงว่าสมาธิไม่พอคือไม่มีรู้หรือรู้แล้วก็เข้าไปแก้ไขแสดงว่าสมาธิก็ไม่ดีไม่พอแต่ไม่เป็นไรนะไม่ว่าจะไม่ดีไม่พอยังไงนะให้เริ่มต้นใหม่ไวๆตัวสังเกตที่ว่าสมาธิไม่พอคือไม่ยอมเริ่มต้นพยายามรู้ยาวๆรู้หลงยาวๆไม่ดีทั้งนั้นเลยรู้ยาวๆก็ไม่น่าไว้วางใจรู้แล้วเริ่มต้นใหม่ถ้ารู้นั้นดีมีกำลังจริงเริ่มต้นใหม่มันอาจจะกลายเป็นว่าพอรู้ปุ๊บเนี่ยแต่เริ่มต้นใหม่แล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่ารู้ได้จิตที่ตั้งมั่นได้เลยแต่ส่วนใหญ่นั้นมันจะได้รู้แค่แป๊บเดียวรู้ด้วยจิตตั้งมั่นแป๊บเดียวแล้วก็ดับไปจิตวงอารมณ์ใหม่ สรุปว่าวิธีสังเกตก็คือว่าถ้าวงจรนี้ไม่เกิดทีแสดงว่ากำลังไม่พอคือต้องทำสมถะใหม่อยู่บ่อยๆนะอย่าไปกลัวทำสมถะทำด้วยใจที่พร้อมจะหลงอย่าไปอยากสงบเท่านั้นเองนะนี่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
0: กราบขอให้ทุกท่านพัฒนาตนเองถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุมิธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมมีป้องมือชนกันตั้งใจสงบฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักหนึ่งเพื่อให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ตั้งใจมาทำบุญถวายสังฆทานถวายพระป่าแล้วก็ มาบวชพระภิกษุลูกหลานของเราเราก็ทำปฏิบัติบูชาเป็นยอดบุญโดยการทำจิตของเราให้รวมไว้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อใจของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือดูตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเรานั่งอย่างไรรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งลักษณะอย่างใดก็ระลึกรู้รูปนั่งของเราลักษณะองค์พระขัดสมาธิจำใบหน้าจำจมูกของเราเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าเวลาลมให้ใจออกก็รู้ว่าลมให้ใจออกจำใบหน้าจำจมูกของเราทำอย่างนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวทำอย่างนี้แหละเป็นบุญเป็นยอด

บุญเวลาลมหายใจเข้าก็นึกพุทเวลาลมหายใจออกก็นึกโทพุทลมเข้าโทลมออกหรือหายใจเข้าก็นึกพุทแต่จะออกก็นึกโทนับหนึ่งพุทลมเข้าโทออกนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทโทนับสี่นับเรื่อยไปจนถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออกเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนับลงมาแล้วขึ้นไปพุทลมเข้าโทออกสองพุทลมเข้าโทออกสามไปจนถึง20แล้วก็ลงมา19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่นี่เป็นการนับ

5 14 13 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่นี่เป็นการนับลมหายใจเพื่อให้จิตของเราหยุดคิดเพราะใจคนเราเดี๋ยวนี้เล่าร้อนสงบยากเพราะรับรู้มากรู้มากเห็นมากคิดมากกังวลมากทุกข์ใจมากก็ต้องมากำจัดความทุกข์ทางใจที่เล่าร้อนด้วยความวาวุ่นด้วยความเป็นห่วงเป็นทุกข์ก็มาอยู่กับธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเพื่อความเรียบเพื่อความสงบเพื่อให้จิตของเรานั้นเป็นบุญกุศลประคับประคองไว้ในทางธรรมไม่มีอะไรเอาอะไรไปได้เกิดมาเอาอะไรไปไม่ได้เอาแต่บุญเท่านั้นเองที่จะเอาติดตัวไปได้ทรัพย์ภายนอกก็เป็นของคนอื่นเป็นผู้อาศัยอยู่ต้องทำทรัพย์ภายในทำจิตของเราให้ผ่องใสเบิกบานทำให้เย็นลงสงบลงเช่นจับความรู้สึกไว้ทุกลมหายใจของเราจิตของเราก็จะเบาสบายเข้ามาวัดก็รู้จักว่าวัดนี่สงบดับทุกข์ได้คลายความร้อนได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราก็หมดไปในเรื่องการงานเรื่องหน้าที่ก็หมดไปก็ทำจิตให้เราผ่องใสเบิกบานเสียบ้างดีก็เราไปปล่อยจิตของเราให้วุ่นวายอยู่กับโรคจนเต็มหัวใจมีเรื่องโกรธกันเกลียดกันอิจฉากันนินทากันพูดลายใส่กันทำร้ายกันแช่งกันว่ากันนินทากันนั่นไม่เกิดสุขกับทนคนทำเกิดทุกข์กับคนทำแล้วก็เกิดทุกข์กับคนที่ถูกทำทุกข์ทั้งสองฝ่ายคนว่าก็เป็นทุกข์คนถูกว่าก็เป็นทุกข์สู้ทำใจไม่โกรธกันไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกันไม่ทุบตีกันไม่เอาเปรียบเอารัดกันไม่ชิงดีชิงเด่นกันไม่อิจฉาริษยาเบียดเบียนทั้งกายใจกันคนผู้ไม่เบียดเบียนก็เป็นสุขคนผู้ไม่ว่าใครก็สบายใจคนที่ไม่ถูกว่าก็เป็นสุขเพราะไม่มีใครว่าเราไม่มีใครคิดร้ายต่อเราคนที่ทุกข์ก็คือคนคิดร้ายต่อคนอื่นคนที่เป็นทุกข์โต้ตอบก็คือกลัวเขาคิดร้ายต่อตัวเองคิดไม่ดีต่อตัวเองจึงไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันการที่ไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่ทำงานปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเราจึงต้องทำความคิดให้ดีความคิดด้วยกายวาจาใจให้ดีให้เป็นคนมีเมตตาธรรมเป็นคนมีความสงบหรือเป็นคนรู้จักวางเฉยอันนี้ถือว่าเป็นธรรมะครองเรือนเป็นธรรมดับทุกข์ที่ใจตัวเองก็พลอยดับทุกข์คนอื่นไฟไหม้ไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็ไม่ไหม้ไม่มีใครจุดมันก็ไม่ลุกไปร้อนบ้านใครแต่เมื่อไฟไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็เดือดร้อนความโกรธเหมือนไฟความโกรธเหมือนไฟความเกลียดกันเหมือนไฟเดือดร้อนหมดคนโกรธก็เดือดร้อนคนถูกเกลียดก็เดือดร้อนคนถูกโกรธก็โกรธตอบเดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่ที่พุทธเจ้าท่านบอกความโกรธเป็นทุกข์เป็นไฟเมื่อไม่ไหม้ใจเราก็ไม่ไปร้อนใจคนอื่นอย่างนี้คือเป็นธรรมเราควรปฏิบัติควรมีไว้ในบ้านเราบวนมีไว้ในใจเราให้เป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นถ้าเราเป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็น

เป็นคนกันกรองแล้วค่อยพูดกันกรองแล้วค่อยทำเมื่อเราเป็นคนสุขุมเยือกเย็นแล้วนั่นแหละเป็นคนมีธรรมที่ทำอะไรแล้วก็ไม่มีทุกข์แก่ตัวเราไม่ทุกข์แก่บ้านเราไม่ทุกข์แก่ครอบครัวเราแล้วไม่ทุกข์แก่บ้านคนอื่นแก่เมืองคนอื่นคนทุกวันนี้ที่ทุกข์มีปัญหามากทุกวันนี้มันเรื่องจิตใจทั้งหมดมันเรื่องไม่ชอบใจกันเรื่องไม่เข้าใจกันมันเรื่องของคนที่มีกิเลสครอบงำแล้วก็ไปแสดงออกกับคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าคนทำใจได้เนี่ยปัญหาจะไม่มีบ้านไหนเมืองไหนที่สงบเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกใจเขาสงบที่บ้านไหนเมืองไหนไม่สงบใจเขาไม่สงบใจเขามีความโกรธใจเขามีความพยาบาทใจเขามีแต่ศัตรูเขาจึงไม่มีความสุขบ้านเมืองจึงไม่มีความสงบสุขฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมะที่ใจเราอย่าให้ใจเราเป็นทุกข์อย่าให้ใจเราเล่าร้อนอย่าให้เราเป็นคนใจร้ายอย่าเป็นผู้ร้ายอย่านำผู้ร้ายมาในใจเรามันไม่ดีเกลียดเขาโกรธเขาอิจฉาเขานินทาเราคิดลายไม่พอใจเขานั่นคือใจเราไม่ดีจิตเราไม่ดีจิตเราก็จะร้อนทั้งวันทั้งคืนจึงต้องมีธรรมะในใจมีพุทโธไว้หัดทำสมาธิหัดภาวนาบ้างจะได้มีมงคลแต่ตัวเราจะได้มีมงคลกับครอบครัวเราเราจะได้มีพระเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวมีคำสอนที่สอนใจเราให้รู้จักคำว่าเย็นลงสงบลงแล้วก็มากันกรองดูมากันกรองดูว่าใจเราเนี่ยตั้งแต่เข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยตั้งแต่มานั่งสมาธิโคนไม้เนี่ยกลับไปบ้านแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นด่าแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นนินทาเราเป็นยังไงร้อนใจไหมเพราะเขาว่าเราไม่ดีเราเป็นทุกข์ไหมเราอยากจะว่าเขาตอบไหมเขาแสดงความไม่ชอบใจเราจะเป็นทุกข์ไหมเรามานั่งคนไม้นี่เราก็คิดได้กลับไปเราก็จะเป็นคนไม่ใช่ว่าเวลามาอยู่วัดแล้วก็สงบเรียบร้อยแต่เราไปพูดกับพี่กับน้องกับผัวกับเมียแล้วพูดจาไม่ดีเลยพูดใส่อารมณ์พูดใส่เดือยแต่มาวัดให้พูดดีสงบดีอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้กลับไปบ้านยังเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่ใช้ไม่ได้กลับไปบ้านก็ต้องพูดดีดีขึ้นกว่าเดิมไม่กระทบกระเทียบใครไม่ใส่อารมณ์ใครเย็นกว่าเดิมสงบกว่าเดิมนั่นแหละความรักความเมตตาความสงสารจะเกิดขึ้นในตัวเราแล้วแล้วครอบครัวเราก็จะยอมรับยอมรับว่าใจของเรานั้นเป็นคนมีธรรมที่กันกรองไว้เหมือนกับน้ำเนี่ยทุกวันนี้คนไม่อยากกินน้ำประปาเพราะกลัวไม่สะอาดคนอยากกินน้ำโปโลริสกินน้ำขวดสมัยปู่ย่าตายายเราไม่รู้จักแค่น้ำประปาก็ถือขอให้ได้กินเถอะถือว่าวิเศษสุดและดีกว่าน้ำบ่อน้ำคลองคนไหนกินน้ำประปาก็คนนั้นเจริญแล้วทันสมัยแล้วไปกินน้ำประปาอาบน้ำประปาเดี๋ยวนี้คนกินน้ำประปาก็คนไม่มีทุนทรัพย์เป็นคนไม่เจริญเป็นคนไม่มีเกรดดีอย่างอดอย่างลำบากก็ต้องกินน้ำประปาต้องกินน้ำโปโลริสกินน้ำในขวดจึงจะเรียกว่ากินน้ำสะอาดกินน้ำดี
ก็แสดงถึงใจคนเราเนี่ยใจคนเราเนี่ยมันแสวงหาแต่สิ่งที่ดีสิ่งแสวงหาแต่สิ่งที่ดีอยากจะได้สิ่งที่นำที่ดีแสดงว่าคนเราเนี่ยถึงจะโรคเจริญเท่าไหร่ก็อยากได้คนที่ดีมาเป็นผู้นำมาเป็นคนอยู่ใกล้เราคนใจไม่ดีนี่ไม่มีใครรักไม่มีใครสงสารใจไม่ดีพี่ไอ้เหมือนน้ำประปาเนี่ยใจคนโลภใจคนโกรธใจคนหลงใจคนเอาเปรียบคนอื่นใจมีตำหนิติเตียนใจไม่บริสุทธิ์กับตัวเองและครอบครัวและสังคมก็เหมือนน้ำที่มันไม่สะอาดคนรังเกียจกลัวเกลียดไม่กล้าอาบไม่กล้ากินคนใจดีมีศีลธรรมคนใจบริสุทธิ์ก็เหมือนน้ำในขวดนั่นเองที่มีเกรดดีมันใสเชื่อได้ว่ากินเข้าไปแล้วไม่มีพิษภัยน่าคบหาไม่ต่างกันคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยที่กายวาจาใจเรียบร้อยตามศีลธรรมกลับไปบ้านก็กายวาจาใจเรียบร้อยไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์พูดดีเสมอต้นเสมอปลายซื่อตรงเสมอต้นเสมอปลายถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนน้ำที่อยู่ในขวดใครก็คงไม่รังเกียจราคาแพงก็ต้องซื้อคนที่ใจไม่ดีก็เหมือนน้ำประปาไหลมั่งไม่ไหลมั่งบางทีก็ออกมาคุณมันออกมาแดงบางทีก็ออกไม่สมบูรณ์ทุกคนรังเกียจน้ำประปากันทั้งที่น้ำประปาเมื่อก่อนนี่เป็นยอดน้ำของคนที่เจริญแต่ด้วยความที่มันกันกรองไม่สมบูรณ์เนี่ยคนก็เลยเปรียบเทียบลงไปต่ำลงฉะนั้นคนเจริญแต่ทางวัตถุอย่างเดียวเนี่ยก็เหมือนน้ำประปานั่นแหละเจริญแต่น้ำวัตถุอย่างเดียวไม่เจริญศีลทานภาวนาคนที่มีน้ำดีน้ำในขวดน้ำโปรริตน้ำอย่างดีที่อย.ยอมรับแล้วเนี่ยน้ำไม่มีเชื้อโรคเนี่ยก็เหมือนคนที่กันกรองจิตใจที่ดีแล้วจะพูดกับกันกรองจะคิดกับกันกรองจะทำอะไรก็กันกรองที่ดีแล้วค่ำครวญดีแล้วจึงทำพวกนี้เหมือนน้ำที่บริสุทธิ์ไม่น่ารังเกียจสังคมยอมรับฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยสำคัญคนที่จะยอมรับเราเนี่ยคือคนอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้ตัวเราถ้าคนอยู่ใกล้ตัวเรายอมรับฉะนั้นจบดีจริงๆเนี่ยคนอื่นเขาชมว่าดีก็ยังไม่เท่าคนอยู่ใกล้ชมว่าดีบางคนเนี่ยคนทั่วเมืองสรรเสริญแต่ว่าคนอยู่ใกล้ไม่ชอบคนอยู่ใกล้ไม่ชอบเพราะว่าน้ำใจมันไม่ดีเท่าฉะนั้นคนถ้าอยู่ใกล้กันชมเฉยว่าดีนั่นถือว่านั่นแหละเขาดีพร้อมอยู่ไกลก็จะว่าชมว่าดีอยู่ใกล้ก็ชมว่าดีนั่นดีสมบูรณ์แต่บางคนเนี่ยคนอยู่ใกล้บอกดีคนอยู่ไกลบอกไม่ดีบางคนอยู่ใกล้บอกไม่ดีคนอยู่ไกลบอกดีมันดีไม่พร้อมบางคนเนี่ยพูดกับผัวกับเมียนี่ดีแต่กับคนอื่นไม่เอาไม่คูดไม่คุยไม่ดีนี่ถือว่าดีอยู่ใกล้กับผัวกับเมียกับลูกกับผัวกับเมียดีแต่กับคนอื่นไม่เอาด้วยไม่คบด้วยก็ดีคนอยู่ใกล้บางคนกับลูกกับเมียพูดไม่ดีกับผัวกับอะไรพูดไม่ดีแต่ไปพูดกับคนอื่นดีหมดเลยเนี่ยใกล้ไม่ดีไกลดีบางคนพูดกับลูกกับผัวกับเมียก็ไม่ดีพูดกับคนอื่นก็ไม่ดีใกล้ก็ไม่ดีไกลก็ไม่ดีคนมีปัญหาใครอยู่ใกล้ก็พูดไม่ดีใครอยู่ไกลก็พูดไม่ดีนี่คนมีปัญหามากเลยละอยู่ใกล้ก็พูดไม่ดีอยู่ไกลก็พูดไม่ดีแต่ถ้าคนอยู่ใกล้นี่ดีแต่อยู่ไกลนี่ดีดีในสังคมใกล้แต่สังคมไกลไม่ดีก็ดีส่วนเดียวดีไม่สมบูรณ์แล้วคนนี้กับคนอื่นนี่ดีหมดมาวัดมาวากับคนคบกับใครดีหมดแต่กับลูกกับผัวกับเมียไม่ดีใจคอหงุดหงิดพูดจาไม่สุภาพเอาแต่อารมณ์ตัวเองก
ไกลดีใกล้ไม่ดีก็มีปัญหาอีกปัญหาทุกวันนี้จักว่าอยู่ใกล้ก็ไม่ดีอยู่ไกลก็ไม่ดีอยู่ใกล้ดีอยู่ไกลไม่ดีอยู่ไกลดีอยู่ใกล้ไม่ดีปัญหามันจึงเกิดขึ้นจะทำยังไงอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีดีเสมอต้นเสมอปลายใจนี้ต้องกันกรองเหมือนน้ำในขวดเนี่ยที่เขากรองมาแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ในขวดก็ดีอยู่ในแก้วก็ดีเอาไปเอาที่ไหนก็ดีเพราะน้ำมันมีคุณค่าดีแล้วไม่ใช่ดีบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเหมือนน้ำประปาหรือเหมือนน้ำคลองใจเราเป็นคนธรรมชาติเนี่ยคือธรรมะธรรมชาติเลยเป็นข้อเปรียบเทียบคือธรรมะที่เราให้เห็นความจริงฉะนั้นเราต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติตัวเราก็ต้องพยายามทำดี ปรุงตัวเราคนเราถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองแก้ก็เป็นคนที่ตามใจตัวเองต้องฝืนใจต้องแก้ใจจริตนิสัยเราเนี่ยต้องฝืนเหมือนอย่างคนติดบุหรี่เนี่ยถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้คนติดเหล้าถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้หรือคนคบเพื่อนสูบบุหรี่คบเพื่อนกินเหล้าคบเพื่อนเล่นการพนันถ้าไม่ฝืนเป็นคนดีไม่ได้ต้องไปติดตามเขาไปเล่นตามเขาต้องฝืนใจฝืนความชอบใจหรือความไม่ชอบใจตรงนี้ให้ได้จึงจะอยู่กับสิ่งนั้นได้เหมือนคนเป็นเสมียนเก็บเงินนั่นเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาเก็บเงินนี่ต้องฝืนใจมากเลยต้องซื่อสัตย์ต้องยึดความซื่อสัตย์ถ้าไม่ซื่อสัตย์เงินมันแหมอยู่ใกล้มือหยิบผ่านมือทุกวันมันอดจะใส่กระเป๋าตัวเองไม่ได้ก็อดไม่ซื้อไม่ได้เราก็ต้องห้ามใจไม่จะเงินจะผ่านมือไปมามือมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่เอาเพราะเงินไม่ใช่ของเราเงินกิจการเงินที่เราเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยเงินเดือนสิ่งเหล่านี้เราจะเอาเป็นของเราไม่ได้ยักยอกไม่ได้ต้องฝืนใจถ้าไม่ฝืนใจมันก็ต้องเอาอะไอ้ที่ช่อโกงกันหนีกันไปต่างประเทศเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันฝืนใจไม่ได้ไม่ยินดีเฉพาะของตนไปยินดีของคนอื่นการคบค้าสมาคมอันนี้เราต้องพยายามมีกฎของตัวเองก็คือการไม่โลภไม่โกรธมากไม่หลงมากต้องมีธรรมะในใจต้องมีทางดับทุกข์ต้องเชื่อการกระทำตัวเองว่าทำดีแล้วความดีต้องให้ผลทุกเวลาความสุขก็จะเกิดขึ้นจากความดีที่เราคนบางคนเนี่ยดูหน้าตาสวยเนี่ยแต่พอล้างหน้าออกมาหน้าใช้ไม่ได้เลยล้างหน้าออกมาใช้ไม่ได้เลยเพราะใจเขาไม่สวยเพราะใจเขาไม่สวยพอล้างหน้าออกมาใจเพราะใจมันไม่สวยหน้ามันก็เลยไม่สวยบางคนเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าเลยหน้าพองใสนวลเพราะใจของเขาบริสุทธิ์เขาคบกับใครเขาอยู่ยังไงเขาบริสุทธิ์ด้วยศีล5บริสุทธิ์ด้วยศีล8เขาจิตใจเขาบริสุทธิ์เขาไม่เคยคิดจะมุ่งร้ายใครเขาคิดดีตลอดเขาบริสุทธิ์ใจเขาสุจริตในใจใจเขาบริสุทธิ์มันก็มีรัศมีออกมาหน้าตาเขาพองใสเบิกบานไม่เศร้าหมองนี่แสดงว่าทุกข์ที่ใจสุขที่ใจเนี่ยสำคัญกว่าภายนอกตอนนี้คนเราไม่แสวงหาความสุขใจว่าอิทธิพลของความดีในใจเนี่ยมันทำให้ผ่องใสทั้งนอกทั้งในตอนนี้คนบางคนเนี่ยก็ต้องปิดบังพอหน้าตาเนี่ยมันไม่ผ่องใสเพราะใจมันไม่ผ่องใสก็ต้องตบแต่งพอกทากันไปทัวล้างหน้าแล้วโอ้ใจเขาเศร้าหมองเขาไม่มีความสุขเพราะเขาเป็นคนไม่มีความสงบไม่มีศีลธรรมไม่มีมารยาทผู้ดีไม่พูดจาดีไม่คิดดีไม่ทำดีเขาเป็นคนหยาบคายเป็นคนหยาบกระด้างเป็นคนไม่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนการกระทำนั้นก็จึงจะออกมาจากจิตทั้งหมดจึงทำให้เขานั้นไม่มีความสุขถ้าเราจะมีความสุขก็ไม่ยากอะไรเป็นเรื่องของเราอยู่แล้วสิทธิของเราที่เราจะทำได้

เราก็ต้องเจริญสติเจริญสมาธิเหมือนอย่างที่เรามาฝึกเนี่ยหัดพุทโธไปหัดทำใจให้ว่างหัดภาวนาให้เป็นทำจิตให้หยุดคิดให้ได้คือทำจิตให้เบาบางให้ได้คือทำคณิกะสมาธิให้เกิดขึ้นอุปจารสมาธิเกิดขึ้นทำจิตให้เป็นอัปปนาคือว่างให้เป็นสงบให้เป็นเนี่ยความดีที่ใจเราสร้างได้ใครมาสร้างให้เราก็ไม่ได้ไอ้ความสุขทางใจเนี่ยความสงบทางใจเนี่ยไอ้ผัดหน้าทาแป้งไปแต่งเล็บแล้วต้องไปจ้างคนอื่นทำต้องร้านนั้นร้านนี้คนนั้นทำดีคนนี้ทำดีช่างตัดช่างเย็บช่างแต่งหน้ารู้สึกให้คนอื่นแต่งให้เราแล้วเราก็ว่าสวยร้านนั้นแต่งสวยร้านนี้แต่งไม่สวยโอ้ไปนิยมร้านที่สวยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้สวยเลยตัวเองไม่ได้งามเลยตัวเองก็มีจิตใจโกรธโลภหลงอิจฉานินทาเขาให้ร้ายเขาคนอยู่ใกล้ชิดก็เดือดร้อนคนอยู่ไกลก็เดือดร้อนเขาแต่งแต่หน้าแต่งแต่ตัวแต่ใจเขาไม่แต่งเขาไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนงามเป็นที่ย้อมเหมือนกับใส่หน้ากากเข้าหากันเขาก็สวยไม่ได้เขาก็มีความสุขไม่ได้ก็สวยตอนที่ไปเขาเอาอันนู้นมาใส่ให้เอานี่มาใส่ให้ผัดหน้าทาแป้งแต่งคิ้วก็ดูว่าเออสวยแต่ที่จริงเขาสวยแต่ภายนอกใจเขาไม่มีความสุขทำยังไงคนอย่างนั้นจะสวยทั้งนอกทั้งในเขาทำยังไงใจเขาจะสวยใจเขาจะเย็นใจเขาจะสงบใจเขาจะนิ่งใจเขาจะมีความบริสุทธิ์กับทุกคนถ้าใจเขามีเมตตามีความบริสุทธิ์ทุกคนใครจะแต่งให้เขาหรือไม่แต่งเขาก็งามอยู่แล้วสวยอยู่แล้วนี่คือสำคัญทำไมโลกจึงไม่นิยมกันโลกเขาไปนิยมโลกจนหมดก็เลยไม่เจอคนงามไม่เจอคนที่มีความสุขเพราะโลกไปยกย่องในการสวยข้างนอกหมดงามข้างนอกหมดก็ต้องไปเสริมสวยต้องไปดัดหน้าทาแป้งต้องไปดัดจริตกันอย่างนั้นแต่ผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรจากครอบครัวเลยไม่เจอความสุขที่แท้จริงเลยเพราะใจของเขาไม่มีความสงบไม่มีศีลธรรมเขาต้องแต่งใจให้งามศีลต้องรู้จักสมาธิต้องรู้จักความสงบใจต้องรู้จักต้องวางใจเป็นต้องเป็นคนมีสติมั่นคงไม่เป็นคนโกรธวันยังค่ำร้ายวันยังค่ำเอาแต่อารมณ์วันยังค่ำอย่างนั้นมันจะแต่งอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องแต่งใจกันแต่งใจกันให้เรียบร้อยแต่งใจกันให้สงบถ้าจะเอาความดีก็ต้องเอาความดีที่ใจเอาความสวยก็ต้องสวยที่ใจงามที่ใจไม่ใช่ไปแต่งแต่เพียงข้างนอกอย่างเดียวแล้วก็ไปชมเชยยกย่องคนนั้นดีคนนี้ดีแล้วความสุขเขาได้หรือเปล่าเวลาตายนะเวลาตายเขายังแต่งศพให้สวยเลยแต่เขาไม่มีใครอยากได้แต่งศพสวยเชียวมันสวยไปไม่ได้แหละไอ้คนสามีมันก็ไม่เอาภรรยาก็ไม่เอาแต่ตัวเองก็เอาไปเอาความสวยตัวเองไปเอาความขี้เหร่ตัวเองไปก็คือเอาความสงบไปถ้าตัวเองใจไม่สวยก็เอาความขี้เหร่ไปเกิดชาติใหม่ก็ขี้เหร่เพราะใจร้ายแต่ถ้าคนใจดีตอนสงบใจตายมีศีลธรรมใจตายตอนจะขาดใจเอาความดีไปก็ไปงามไปสวยเพราะใจนั้นมันดีใจนั้นเป็นทิพย์ใจนั้นละเอียดอ่อนมันต้องแต่งเอาเองอย่างที่เรามาวัดเนี่ยเรามาแต่งตัวเองมาแต่งความรู้สึกที่คิดดีๆไม่คิดร้ายกับใครไม่คิดชั่วกับใครกลับไปบ้านก็ไปคิดดีไม่คิดร้ายกับใครหัดเป็นคนสงบเป็นคนหักข้ามใจอย่างนี้คือเราต้องมาแต่งกันอย่างนี้มาแก้ไขกันอย่างนี้สังคมทุกวันนี้มันขาดกำลังใจขาดความเจริญทางใจไอ้วัตถุมันเจริญแล้วแต่เขาไม่เจริญทางใจไม่เจริญทางศีลสมาธิสมัยก่อนทำไมเจริญสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีปู่ย่าตายายเขาเจริญทานศีลภาวนาสมบูรณ์ทุกคนเกิดมา

สมบูรณ์หมดทุกคนให้ทานเป็นหมดสมัยก่อนทุกคนให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นตอนหนุ่มตอนสาวก็ทำบุญเป็นพอแก่ก็เข้าวัดเข้าวาคนถืออุโบสถจึงมีทุกวัดแต่สมัยก่อนสมัยนี้มีไหมร้อยวัดจะมีไม่กี่วัดคนถืออุโบสถคนทุกวันนี้โกหกกันเป็นว่าเล่นเล่นอยู่ที่คนโกหกเป็นเรื่องสังคมคนไม่โกหกก็คบไม่ได้ก็กลายไปคบคนโกหกคนกินเหล้าจึงคบได้คนไม่กินเหล้าก็คบไม่ได้คนเล่นการพนันคบได้คนไหนไม่เล่นคบไม่ได้สมัยก่อนกินเหล้าคบไม่ได้เล่นการพนันคบไม่ได้คนโกหกคบไม่ได้คนมีศีลมีธรรมคบได้แต่สังคมอย่างนี้กลายไปว่าไม่ชอบอย่างนั้นซะแล้วต้องคบคนกระร่อนปิ้นป้อนต้องคบคนกินเหล้าเก่งเล่นการพนันคนโกหกคนเอาตัวรอดกลายเป็นว่าเราได้เพื่อนดีเพื่อนเจริญแต่ถ้าอย่างนี้โลกมันจะไม่เสื่อมเลยโลกมันจะไม่วินาศเลยโลกจะไม่วุ่นวายเลยถ้าเราไปยกย่องคนที่ไม่เจริญมาว่าเจริญเนี่ยสมัยก่อนก็ว่าคนพวกนี้คนมีปัญหาสังคมคนไม่เจริญมีน้อยหมู่บ้านหนึ่งจะมีสักคนหนึ่งอย่างทุกหนุ่มๆเนี้ยถ้าหมู่บ้านไหนมีคนกินเหล้าเล่นการพนันเจ้าชู้ทุกคนจะประนามเลยว่าไอ้นี่คบไม่ได้นักเลงผู้หญิงไม่เอาเลยผู้หญิงไม่คบหาแฟนไม่ได้ผู้ชายเนี้ยผู้หญิงก็ถ้าเป็นคนอย่างนั้นก็หาสามีไม่ได้ต้องไปหานู้นไกลๆไปหาเมียไกลๆหาผัวไกลๆคนทำบ้านเขาไม่เอาเพราะคนไม่ดีกินเล่นกะล่อนปิ้นปอนนี่ไม่มีใครคบเลยเขากลัวคบแล้วไปทำบาปกลัวแล้วไปนรกด้วยกันแต่สมัยนี้คนไหนไม่พูดไม่คุยคนไหนสมถะไม่กินไม่เล่นไม่ปิ้นปอนหาว่าโง่หาว่าล้าสมัยไม่มีใครคบซะแล้วแล้วมันจะเจริญได้ไงระโยมจะพัฒนาได้ไงในเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่สรรเสริญคนดีเขาไม่สรรเสริญศีลธรรมนั่นเองเขาไปบูชาเงินเป็นใหญ่บูชาลาภเป็นใหญ่ยศเป็นใหญ่ชื่อเสียงเป็นใหญ่ไม่บูชาจิตใจคนดีสมัยก่อนเขาบูชาจิตใจคนเขาสรรเสริญจิตใจคนเขาเคารพคนดีอย่างนั้นจึงจะเจริญดังนั้นอันนี้เราต้องพัฒนาสังคมจิตใจกันใหม่ว่าทุกวันในที่มันเสื่อมนี้ไม่ใช่อะไรใจมันเสื่อมจิตมันเสื่อมเพราะคนมีศีลห้าหมอหมดแล้วน้อยแล้วคนมีศีลอุโบสถหมดแล้วคนฝึกปฏิบัติธรรมด้วยความเสียสละมันมีน้อยแล้วมันเป็นสังคมเห็นกันได้ไปแล้วสังคมเห็นกับความอยากไปแล้วคนสมัยก่อนนี่เขาอยู่เพื่อศีลธรรมศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้เขาถือว่าศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้ถ้าเขาหมดศีลธรรมเขาก็อยู่ไม่ได้แต่สมัยนี้บอกถ้าคนไหนมีศีลธรรมก็อยู่ไม่ได้คนไหนไม่มีศีลธรรมก็เอาตัวรอดมันจึงวุ่นวายกันมากขึ้นมากขึ้นจนหาที่แก้กันไม่ได้หาปมหาเงื่อนไม่ได้วิเคราะห์กันไม่ออกเลยว่าทำไมมันจึงวุ่นวายก็มันไม่มีคนเสียสละนั่นเองก็คือขาดศีลธรรมนั่นเองอย่างกับรถติดเนี่ยมันแก้ไม่ได้ไม่ใช่อะไรมันขาดคนเสียสละขาดคนมันมีคนเห็นแก่ตัวลองสิถ้ามีคนจะเสียสละหมดเนี่ยสังคมมันแก้ได้ทุกคนไม่เห็นแก่ตัวในสังคมแก้ได้หมดเลยแก้ได้มานานแล้วด้วยอย่างเมืองอื่นเขาเสียสละเขาแก้ได้อย่างเมืองญี่ปุ่นเขาเสียสละเพื่อประเทศเขาเขาทำรถไฟใต้ดินบนดินเขาเสียสละหมดเลยเขาไม่โกงกินเขาเอาเงินงบประมาณมาทำเสียสละจนบ้านเขาไม่ต้องกลัวเลยเขาแก้ได้เราไม่มีใครเสียสละก็แสดงว่าพวกเราเข้าใจศีลธรรมน้อยไปเราต้องเข้าใจศีลธรรมคนที่มีศีลธรรมเนี่ยจะเป็นคนเสียสละเหมือนอย่างในหลวงเราเห็นไหมในหลวงเราเสียสละนะท่านมีศีลธรรมบริบูรณ์ในท่านเสียสละสูงสุดแต่ถ้าเกิดคนชายคนไทยชายเราผู้หญิงเราเสียสละเหมือนพระเทพเหมือนพระสมเด็จแม่หรือเหมือนในหลวงเนี้ย
ประเทศเราก็เจริญกว่าประเทศอื่นอีกมีศีลธรรมให้ถึงให้ลึกซึ้งอย่างนั้นก็แล้วกันในหลวงท่านไปหาพระจริงนะไปหาหลวงปู่เทศจริงเนี่ยไปคุยจริงไป3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงไปฟังธรรมะไปถามธรรมะอยู่นั่นอยู่นั่นน่ะหลายๆชั่วโมงกว่าจะออกมาข้าราชบริพารเนี่ยมายืนคอยอยู่นั่นเนี่ยไอ้พวกนั้นจะผ่านไปไหนตามเสด็จอย่างเดียวไม่เคยตามธรรมะเลยข้าราชบริพารพวกนั้นน่ะพวกประจบสภ.พวกนั้นน่ะตามเสด็จอย่างเดียวตามประจบสภ.ว่าฉันได้ไปตามในหลวงแต่ไม่เคยตามธรรมะเลยแล้วจะเจริญได้ไงโยมมันไม่เจริญเพราะเจริญท่านองค์เดียวไอ้ผู้ที่ตามเสด็จก็ตามเสด็จไม่เจริญด้วยกันตามธรรมะถ้าทุกคนไปฟังธรรมะอย่างท่านดิโอ้ท่านฟังธรรมะยังไงท่านเข้าใจธรรมะไงทุกคนเสียสละพอเข้าใจธรรมะอย่างท่านเนี่ยทุกคนจะเสียสละหมดไปบ้านเมืองจึงเจริญโยมนี่พูดกันจริงๆว่าคนที่ตามในหลวงเนี่ยคือตามเสด็จอย่างเดียวไม่ได้ตามปฏิบัติธรรมไม่ได้ตามเสียสละแต่ถ้าคนไทยทุกคนตามอย่างนั้นนะเหมือนเราเป็นชาวพุทธนะโยมเป็นชาวพุทธเราไม่ได้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องรู้จักอริยสัจ4เลยรู้จักมรรคองค์8เลยรู้ธรรมะอย่างนี้ก็ช่วยได้แหละสังคมนี้อยู่ได้สัมมาสติสัมมาสมาธิทุกคนมีปัญญาแล้วคนมีปัญญาก็ช่วยคนอื่นไม่ให้โง่ช่วยกันช่วยดับทุกข์กันช่วยแก้ไขปัญหากันทุกคนหันหน้าเข้าหากันมีแต่คนที่อยากจะช่วยกันสิทุกวันนี้ถ้ามีคนอยากจะช่วยกันไปช่วยกันมาเนี่ยโลกนี้ก็จะมีความสุขอย่างมากเลยฉะนั้นเราจึงว่าธรรมะเราขาดกันมากศึกษาธรรมะอ่อนไปอ่อนตั้งแต่เกิดแล้วโยมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยศึกษาธรรมะเท่าไหร่เขาเรียนแข่งขันกันไปทางฉลาดทางโลกหมดแต่ถ้าเราจะให้โลกนี้เจริญกลับมาอีกทีหนึ่งก็คือต้องศึกษาศีลธรรมศึกษาธรรมะเอามาควบคู่กับวัตถุที่เจริญคนก็จะใจเย็นลงใจเนาะใจไม่ใจร้ายก็ดูทุกวันนี่โยมเป็นพ่อก็ร้ายหมดแล้วเป็นพ่อก็ร้ายเป็นแม่ก็ร้ายไม่ได้รับผิดชอบลูกเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งขังขยะเอาไปทิ้งตำรงพยาบาลลูกไปทำแท้งกันทำคลอดทิ้งกันแล้วก็พอออกมาแล้ว 4-5 ขวบก็เมาลืมตัวข่มขืนลูกไปพ่อก็ไม่มีศีลธรรมไอ้แม่ก็ไม่มีศีลธรรมนี่แสดงว่าไม่ได้ขาดอะไรโยมขาดทางศีลธรรมแม่ก็เลยหน้ามืดเลี้ยงลูกไม่เป็นไปทิ้งลูกให้มีปัญหาพ่อก็หน้ามืดเพราะขาดศีลธรรมสมัยก่อนมันไม่มีสมัยก่อนยังมากก็แค่เมาเมาเย็นพวกก็ว่าแล้วเมาเช้าพวกก็ด่าแล้วเมามากก็ไม่ได้อย่างนี้เมา24ก็ไม่มีใครว่าอะไรไอ้ความเมามึนความเสียจริตตัวเองเองทำให้ไม่รู้จักครอบครัวตัวเองไม่รู้จักความรักความรักที่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นอย่างนั้นความรักที่บริความรักที่เป็นความสุขนี่คือความรักเป็นผู้ให้ถ้าเราได้ทำอะไรให้ลูกเรามีความสุขเนี่ยเรามีความสุขมากเลยนี่ความรักของพ่อทำยังไงให้ลูกสาวเรามีความสุขทำยังไงให้ลูกชายเรามีความสุขเป็นความรักที่มีความสุขมากโดยไม่ต้องสัมผัสเลยทำไงเราจะเลี้ยงลูกเราให้มีความสุขลูกเราให้มีความดีให้เป็นเด็กดีทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นความรักที่บริสุทธิ์คือความรักเป็นผู้ให้เดี๋ยวนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์อยู่แต่พอความรักตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วคนไม่รู้จักเลยว่าความรักคืออะไรความรักต้องรักตัวเองรักตัวเองทำไมเพราะตัวเองรู้ว่าสุขทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจเราอยากให้ทุกคนเห็นใจเราอยากเราต้องการมีความสุข
เราไม่อยากเจ็บอยากป่วยไม่

อยากทุกข์ไม่อยากเสียใจไม่อยากลำบากเรารักตัวเราอยากให้เราสบายพอเรารักตัวเราอย่างนี้เราก็อยากรักลูกเราให้ลูกเราดีอย่างนั้นอยากให้ลูกเรามีความสุขเหมือนกับเราที่ต้องการก็เลยทุ่มเทให้ลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกตัวเองทุกอย่างเพื่อลูกแล้วพ่อคนไหนจะใจร้ายแม่คนไหนจะใจร้ายมันไม่มีพ่อแม่ใจร้ายแล้วหมดเพราะความรักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมตรงนี้สำคัญนะเรามาคุยกันเรามาพูดกันว่าเราควรจะทำกันไม่สายเกินไปควรเผยแพร่กันธรรมะเนี่ยยังครองเรือนได้อยู่โยมยังครองโลกได้อยู่ต้องเอาไปใช้ครอบครัวไหนไม่มีธรรมะครอบครัวนั้นวิบัติไม่เจริญยังคุ้มครองเราได้อยู่โยมศีลธรรมทุกวันเนี่ยเอาเถอะให้รวยยังไงให้สวยยังไงให้ฉลาดยังไงแต่ถ้าขาดศีลธรรมแล้วบั้นปลายชีวิตจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงไม่มีอ่ะบ้านนั้นไม่มีเมืองนั้นไม่มีเพราะขาดธรรมะพุทธเจ้าแล้วไปไม่ได้เหมือนกับเรือนะไม่มีน้ำจะวิ่งได้ไงนะเหลือไม่มีแม่น้ำจะวิ่งได้ยังไงคนในโลกนี้ถ้าไม่มีศีลธรรมจะอยู่ได้ยังไงไม่มีน้ำใจจะอยู่กันได้ยังไงต้องมีน้ำใจมีศีลธรรมจึงจะวิ่งไปได้จึงจะไปตลอดรอดฟังขอให้เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีพี่ที่ดีเพื่อนที่ดีเป็นบุคคลที่เอาศีลธรรมไปใช้การปฏิบัติเนี่ยยิ่งปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ยิ่งพ้นทุกข์มากขึ้นยิ่งฉลาดมากขึ้นยิ่งพาสังคมไปทางพ้นทุกข์ได้มากขึ้นเราทำงานไม่ใช่เราไม่ปฏิบัตินะทำงานต้องปฏิบัติเช่นเราทำงานเนี่ยเราจะไม่โกรธกับใครเลยเราจะไม่ทะเลาะกับใครเลยถือว่าเอาธรรมะไปทำงานทำงานเราจะไม่มีศัตรูเลยจะมีธรรมิตรอย่างเดียวเนี่ยทำไงจะไม่มีศัตรูในบ้านเราทำไงจะไม่มีศัตรูในที่ทำงานใจเราไม่มีเป็นศัตรูใครเลยเนี่ยเอาธรรมะไปทำงานก็ต้องเสียสละช่วยเขาบ้างเสียสละให้เขามีความสุขบ้างทำไงมองคนอื่นบ้างช่วยเขาบ้างเสียสละบ้างอย่าเห็นแก่ตัวนั่นแหละเราจึงจะมีความสุขในการทำงานเรียกว่าเอาธรรมะไปทำงานได้ก็ต้องมีน้ำใจอย่างนั้นเอาละธรรมเทศนาก็สมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้เดี๋ยวพูดต่อหน่อยพูดนอกเรื่องหน่อยคือการบวชเนี่ยที่โยมลูกหลานมาบวชเนี่ยนะคนไหนที่ลูกหลานได้บวชก็ดีใจคนไหนที่ลูกหลานไม่ได้บวชก็อย่าเสียใจบางทีเนี่ยการมาบวชวัดสังฆทานเนี่ยไม่ได้บวชง่ายต้องมาดูนิสัยกันก่อนต้องให้มาเลิกบุหรี่ก่อนแล้วก็มาเลิกแบบทางโลกก่อนต้องเป็นคนขยันก่อนพระโยมบางทีเลี้ยงลูกดีเกินไปให้แต่เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ให้เคยซักเสื้อผ้าไม่ให้ทำอะไรหมดตื่นก็ตื่นสายแต่พอลูกมาบวชลูกก็ยังทิ้งนิสัยสบายไม่ได้ก็ยังไม่ยอมตื่นเช้ามืดอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากสวดมนต์ตอนเช้ามืดอย่างเงี้ยหรือไม่ค่อยช่วยหมู่คณะเงี้ยพี่เลี้ยงก็พิจารณาว่ายังบวชไม่ได้คนนี้ยังขี้เกียจอยู่ยังนอนตื่นสายอยู่ยังไม่ร่วมหมู่คณะยังไม่ยอมช่วยไม่มีสังคมไม่มีมารยาทเอาแต่ใจตัวเองก็พิจารณาแล้วบวชไม่ได้นิสัยไม่พร้อมโยมก็เสียใจว่าเอ๊ะทำไมลำเอียงไม่บวชลูกให้ฉันคนอื่นมาอยู่แค่ 6-7 วันบวชได้ลูกฉันมาอยู่ตั้งหลายวันจริงๆคนมาอยู่7วันเนี่ยก็นิสัยของเขารับได้หมดเขาทำตามได้หมดเลยคนมาอยู่เป็นเดือนไม่ทำคือรับ

0: ม่ได้เพราะเราไปสอนลูกหลบๆลึกๆจะเคยแต่พอมานี้เขาก็ไม่ปรับตัวเองก็เลยบวชไม่ได้บางคนก็แอบไปสูบบุหรี่พอเขาจับได้ก็บวชไม่ได้พอสูบบุหรี่นี่มันมีกลิ่นฮะคนนี้ชอบไปดูดในห้องน้ำมีกลิ่นเขาถือว่าถ้าเป็นพระมาบวชมาสูบบุหรี่มันก็มีปัญหาที่บวชไม่ได้นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญหาบวชที่ได้บวชได้ก็คือคนที่ทำตามได้หมดตื่นแต่เช้ามืดสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมอะไรเป็นคนขยันมีสังคมแล้วก็มีมารยาทผู้ดีไม่ไออีมึงกูไม่ใช้นิสัยหยาบคายพระพี่เลี้ยงก็จะยอมรับแล้วก็บวชให้พิจารณาเข้าเป็นพระแต่บางคนก็รอดตานะโยมนะบางทีก็รอดตาถ้ามาบวชก็จะเยอะอย่างนี้40 50เนี่ยพระพี่เลี้ยงมองไม่ออกอ่ะถึงเป็นตูดยังมองไม่ออกนะเป็นตูดเนี่ยเอาตูดมาบวชยุ่งเลยฮะเป็นพระก็มาเดินบิดตูดไปบิดตูดมายุ่งองค์เดียววุ่นวายทั้งวัดเลยเงี้ยพี่เลี้ยงก็ลำบากหนักใจถ้าไปเอาใครมาบวชเขาก็สับพี่เลี้ยงทำไมท่านไม่ดูให้ดีเป็นพี่เลี้ยงไงงั้นเอาเลยพี่เลี้ยงก็โดนสับไปผ่านมาได้ยังไงเนี่ยเอาตูดมาบวชได้ไงยุ่งเลยก็ตะกอนมันไม่ตุ๊ดนี่มันเพิ่งมาตุ๊ดแต่เป็นพระมันก็ยุ่งอันนี้พระพี่เลี้ยงเนี่ยเสียหายมากเลยถ้าปีนี้คัดเลือกดีมาบวชหมดพี่เลี้ยงก็สบายใจไม่มีใครว่ากูแล้วพี่เลี้ยงก็ได้คัดเลือกบุคคลที่สมบูรณ์มาฉะนั้นจึงว่าคัดเลือกทหารนี่ง่ายกว่านะคัดเลือกทหารได้ง่ายกว่าเอาหน้าอก80สูงเท่านั้น60เอาตีนมือไม่เสียไม่ผลพิการตาดีอะไรดีไม่มีโรคเป็นทหารได้แหละง่ายแล้วก็คนมันเยอะน่ะเอาสักมาพันหนึ่งเอาแค่200ก็พออันนี้มาร้อยหนึ่งถ้าไม่เอาร้อยหนึ่งเป็นปัญหาเกิดแล้วแค่ไม่เอาคนเดียวนะเกิดเรื่องเลยพ่อแม่เขาต้องว่าเราแล้วตัวเองก็เสียใจทำไมไม่เอาเขาจะเอาหมดก็ไม่ได้อีกถ้าไม่เอาหมดก็ไม่ได้อีกฉะนั้นคนบวชเนี่ยต้องสมบูรณ์นะโยมนะจะเอาคนติ้งตองมาบวชไม่ได้โยมถ้าคนไม่ครบเนี่ยเอามาบวชเนี่ยก็ลำบากอีกพอมาบวชแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าเอากับใครไม่ครบเรียกว่าอารมณ์ไม่ครบจิตไม่ครบขาดสัก5นึงก็ไปแล้วนี่พระบวชแล้วโยมโมทนาเนี่ยแสดงว่าผ่านแล้วโยมนะที่บวชวันนี้ผ่านได้จะผ่านได้ 100% ก็ถือว่า 100% เนี่ยฉะนั้นจึงว่าเราควรดีใจโยมควรดีใจที่ว่าลูกหลานเนี่ยได้มาบวชได้สมบูรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกได้ดีแต่ตอนนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาเราก็ไม่บอกญาติโยมเราก็ควบคุมกันเองแก้ไขกันเองสื่อรับผิดชอบกันเองพระที่มาบวชเนี่ยนะก็พยายามช่วยกันที่สุดอ่ะพยายามส่งเคราะห์กันมาบวชเนี่ยอารมณ์อร่วยกันที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างที่อื่นเขาไม่กั่นกองโยมบางวัดนี่ตูดทั้งวัดเลยโยมสมภารก็ตูดลูกศิษย์ก็ตูดตูดทั้งวัดเลยตายเลยกันทำไงกลุ้มเลยแล้วเราไปอยู่องค์เดียวอยู่ไม่ได้เลยโยมเดี๋ยวตูดเอาตายเลยยุ่งจริงนะไม่บวชกันได้ไงโยมถ้าเกิดเป็นอุปัชฌาย์ตูดกันยุ่งใหญ่กว่านี้ก็ปัญหาก็มีอย่างเงี้ยแต่นั้นอย่างนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะโยมนะผู้ชายเมื่อก่อนผู้ชายอกสามศอกอย่างนี้ผู้ชายตัวเป็นผู้ชายใจเป็นผู้หญิงอะทำไงดีเป็นผู้หญิงไม่ชีเหมือนกันตัวเป็นผู้หญิงใจเป็นผู้ชายเป็นถ่อมมันอะมาบวชมาเห็นไม่ชีสวยหมดทั้งวัดเลยอะ อันนี้ก็มาบวชเห็นพระหล่อหมดทั้งวัดเลยอะถ่อมไอ้ตูดมาบวชเนี่ยโอ้พระองค์ไหนก็รอมาเลย ยุ่งตายเลยท่านนี้ต้องสึกกันโยมอยู่ไม่ได้ก็มีฮะบางคนอาตมาไม่ให้บวชไม่ให้บวชมันมาถากหญ้าพระองค์ไหนรอมาถากอยู่หน้ากุฏิพระองค์รอๆนะโยมบอกทำไมเป็นงี้บอกอารมณ์เขามากกว่าผู้หญิงนิยมผู้หญิงก็ยังอายครับตุ๊ดไม่อายครับโยมรักคนไหนต้องไปเฝ้าอยู่หน้ากุฏิเนี่ยลายก็ผู้หญิงนิยมพระบอกมึงเข้ามากูจะถีบให้อย่างนั้นข้าไม่กล้าเข้าไปก็คืออันนี้ก็ลำบากสังคมทีนี้มันวิปริตเยอะแล้วโยมเลี้ยงลูกกันยังไงเนี่ยทุกวันเนี่ยเออต้องโทษพ่อแม่เลี้ยงลูกไงเป็นตุ๊ดเป็นถมหมดเลยเนี่ยถ้าเข้าต่อไปจะแย่สิคะนิยมบางคนได้ตัดผมสั้นๆซอยๆสมาถามเป็นตุ๊ดเปล่าไม่เป็นหรอกเขาเป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจหญิงเอาหมดเรื่องไปเรานึกว่าเป็นนึกว่าเป็นถมจะเป็นตัดผมสั้นๆบอกตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ถมหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ใช่ถมเขาเป็นตำรวจอ๋อก็ตำรวจผู้หญิงเลยตัดผมสั้นๆหน่อยแต่ลักษณะมันเหมือนถมอ่ะเขาพวกตำรวจผู้หญิงมันต้องขมัดตะแมงใช่ไหมพอมาบวชแล้วมันไอ้เรามามองแล้วมันสัมผัสว่าไอ้มันเหมือนถมจังแท้ๆเขาเป็นตำรวจก็หมดเรื่องไปบางองค์นี่มาบวชเป็นไงโยมพระบางองค์มาบวชนะมีแฟนเป็นตุ๊ดเออไอ้ผู้หญิงนั่นน่ะไอ้ผู้หญิงแฟนพระน่ะมันเป็นอะไรเป็นอะไรเค้าเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะผัดหน้าทาแป้งแต่งตัวมันสวยเหมือนผู้หญิงเลยนะแต่มันมีลูกกระเดือกแค่นั้นเองอ่ะทีนี้พระก็มีปัญหาอีกพระจะไม่ได้เป็นตุ๊ดหรอกแต่พระจะเป็นคิงอ่ะคือไม่มีอะไรหรอกคือไม่ยุ่งกับพระแต่มันมีแฟนเป็นอะไรนะเป็นกระเทยอ่ะโอ้กระเทยมันก็มานะแต่งตัวสวยเป็นพวกอะไรพวกเสริมสวยเนี่ยโอ้สงสัยพระก็จะชอบนะเพราะมันสวยอ่ะแต่เราบอกไม่เป็นไรมันเป็นตุ๊ดก็ช่างมันแต่มันไม่ได้มาอยู่ในวัดเขามาเหมือนผู้หญิงไงโยมถวายโน่นถวายนี้ทำจะมีเหมือนผู้หญิงไงโยมตั้งก็เพียบเรียบร้อยนุ่งผ้ามันแล้วก็มันเพิ่มสวยมันหมดแล้วอ่อนแปลงเพศแล้วอ่ะพระมีแฟนเป็นตุ๊ดเนี่ยนะแต่เขาเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะสามเดือนก็สึกไปกลับไปเรื่องของเขาก็มีก็เหมือนกันไอ้ตอนนี้พระเป็นที่จริงมันก็มีปัญหากันเนี่ยที่จะมีแฟนเป็นตุ๊ดก็ดีแฟนเป็นผู้หญิงก็ดีก็ต้องไม่มายุ่งนะพระบวชนี้ก็อาตมาก็ขอร้องไม่ให้มาแฟนเป็นผู้หญิงไม่ให้มายุ่งนะพ่อแม่มาได้ก็มาคุยแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งดีกว่ามาทำบุญแล้วก็มานั่งสมาธิพ่อแม่นะไม่ต้องมาถามทุกหรอกพอพระเนี่ยมีพี่เลี้ยงดูแลอยู่แล้วโยมไม่ต้องมาปนนี่บอกนะปนจะทำให้พระใจอ่อนไม่ต้องเอาการโฟนมาให้นะไม่ต้องเอาโทรศัพท์การโฟนอะไรมาให้ไม่ต้องให้ตัดไปเลยห้ามเอาการโฟนมาให้แล้วแฟนทั้งหลายก็ไม่ต้องมาถามลุงพี่หรอกเป็นยังไงมาก็มาภาวนาเดียวไม่ต้องว่าฉันจะเจอลุงพี่บางคนมาถึงจะขอพบพระองค์นั้นองค์นี้เราก็ถามถ้าเป็นพระองค์อื่นก็ให้พบตอนเจอตมาถามว่าเป็นอะไรกันเป็นพี่เป็นน้องเปล่าไม่ได้เป็นนะเป็นเพื่อนกันเรารู้แล้วแฟนละเราก็พระเขาอยู่ข้างในแล้วไม่พบละแต่พระบางองค์อยากพบอ่ะพระบางองค์ก็ไม่อยากพบไม่เอาเลยไม่ยอมแต่นี่คนของเราก็ต้องระวังอีกอ่ะพระบางองค์ก็ไม่อยากพบอย่างนี้ก็สบายใจเพราะพระเราไม่มีอคติเพราะว่าไม่อยากพบแฟนก็รอสามเดือนแล้วค่อยสึกค่อยเจอกันพวกโยมก็ต้องช่วยกันนะพวกผู้หญิงเนี่ยที่เป็นแฟนพระเนี่ยก็ต้องไม่มายุ่งต้องมาปฏิบัติธรรม ุกโยมพ่อแม่พระก็ต้องไม่มายุ่งต้องมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาถามทุกคนไม่งั้นจะก่อกวนให้พระไม่มีสมาธิเดี๋ยวก็ที่บ้านเป็นอย่างนั้นที่บ้านเป็นนี่เดี๋ยวเอาโน่นมาให้เสร็จเอานี่มาเสร็จอะไรก็ไม่รู้ถามเลยที่จริงไม่ควรจะมายุ่งควรจะมาปฏิบัติธรรมไม่ควรจะมายุ่งกับพระให้พระท่านได้อยู่สงบในเขตของท่านเพราะพระไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นญาติกับพระก็ดีเป็นแฟนกับพระก็ดีก็ไม่ต้องควรจะเข้ามายุ่งก็ปล่อยให้ท่านบวชไป3เดือนนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเป็นอื่นเพราะอยู่ที่นี่ไม่เป็นอื่นหรอกนะแต่ถ้าออกไปก็ค่อยดูให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าอาจพอมานั่งมาสมาธิได้ไอ้คนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่เอาแล้วเว้ยอาจจะได้ไม่เอาแล้วมันไม่มีศีลธรรมเป็นคนเจ้าลมศึกไปหาคนศีลธรรมดีกว่าอาจจะเป็นงั้นก็ได้ตอนนี้โยมก็โอ้พอพามาบวชนี่ก็จะมองเลยว่าไม่มีศีลธรรมก็ใช้ไม่ได้เราเป็นแฟนพระก็มาปฏิบัติมีศีลธรรมซะเอาศีลธรรมเข้าหาตัวซะเรายังน้อยเราก็ได้ศีลธรรมใจอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากให้เข้ามาวุ่นวายในเขตพระต้องการความสงบบางคนนี่มีเพื่อนนะโยมนะมาเยี่ยมพระเรื่อยแอบมาไงเป็นเพื่อนมาไงเอาบุหรี่มาให้เป็นหีบเลยปุ๊บเข้าไปตรงโน้นนะโยมอาตมาบอกถามดูสิจะให้จริงๆโยมหีบนึงเลยบุหรี่หีบนึง12ใช่ไหมเอาไปให้พระเพื่อนมาก็หลายเหมือนกันเพื่อนเนี่ยเพื่อนผู้ชายนะดังนั้นจึงว่าเราก็ต้องควบคุมแหละไม่ให้เข้ามายุ่งเพื่อนก็ดีพ่อแม่ก็ดีพี่น้องก็ดีก็ให้อยู่คนละเขตท่านจะได้อยู่อย่างสงบ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

หริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตู

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอ

0: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
1: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกับ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดก

0: างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
2: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสารแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สืบสารสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสําคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
3: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
4: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
5: อย.เรามีผลงานแล้วก็เป็นข้าวที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นกลุ่มนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
4: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
6: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
4: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็ก และเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนอาทิตย์นี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดแล้วก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรู้กายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงพอเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่ขณะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้มีเห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงตรงเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงตรงจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้จำเพาะหน้าของเราจำเพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนอกของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนึกเพื่อเห็นกายของเราถ้าเราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้น
ก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราแล้วเราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาเราลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ถ้าเรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบแล้วก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทธระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเรา

สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่ก็องค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อเป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราบางทีใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกว่านี้นั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปพอเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบ

แต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นเดียวกับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมก็เป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาถ้าเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรจะได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็น
เกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันทุกทุกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นเข้ามารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นนั่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่จิตของเราไปรักไม่จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่เอาอารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั่นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่เรื่องอดีตกังวลอยู่เรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเห็นแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงงอหอนอนมาครอบงำเพราะใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปนี่เราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดำสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดำสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งยิ่งขึ้น
ใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทําที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกไฮไลท์ไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆเพื่อเป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่ามันไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันทีมันก็ชอบใจทีมันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายไปแล้วดังนั้นเราต้องนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเรารอเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้
มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเรายังต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดเราก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่นี่ก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันประติดประต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติของเราก็ประติดประต่อดีพอเรากำหนดมันก็ประติดประต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบที่ใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดสร้างสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันจะอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันประติดประต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้
มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อ

เรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรียกว่าจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราจะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งอยู่มั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ที่เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ท้อถอยไม่ยอมไม่แพ้แต่วันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนแต่เราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกฝนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพักเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นมีการที่เรามาพุทธปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราไปได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำมันนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสะสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราทรุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันไว้เพราะใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเพียรให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราเลวมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เพราะความเพียรของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเพียรของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ย
เราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันจนกระเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกเราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดเพราะใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้ในเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไม่ได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้แล้วก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเร่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่า

ต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนลงไปใจไม่สงบแต่เราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เลยก็เป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเรามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราจะได้วันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เอาใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปนั่นจริงเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามคืออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กระจายของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆแต่พอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละแล้วกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้ถ้าพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5 นาที10 นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วสิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นอาการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่ได้ไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เราในการที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำในสิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองๆช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะ

งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่ที่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกใจมันเป็นไปต่างๆนั้นเรื่องที่เรามันนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมัวเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดเนี่ยเราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะทำให้มันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆมันก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไอ้ที่มันอยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นเลยพอความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นไอ้วางหน้าที่เราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเองว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ได้เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้งั้นที่การที่เราภาวนาเนี่ยดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่ห้านาทีสิบนาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้
พราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปนั่นจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้ได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรๆมันก็ดีไปหมดหนึ่งแต่ขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นใจจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากอันจริงว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดกำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ให้สงบยากขึ้นง่ายเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในถึงว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วในเรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั้นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาแต่การที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปจิตใจของเรายังไปอยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่ก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งเขาเรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจของเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดติ้นเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดได้น้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยถึงเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เรา
ถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็คงพอสมควรแก่เวลาที่เราได้ทำความภาคเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่เราก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ตอนนี้เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเรียนได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวังไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

การปฏิบัติธรรมเราต้องยินดีในธรรมยินดีในความสบายใจยินดีในการให้ทานมากๆไปบ่อยให้อะไรไม่ได้ก็ให้ใจตัวเองสบายให้ความโกรธความตรณีหมดไปให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่เดือดร้อนเพื่อให้เขาสบายใจเราก็สบายใจพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือธรรมะสว่างใจฉบับที่37

ชือกผูกตัณหารักเมียเปรียบเหมือนเชือกผูกคอตัณหารักลูกหลานเปรียบเหมือนปอผูกศอกตัณหารักวัตถุข้าวของต่างๆเปรียบเหมือนปอผูกตีนคำสอนของหลวงปู่ฟั่นอาจารย์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทวะวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: การฟังธรรมะทุกท่านทุกคนก็เคยสดับรับฟังมาพอสมควรแต่ไม่ว่าจิตใจจะเป็นไปตามธรรมะที่ท่านแนะสอนพวกเราท่านยังไม่เป็นไปอย่างนั้นเหตุนั้นจึงอาศัยการสดับรับฟังเพราะการฟังจำมาจากสัญญามีการหลงลืมเป็นธรรมดาบางทีก็ลึกได้บางทีก็หายไปฉะนั้นจึงจำเป็นที่พวกเราจะสดับรับฟังการรับฟังธรรมะพร้อมกับการนั่งภาวนาไปด้วยกันฟังธรรมะในระยะที่ท่านแสดงธรรมเรากำหนดง่ายสะดวกสบายเหมือนทางกล่อมเด็กให้หลับจิตใจที่เคยฟุ้งปรุงไปต่างๆเราตั้งหน้าฟังธรรมะจิตก็ไม่ได้คิดปรุงฟุ้งไปในอารมณ์สัญญาภายนอกฉะนั้นจิตจึงได้รับความเยือกเย็นสงบถ้าฟังเป็นก็เกิดประโยชน์จากการสดับรับฟังในด้านฟังธรรมะจึงเป็นทางปฏิบัติรักษาใจแง่หนึ่งเหมือนกันกับเราทำความเพียรธรรมดาของเราฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนสมัยเก่าก่อนที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ผู้สดับรับฟังได้มากได้ผล

่อพระพักของพระองค์ก็นับไม่ถ้วนแต่สมัยปัจจุบันทุกวันนี้การสดับรับฟังธรรมะบางท่านบางคนก็ได้รับศรัทธาความเชื่อความเหลื่อมใสบางท่านบางคนก็มีจิตใจสงบรวมมีอานิสงส์การสดับรับฟังธรรมะแต่บางท่านบางคนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในการสดับรับฟังเพราะใจไม่ตั้งอยู่ที่ตัวสายแสไปสู่สัญญาอารมณ์ภายนอกดังนั้นธรรมะจึงไม่เป็นหยุกเป็นยาที่จะแก้กิเลสตัณหาภายในใจของเขาธรรมะของพระพุทธเจ้าออกจากพระโอษฐ์

ธรรมะของพระพุทธเจ้าออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์กับธรรมะที่เราศึกษามาจากตำรับตำราที่แตกต่างกันเพราะพระทัยของท่านเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์พูดธรรมะออกไปด้วยพระทัยบริสุทธิ์จะก็มีพยานภายในเข้าใจนิสัยของสัตว์โลกที่ควรแนะสอนเหมือนกันกับหมอที่รู้จักสมุฏฐานของโลกจะนำยาอะไรมารักษาพอตรวจทีท่วนแล้วก็มีทางที่จะหายได้เป็นส่วนมากถ้าหากไม่รู้จักสมุฏฐานหายาตามร้านตลาดมารักษาเองไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรนั้นมันก็ยากอยู่หน่อยบางทีก็อาจจะล้มหายตายไปโรคภัยไม่เหียดหายฉันใดทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ผู้สดับรับฟังตั้งจิตตั้งใจจึงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ผู้สดับรับฟังมาสมัยปัจจุบันคนสดับรับฟังก็ดีคนที่แสดงธรรมก็ดีหายากที่จะมีธรรมบริสุทธิ์ในใจผู้สดับรับฟังก็จะตั้งใจสลับรับฟังจริงจังเพื่อการพ้นทุกข์หายากผู้แสดงก็แสดงพอเสียไม่ได้ผู้ฟังก็ฟังเอาอุปนิสัยขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทพเจ้าเทวบุตรเทวดาไปทำนองนั้นความตั้งมั่นว่าจะจับเอาอัตธรรมที่ท่านแนะนำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติกายใจของตัวเพื่อผลทุกข์มีน้อยฉะนั้นการแสดงธรรมหรือการฟังธรรมอานิสงส์จึงต่ำไม่เหมือนสมัยก่อนถึงทำคำสอนจะเป็นอันเดียวกันแต่เธอว่าผู้แสดงและผู้รับฟังไม่เหมือนกันเปรียบประดุจหนึ่งว่าคนที่ฉลาดทำอาหารถึงแม้จะเนื้ออันเดียวกันปลาตัวเดียวกันคนฉลาดจะต้องทำได้หลายอย่างและรสชาติอร่อยอร่อยคนโง่คนที่ไม่เคยทำครัวก็จะทำได้ไม่ดีเหมือนคนที่เคยทำครัวมาฉันใดธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีในฉันนั้นไม่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกันถึงธรรมะจะเป็นธรรมะแต่เธอว่าผู้แสดงไม่ฉลาดสามารถที่จะหยิบยกข้อเปรียบเทียบต่างๆให้ผู้สดับรับฟังเข้าจิตเข้าใจแจ่มใสชัดเจนได้เหมือนพระพุทธเจ้านอกนั้นผู้สดับรับฟังที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัตินำธรรมนั้นมาวิจัยวิจารณ์เพื่อรู้เพื่อเข้าใจจริงจังก็หายากเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไปเหมาเอาว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าหมดการหมดสมัยเพราะสดับรับฟังมาก็ไม่รับสาระประโยชน์อะไรทางใจถ้าจะไปคิดแบบนั้นก็เป็นความคิดเฉพาะบุคคลแต่ธรรมะนั้นยังเป็นธรรมะคงเป็นคงวาอยู่ผู้รู้ผู้เข้าใจยังมีไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครเลื่อมใสศรัทธาไม่มีใครตั้งหน้าเสียสละชีวิตประพฤติปฏิบัตินี่ยังมีคนที่เชื่อเลื่อมใสเต็มใจประพฤติปฏิบัติอยู่เพราะรู้เพราะเข้าใจรสชาติของธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไปเหลื่อมใสศรัทธาประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นขึ้นในจิตในใจของตนธรรมะของพระพุทธเจ้ามีมากหากผู้จะศึกษาตามตำรับตำราแต่ถึงมากขนาดไหนก็ไม่ห่างไกล

ไปจากกายใจของพวกเราจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ก็บัญญัติออกไปจากกายจากใจทั้งนั้นฉะนั้นจึงรวมลงมาว่ารูปธรรมนามธรรมสิ่งที่เป็นรูปทั่วไปเป็นธรรมะสิ่งที่เป็นนามคือที่ไหนมีตัวตนไม่เป็นวัตถุเป็นนามธรรมนี่หมายถึงใจผู้ที่ได้ธรรมะหมายถึงใจผู้ที่เห็นธรรมะไปในสถานที่ใดเห็นอะไรใครคิดทีนี้พิจารณาให้เป็นธรรมะทั่วไปไม่ว่าต้นไม้ภูเขาไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลพอเห็นเข้าพินิจพิจารณาทางธรรมะรูปนั้นก็เลยกลายเป็นธรรมะเรียกว่ารูปธรรมสามารถที่จะแนะนำสอนใจไม่ให้ประมาทสอนใจให้รู้จักความเป็นจริงของธรรมชาติธาตุขันธ์นั้นๆอย่างชัดเจนถ้าหากไม่มีธรรมะแม้จะแบกตำรับตำราหรืออ่านอยู่จนไม่รู้จบก็ไม่เกิดธรรมะขึ้นในจิตในใจของตนเพียงแต่อ่านตำราเฉยๆเหมือนอ่านหนังสือเรื่องอื่นนี่คือคนไม่มีธรรมะในจิตในใจของตนไปเจออะไรเข้าไปเห็นอะไรเข้าก็ไม่เกิดธรรมะให้ความจริงธรรมะผู้ที่มีในใจไปสถานที่ใดไม่จนธรรมจะไปอยู่ในป่าก็มีธรรมอยู่ในธรรมในเขาก็มีธรรมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างท่านที่เจรณาเป็นธรรมใจเป็นธรรมเห็นอะไรเป็นธรรมใจเป็นอธรรมเห็นอะไรเป็นอธรรมไปหมดฉะนั้นการฝึกอบรมจิตให้เป็นธรรมจึงเป็นของทำยากหากผู้ใดประพฤติปฏิบัติจิตใจของตนเป็นธรรมเห็นธรรมแล้วคนนั้นจะไม่จนธรรมและคนนั้นมีคุณค่าสาระมากอยู่ในสถานที่ใดไปสถานที่ใดสุขกายสุขใจไม่เป็นภัยแก่สังคมไม่เป็นภัยแก่โลกมีเรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นธรรมที่เยือกเย็นทำบุคคลและสัตว์ทั่วโลกให้มีความสุขถ้ามีธรรมะจะอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดเป็นสุขโตอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดสุขกายสุขใจเพราะธรรมะรักษาเอาไว้ไม่ให้กายให้ใจของคนนั้นเดือดร้อนวุ่นวายธรรมะรักษาผู้ประพฤติทำอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราท่านที่สนใจในเรื่องธรรมะจึงควรกำหนดพินิจพิจารณาเพราะธรรมะเป็นเครื่องสำระกิเลสตัณหากิเลสหมายถึงความเศร้าหมองของใจตัณหาหมายถึงความอยากของใจความเศร้าหมองของใจก็เคยอธิบายให้ฟังเกิดขึ้นจากอารมณ์สัญญาอดีตที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ความอยากของใจก็คือความไม่สมบูรณ์ในอัตในธรรมมันถึงอยากหากสมบูรณ์ในอัตในธรรมแล้วความอยากจะตกจะหล่นไปไม่มีความอยากอะไรเกิดขึ้นขึ้นชื่อว่าความอยากท่านเรียกว่าตัณหาจะตกไปจากจิตจากใจของท่านแม่อยากจะไปนิพพานก็ไม่เคยนึกคิดเพราะเหตุใดเพราะท่านรู้ท่านเข้าใจว่านิพพานอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรจิตใจที่ถึงนิพพานเลยหมดทุกด้านเรื่องความอยากมีการประพฤติปฏิบัติถึงที่สุดจุดหมายเป็นอย่างนั้นหายจากความเศร้าหมองขุ่นมัวข้องใจหายจากความอยากทั่วไป
ไม่มีอะไรจะเกิดความอยากขึ้นเมื่อหมดความอยากความทุกข์ในจิตในใจที่จะแสวงหาก็ไม่มีจิตใจจึงสงบเต็มที่สะดวกสบายฉะนั้นการฝึกเพื่อปฏิบัติใจจึงเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลกผู้ประพฤติปฏิบัติใจของตัวได้จนเป็นพระประเสริฐอยู่ทุกการทุกเวลาไม่ว่าจะกระทบอะไรจิตใจนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและแสดงอากัปกิริยาท่าทีให้ตัวของตัวเห็นเพราะจิตใจตายคลายจากโลกเป็นอย่างนั้นถ้าแบบนั้นจึงเป็นพระหายากคือใจเป็นพระส่วนพระเทศหาง่ายไปสถานที่ใดมีทั่วไปส่วนพระใจเป็นของหายากส่วนพระใจนั้นไม่ต้องไปบวชในโบสถ์ก็ได้ใจที่เป็นพระส่วนพระเทศพระสมมติต้องบวชมีอุปัชฌาย์อาจารย์ส่วนพระใจนั้นอาศัยข้อปฏิบัติกำจัดความชั่วต่างๆสำระสะสางจิตใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองโลภโกรธหลงออกจากใจจนใจไม่มีมนทินอะไรติดข้องผ่องใสสว่างสวัยอยู่ทุกระยะเวลานี่คือพระที่แท้จริงถ้าแบบนี้มีอยู่ในผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้อยู่สถานที่อื่นจะไปขอดูพระหรือเห็นพระที่อื่นนั่นเป็นพระภายนอกพระภายในอยู่ที่ใจใจที่เป็นพระใจที่เป็นสมณะคือสงบระงับดับความคิดปรุงในเรื่องชั่วเสียต่างๆเป็นพระที่หายากแล้วตาธรรมดาสามัญชนก็ไม่ค่อยจะเห็นกันเพราะตาธรรมดาจะเห็นแต่เพียงรูปเท่านั้นส่วนใจภายในของท่านไม่สามารถที่จะมองเห็นฉะนั้นคนทั่วไปในสมัยปัจจุบันที่เขาไม่เคยฝึกอบรมด้านของใจไม่เคยมีจิตสงบระงับเขาจึงไม่เชื่อว่าพระที่ดีวิเศษมีในโลกก็คือไม่มีในโลกหัวใจของเขาถ้าเขาฝึกเขาอบรมเขาเห็นเขาเป็นแล้วความสงสัยนั้นจะตกไปไม่มีอะไรจะเกิดสงสัยอีกเพราะเขาเห็นเขาเป็นในจิตในใจของเขาผู้ที่ละทิฏฐิมานะละกิเลสตัณหานั่นแหละพระพุทธเจ้าให้ชื่อว่าพระสุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติดีทางกายทางวาจาทางใจไม่เป็นภัยอันตรายต่อสัตว์และบุคคลอื่นไม่น่าหวายหลังหลอกประพฤติตรงไปตรงมารักษาตัวของตัวไม่ให้ทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วนี่คือสุปฏิปันโนเป็นพระเบื้องต้นถึงกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยังมีอยู่ก็ตั้งหน้าตั้งตาสำหรับสำหรับสาสางไม่นอนใจมุ่งมั่นที่จะประพฤติตัวของท่านในคนโลกเชื่อว่าการประพฤติปฏิบัตินี้เป็นทางสำลักเป็นทางล้างจิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวให้ตกไปจะทำจิตใจให้พ้นจากโลกไปได้เชื่อมั่นว่าตัวของท่านมีหน้าที่จะประพฤติปฏิบัติตัวของท่านสามารถที่จะกำจัดความชั่วต่างๆให้หมดไปได้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรักษาไม่ให้ชั่ว
เข้ามาทับถมกายใจของท่านชั่วที่มีอยู่ก็กำจัดปัดเป่าออกไปนี่คือสุปฏิปันโนผู้รักษากายวาจาของท่านดีผู้สุปฏิปันโนตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่วกวนไปที่อื่นต่างหน้าต่างตาต้องช่วยปฏิบัติไม่จะเห็นสิ่งอื่นเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติชำระกายใจของตนทำคำสอนสอนอย่างไรประพฤติปฏิบัติกายใจตรงไปที่นั้นญาญาปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ไม่ว่าจะเหนื่อยยากลำบากไม่ว่าจะหิวกระหายความต่างหน้าต่างตาจะไม่ยอมอยู่ในโลกอีกต่อไปชาตินี้ถือเป็นปัจฉิมชาติของท่านไม่ยอมจะเกิดอีกมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติเร่งรีบขวนขวายตั้งสติตั้งปัญญาที่นิพพิจารณาการทำจริงจังมุ่งหวังจากจะข้ามพ้นจากโลกถ่ายเดียวยายะปฏิติปันโนสามีจิหมายถึงผู้ถึงจุดหมายปลายทางปฏิบัติชอบยิ่งพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสาวกอรหันต์ที่ท่านสำเร็จมาเก่าก่อนเป็นอย่างไรใจของท่านก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะสงสัยจะไปถามว่าใจของเราเป็นอย่างไรหมดจดหรือไม่ถึงที่สุดหรือไม่ไม่มีอะไรที่จะสงสัยพอถึงที่สุดจุดอันเดียวกันกับสาวกและพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติชอบยิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะสงสัยในตัวของตัวนี่แหละชื่อว่าสาวกสังโฆสาวกของพระพุทธเจ้านอกนั้นถึงจะเป็นพระเป็นเนนก็เป็นแต่เพียงเพศแต่จิตใจไม่เป็นพระเป็นเนนให้พระเนนเพศจึงหาได้ทั่วไปหาง่ายส่วนพระทางใจหายากหากผู้ใดมีพระทางใจผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐเพราะพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐอย่างไรท่านเองรู้จักในตัวของท่านคนอื่นจะเห็นไม่เห็นเป็นเรื่องของเขาแต่ตัวของท่านเห็นเด่นชัดอยู่ทุกการทุกเวลาพระที่อยู่ในตัวของท่านมีท่านจึงปีติปลื้มใจไม่มีอะไรที่จะดีเลิศประเสริฐกว่าพระของท่านจึงไม่เห็นอะไรอัศจรรย์ยิ่งกว่าความเป็นพระมีหมายถึงพระทางใจแล้วก็ไม่เป็นภัยต่อสังคมไปสถานที่ใดยังความสุขความสบายมาให้แก่ผู้ที่ได้รู้ได้เห็นเป็นสมณะนั้นจะทัตนังเอตมังคารมุตตมังคนที่เห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดเพียงแต่เห็นเลื่อมใสเต็มใจเท่านั้นทั้งที่ยังไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรกันเพียงเท่านั้นก็เป็นมงคลสำหรับคนที่เห็นจึงมีนิทานในพระสูตรเรื่องสัตว์ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างนกเข้าเป็นต้นเขาตายไปยังไหนไปเกิดสวรรค์ทั้งที่เขาเป็นสัตว์เพราะเขาเห็นสมณะแล้วเลื่อมใสพอใจในสมณะเป็นมงคลถ้าหากเห็นสมณะภายในก็ยิ่งเป็นมงคลใหญ่หลวงสมณะภายในคือใจสงบจากความชั่วช้าลามกต่างๆสมณะภายในจะเห็นได้ก็เพราะ
การประพฤติปฏิบัติกำหนดจิตกำหนดใจของตนทีนี้พิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนห้ามกั้นกิเลสตัณหาที่มายั่วยุจิตใจไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องพยายามปัดเป่าออกไปด้วยสติด้วยปัญญาทำจิตของตนให้นิ่งแน่วอยู่ในความสงบหรือที่นี้พิจารณาก็พิจารณาด้านละถอนไม่ใช่ด้านสะสมนี่เรื่องผู้ที่จะพิจารณาผู้ที่จะเห็นสมณะภายในอาศัยความสงบของใจจะพิจารณาไปในเรื่องธาตุขันธ์ต่างๆถนัดชัดเจนไม่ติดข้องเพราะอาศัยปัญญาภายในใจพิจารณาอะไรเห็นประจักษ์ความจริงเราทุกคนก็เคยเห็นแต่ไม่เคยเกิดปัญญาเห็นไม่แจ้งเห็นเพียงเงาเงาเหตุนั้นพวกเราถึงหลุ่มหลงกันที่ท่านเห็นภายในใจเห็นแจ้งไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีวันที่จะหลงเห็นอะไรชั่วก็เข้าใจว่าเป็นชั่วดีก็เข้าใจว่าเป็นดีไม่มีอคติเหมือนจิตของเราที่ไม่ได้อบรมศึกษาเหมือนจิตของเราที่มีกิเลสตัณหาเป็นผู้นำฉะนั้นท่านจึงมีความสุขความสบายสงบเป็นสมณะเต็มที่สมณะสามารถที่จะเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายไม่เหมือนเพศการบวชเพศการบวชสมัยปัจจุบันผู้หญิงถึงมีศรัทธาแรงกล้าอยากจะบวชเป็นพระในศาสนาก็บวชไม่ได้แต่ผู้ชายถ้าหากไม่มีอะไรผิดจากธรรมวินัยที่ท่านห้ามบวชได้มีหมายถึงพระภายนอกส่วนพระภายในผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้หากฝึกรักษาพระภายในจะเกิดขึ้นอาศัยความสงบของใจอาศัยพินิจพิจารณาละถอนกิเลสกิเลสก็คือเรื่องความเศร้าหมองของใจใจที่จะเศร้าหมองก็เพราะใจที่ติดข้องหลุ่มหลงในสิ่งต่างๆสิ่งที่ยั่วยุจิตใจให้เศร้าหมองโดยส่วนใหญ่ผู้รู้ท่านกล่าวเอาไว้ก็คือเรื่องตัณหาราคะความไม่รู้ความไม่เข้าใจในสิ่งนั้นนั่นตามเป็นจริงแล้วยึดถือเชื่อมั่นตามโวหารสมมุติของโลกเขาว่าอย่างไรก็เชื่อไปอย่างนั้นโดยไม่ได้ที่นี้พิจารณาในสิ่งนั้นนั้นตามเป็นจริงของมันแล้วก็เลยลุ่มหลงยึดถือว่าเรารู้เราเข้าใจแต่รู้เพียงผิวเผินไม่รู้โดยใจจริงจึงเกิดความลุ่มหลงเกิดความเศร้าหมองเกิดความยึดถือถ้าหากพิจารณาตามเป็นจริงแล้วเกิดปัญญาในตนเห็นแจ้งในตนละถอนความยึดถือนั้นสมมุติของโลกเป็นอย่างไรจริงสมมุติก็ยกให้แต่จริงปรมัตถ์ทางใจของท่านมีอีกซึ่งเป็นคนละอันละอย่างกับโลกเขาสมมุติเพราะท่านที่นี้พิจารณารูปประจักษ์ชัดแจ้งในตัวของท่านอำนาจปัญญาฝาดฟันความลุ่มหลงติดข้องต่างๆตกออกไปใจของท่านเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนั้นจึงเป็นสมณะทุกวันทุกเวลา

ณส่วนนี้ผู้ที่ได้รู้ได้เห็นเป็นสมณานันจะทัศนังเห็นจากตัวเองเข้าใจจากตัวเองใจเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้รู้ไม่เพียงเห็นแต่ตาเห็นถึงใจมีความสงบสว่างสวยเป็นมงคลใหญ่หลวงไม่มีอะไรที่จะเลิศประเสริฐไปกว่าสมณะทางใจฉะนั้นสมณะภายในพวกเราทุกคนจึงควรสงวนรักษาควรพินิจพิจารณาให้เห็นเพราะมันมีอยู่ทุกรูปทุกนามทุกคนไปถ้าหากฝึกอบรมตัวจะเห็นสมณะภายในคือความสงบของใจผู้ที่เห็นแล้วคนนั้นจะพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ไม่มีจะไปตกนรกอเวจีเป็นเปรตเป็นผีต่อไปคือใจเมื่อรู้เมื่อเห็นเด่นชัดอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงพบหน้าชาติหน้าว่าจะไปตกนรกอเวจีเป็นเปรตเป็นผีพบปัจจุบันทันตาใจที่จะไปชั่วช้าเสียหายแผดเผาด้วยอารมณ์สัญญาต่างๆทำให้ตัวของตัวเดือดร้อนด้วยอารมณ์ของใจไม่มีไฟนรกปัจจุบันคือไฟนรกในใจไม่มีเผาตัวเองดับได้สงบระงับเปรตผีที่จะไปคิดปรุงอย่างนั้นอย่างนี้เกาะไปในเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีนี่ดับคนไปได้จากอบายภูมิทั้งสี่เมื่อเห็นสมณะภายในจิตใจของตัวจริงจังฉะนั้นพวกเราท่านทุกคนที่สนใจมาประพฤติปฏิบัติพึงฝึกหัดอบรมตัวของตัวระมัดระวังความชั่วต่างๆที่จะรั่วไหลเข้ามาทับถมใจความจริงการนั่งภาวนาหรือการฟังธรรมะไม่มีอะไรกายจะไปทำชั่วช้าต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายเขาไม่ทำอะไรเงียบสงบตาก็หลับอวัยวะต่างๆอยู่ปกติมีใจใจเท่านั้นที่คิดปรุงไปในทางชั่วทางเสียต่างๆจึงควรระวังรักษาใจของตัวอย่าให้ไปคิดชั่วสังวรใจเอาไว้อารมณ์สัญญาต่างๆทำให้ตัวของตัวเดือดร้อนด้วยอารมณ์ของใจไม่มีไฟนรกปัจจุบันคือไฟนรกในใจไม่มีเผาตัวเองดับได้สงบระงับเปรตผีที่จะไปคิดปรุงอย่างนั้นอย่างนี้เกาะไปในเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีดับคนไปได้จากอบายภูมิทั้งสี่เมื่อเห็นสมณะภายในจิตใจของตัวจริงจังฉะนั้นพวกเราท่านทุกคนที่สนใจมาประพฤติปฏิบัติพึงฝึกหัดอบรมตัวของตัวระมัดระวังความชั่วต่างๆที่จะรั่วไหลเข้ามาทับถมใจความจริงการนั่งภาวนาหรือการฟังธรรมะไม่มีอะไรกายจะไปทำชั่วช้าต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายเขาไม่ทำอะไรเงียบสงบตาก็หลับอวัยวะต่างๆอยู่ปกติมีใจเท่านั้นที่คิดปรุง
ไปในทางชั่วทางเสียต่างๆจึงควรระวังรักษาใจของตัวอย่าให้ไปคิดชั่วสังวรใจเอาไว้ตั้งใจกำหนดอัตธรรมให้ใจสงบให้ใจเห็นโทษจากความปรุงคิดต่างๆเพราะเคยคิดปรุงกันมาเป็นเวลาหลายปีคุณความดีเกิดจากการคิดปรุงนั้นไม่มีอะไรที่จะประเสริฐวิเศษได้ถ้าหากการคิดการปรุงการปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์เป็นของดีแล้วเราทุกคนจะพ้นจากกิเลสไม่มีอะไรที่จะมาเป็นพิษภัยของใจไม่มีอะไรที่จะอยากได้อีกต่อไปเพราะใจปรุงคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้ความดีมาสนองแก่ความปรุงคิดของตัวนี่ไม่เป็นอย่างนั้นคิดไปเท่าไรยิ่งมีความอยากได้คิดไปเท่าไรยิ่งเศร้าหมองคิดไปเท่าไรยิ่งเดือดร้อนแผดเผาฉะนั้นท่านจึงห้ามไม่ให้คิดไม่ให้จิตคล้องในเวลาทำความสงบกายสงบใจก็ให้สงบวาจาเราก็ไม่ได้พูดอะไรที่จะเป็นข้าศึกแก่ศีลธรรมของตัวมันสงบความชั่วไปได้ทั้งกายทางวาจาแต่ยังเหลือแต่ใจเราจะแก้ไขด้วยอุบายวิธีใดใจของเราจึงจะสงบตามกายตามวาจาของตัวนอกจากจะมีสติระลึกในอัตในธรรมไม่ให้จิตคิดปรุงไปในทางนอกรักษาเอาไว้อย่างอื่นไม่มีการแก้ไขจิตใจของตัวที่ชั่วปรุงต่างๆให้หดมาได้นอกจากสตินอกจากปัญญาสติปัญญาจึงเป็นอาวุธฟาดฟันหั่นกิเลสไม่มีอาวุธอะไรจะประเสริฐวิเศษเท่าสติปัญญาเราทุกคนก็มีสติมีปัญญาพอที่จะเสริมสร้างสู้รบกับเอาข้าศึกพออาวุธของเรามีหมั่นกำหนดหมั่นที่นี้พิจารณากิเลสตัณหามันจะยกกองคนมาจากที่ไหนหากเรามีสติปัญญาภายในใจของเรามันไม่กล้าที่จะต่อสู้เรื่องสติปัญญาแต่กิเลสตัณหาจะหอบหิ้วเราไปในทางชั่วเพราะขาดสติปัญญารักษาตัวจึงพากันทีนี้พิจารณาคนคิดความติดข้องของใจทำความสงบให้ได้ความสงบเท่านั้นเป็นยอดความสุขท่านจึงว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่เป็นภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนเราวิ่งวุ่นอยู่ทุกการทุกเวลาถือว่ามีความสุขดูหนังฟังเพลงถือว่ามีความสุขนั่นมันไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงความสุขของกิเลสตัณหายาพิษเคลือบน้ำตาลภายนอกหวานแต่เมื่อทานเข้าไปรับเข้าไปอาจจะทำชีวิตให้ตายไปก็ได้คนที่ลุ่มหลงในเรื่องกิเลสตัณหาเป็นอย่างนั้นเข้าใจว่าดีในเมื่อจิตมันชอบแต่พอไปตามเรื่องของมันกลับให้ทุกข์เป็นอย่างนี้ทางของกิเลสตัณหาส่วนทางของมรรคถึงจะลำบากยากเย็นในการรักษาในการกำหนดพิจารณาก็ตามแต่ผลที่ได้มาจากการกระทำของตนจะมีความเยือกเย็นจะมีสุขเป็นผลเกิดขึ้นฉะนั้นจงพากันกระทำบำเพ็ญถึงยากลำบากก็ไม่ใช่แต่

เอาคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ยากก็ลำบากเหมือนกันก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราพวกเรามีครูมีอาจารย์มีผู้เนี้ยนำคำสอนอยู่เหมือนกันกับว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านตัดถนนหนทางให้แต่ก่อนเป็นป่ารกดงทึบไม่มีใครที่จะตัดถนนหนทางให้ท่านพยายามตัดด้วยพระองค์เองจนทะลุปูโป่งไปสะดวกสบายเมื่อท่านตัดถนนให้ก็บอกคนอื่นว่าเดินตรงนี้ตามถนนนี้จะปลอดภัยจะถึงที่สุดจุดประสงค์ของพวกท่านแล้วพวกเราเกิดมานับว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาถนนที่พระพุทธเจ้าสร้างไว้ให้ยังมีทางเดินของใจแต่นั้นจงพากันพยายามรักษาเดินตามมรรคาคือถนนที่พระพุทธเจ้าบอกสัมมาทิฏฐิให้เห็นชอบอย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดสัมมาสังกัปโปดำริในทางที่ชอบอย่าไปดำริในทางที่ผิดจิตใจจะมีความเบิกบานจิตใจจะมีความสงบเย็นถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นตัวปัญญาเป็นหัวหน้าแล้วสัมมากัมมันโตการงานก็จะต้องชอบสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสมาสติสัมมาสมาธิจะวิ่งไปตามเพราะหัวจากส่วนใหญ่ไปแล้วฉะนั้นจงพากันเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนจะปลอดภัยใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นจิตใจที่อย่างถึงธรรมสำคัญมากท่านว่าสัมมาทิฏฐิคือเห็นทุกข์ทุกข์มันมีอยู่ที่ไหนถ้าหากเราไม่เห็นก็ให้พิจารณาให้รู้ทุกข์มันมีอยู่ทุกท่านทุกคนทุกมันมีอยู่ที่จิตลุ่มหลงที่จิตติดข้องที่จิตยึดถือถ้าหากจิตไม่ยึดถือจิตไม่ติดข้องจิตไม่พัวพันสิ่งนั้นจะนำทุกมาให้แก่ตัวของตัวไม่มีท่านจึงว่าให้เห็นทุกเหตุให้เกิดทุกมันเกิดมาจากอะไรเรียกว่าสมุทัยค้นดูพิจารณาดูเพื่อตัดสาเหตุของมันไม่มาพัวพันเกี่ยวข้องกันเหมือนต้นไม้ที่มันจะเติบโตขึ้นได้ตกดอกออกผลหรือมีใบสดเขียวมันเกิดขึ้นจากที่ไหนเมื่อเราพิจารณาดูต้นไม้โดยถี่ถ้วนแล้วใบของมันจะสดชื่นอยู่ได้ก็เพราะอาศัยรากของมันดึงดูดอาหารจากที่ดินไปหล่อเลี้ยงไม่อย่างนั้นต้นไม้มันก็จะสดชื่นไปไม่ได้พยายามตัดรากของมันตัดรากของมันขาดไปแล้วไม่ต้องไปบอกให้มันเหี่ยวมันแห้งมันล้มมันตายมันก็ตายไปเองฉันใดจิตใจที่ท่านกล่าวไว้ว่าเรื่องของสมุทัยก็ทำนองเดียวกันก็ให้เกิดทุกข์จิตไปยึดไปถือไปพัวไปพันไปเกี่ยวไปข้องด้วยความอยากของใจเรียกว่าตัณหากามตัณหาความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ต่างๆเรียกว่ากามตัณหาความทะเยอทะยานอยากในเรื่องของกามนี่ทำให้เกิดทุกข์แผดเผาจิตใจโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าแต่

0: พระแต่เนนแต่คารวะญาติโยมตลอดถึงสัตว์มีความติดข้องในกามตัณหาท่านจึงเรียกว่ากามโลกโลกที่ยินดีในกามโลกที่ยังเสพกามจิตที่ตกอยู่ในโลกส่วนนี้จะเกิดทุกข์แผดเผาจิตใจของสัตว์นั้นคำว่าสัตว์ก็คือผู้คล้องคล้องในกามอันเนี้ยคนที่มีจิตรู้เห็นตามเป็นจริงละวางเรื่องของกามได้จึงเป็นผู้ที่ประเสริฐวิเศษในทางธรรมถ้าพูดตามตำรับตำราท่านก็ว่าพระอนาคาหมดเรื่องราคะปฏิฆะคือความกำหนัดของใจของท่านไม่มีความหงุดหงิดของใจท่านไม่มีแล้วท่านผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้อย่างนั้นก็ไม่กลับมาสู่โลกอีกผู้ที่พ้นจากเรื่องราคะเรื่องของกามกามเป็นตัวสำคัญที่ทำใจของพวกเราท่านให้เราร้อนวุ่นวายเกิดทุกข์จึงควรกำหนดพินิจพิจารณาเรื่องของใจที่มันไปเกี่ยวข้องตัดรากของมันใจที่มันไปเห็นอย่างนั้นไปชอบอย่างนั้นไปติดอย่างนั้นพยายามสืบสอบพินิจพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาเพราะมันสำคัญมั่นหมายอะไรจึงไปติดใจยินดีอย่างนั้นในตัวของพวกเราท่านมีอะไรเป็นของหอมหวนชวนสมไม่มีอะไรไม่ว่าผู้เล็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าไทยว่าเทศมันเหมือนกันเต็มไปด้วยของเน่าของเหม็นของปฏิกูลทางนั้นจิตใจของพวกเราท่านไม่เห็นตามเป็นจริงจึงหลงกำหนัดจึงหลงยินดีจึงหลงเปิดเผยดังนั้นท่านจึงให้กำหนดพินิจพิจารณาเพื่อเห็นตามเป็นจริงของมันจะได้ตัดเรื่องของใจที่ไปใส่คิดต่างๆมีเรื่องการตัดจิตตัดใจให้ห่างไกลไปจากราคะตัณหาต้องอาศัยการพิจารณาต้องอาศัยการภาวนาต้องอาศัยความสงบของจิตที่นี้พิจารณาให้รู้ให้เข้าใจตามเป็นจริงเพราะกายถ้าหากพิจารณาหยาบคายชัดเจนแล้วไม่มีปัญหาอะไรจะเหตุใดครูอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าตำรับตำราจึงบ่งบอกให้พินิจพิจารณาเพราะใจมันหลงถ้าใจมันไม่หลงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของกายมันไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายมันไม่ว่าเป็นแข็งเป็นค้าเป็นหูเป็นตาเราสมมุติต่างหากเขาไม่รู้จักอะไรเรื่องของกายแท้ๆเป็นอย่างนั้นท่านจึงให้พิจารณาเรื่องธาตุดินน้ำลมไฟที่ผสมกันเข้าเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายตามเรื่องสมมุติพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจแยกแยะออกดูแม่ธาตุดินก็แยกแยะออกส่วนนั้นไปกองไว้ส่วนนี้ไปกองไว้แยกกันออกเป็นส่วนๆแล้วอะไรมันสวยมันงามน่ากำหนัดยินดีถ้าหากจิตรู้เห็นเด่นชัดตามเป็นจริงมันจะไม่เกิดกำหนัดมันจะไม่เกิดยินดีแล้วก็ไม่มีอะไรในเรื่องของกายที่จะพิจารณาไปอีกเพราะเรื่องของกายไม่มีความหมายมันอยู่กับเรื่องของใจจะเข้าใจถนัดชัดเจนอย่างนั้นจะมากำหนดกายเป็นอสุภะอสุภังอีกกำหนดไม่ได้เพราะมันแยบคายมันเบื่อมันอิ่มมันพอแล้วหมายถึงจิตที่พอในขั้นของรูปจะต้องวางรูปไปพิจารณานามภายในใจมันละมันถอนไปเป็นขั้นขั้นแต่ที่จะเป็นอย่างนั้นก็ต้องฝึกต้องอบรมมาก่อนเหมือนกันกับเราจะกินมะพร้าวเปลือกมันมีกลามันมี ทำไมไปทำมันล่ะเปลือกกลาก็เพราะเนื้อในมันอยู่ภายในถ้าหากไม่เอาเปลือกออกเสียก่อนไม่เอากลาออกเสียก่อนไม่เห็นเนื้อเห็นน้ำของมะพร้าวฉะนั้นการพิจารณาเรื่องของกายก็ทำนองเดียวกันจำเป็นที่พวกเราทุกท่านที่ยังติดข้องจะต้องกำหนดพิจารณาถ้าพิจารณาได้แล้วเปลือกมันทิ้งไปจะเอาไปกินไปทานทำไมเปลือกมันไม่มีรสชาติอะไรมะพร้าวกลาก็เหมือนกันทำมาของพระพุทธเจ้าก็มีหลายขั้นฉะนั้นการพิจารณาจำเป็นเมื่อจิตยังเห็นว่าสวยว่างามยังติดยังคล้องยังกำหนัดยินดีจะต้องขี้คายทีนี้พิจารณาเรื่องของกายให้ทีท่วนจนพอบริบูรณ์เมื่อใดไม่ต้องบอกมันวางเองปล่อยเองนี่ผู้ประพฤติปฏิบัติจะรู้เห็นเด่นชัดอย่างนั้นเป็นในตัวเป็นอัตโนมัติการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกคนมีสิทธิ์ไม่ใช่พระเนนเท่านั้นจะประพฤติปฏิบัติได้ฆราวาสญาติโยมประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของสาธารณะไม่ว่าใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติได้เสมอกันหากมีความเชื่อความเหลื่อมใสมีศรัทธาในจิตในใจท่านในผูกขาดว่าเพศนั้นจึงจะประพฤติปฏิบัติได้เพศนี้ห้ามท่านในมีในตำรับตำราในโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นของสาธารณะที่พวกเราทุกคนจะต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติได้และธรรมะก็เป็นมหาสมบัติไม่มีหมดมีสิ้นคนจะประพฤติปฏิบัติทั่วโลกรู้เห็นเป็นจริงธรรมะก็ไม่หมดไปยังคงเส้นคงวาอยู่ผู้ที่มีจิตใจเป็นธรรมะจะอธิบายธรรมะตลอดวันตลอดเวลาธรรมะที่มีในใจก็ไม่มีอะไรที่จะบกพร่องไปยังคงที่ดีงามอยู่อย่างนั้นจึงว่าธรรมะเป็นมหาสมบัติควรที่พวกเราทุกคนจะสนใจตั้งหน้าศึกษาตั้งหน้าภาวนาหาความสงบของใจให้รู้เห็นเป็นขึ้นจากตนของตนจะไม่มีการกังวลสงสัยว่ามรรคผลเป็นอย่างไรพอเราเห็นเรารู้จากการกระทำบำเพ็ญของตนธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัตตังรู้เห็นเฉพาะตนเป็นอากาลิโกไม่มีการมีเวลาเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองที่เราสวดกันไม่ใช่ว่าธรรมะหมดไปตามการตามเวลาพระพุทธเจ้าหอบหิ้วอาจทำมรรคผลนี้ไปจากพวกเราเกิดสุดท้ายภายหลังไม่มีอะไรประพฤติปฏิบัติไปก็เปล่าประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่เคยพูดและความเป็นจริงไม่เป็นอย่างนั้นยังมีอยู่ผู้ต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติรักษากายใจของตนยังจะได้รับความสงบสุขยังจะพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารได้ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านต่างหน้าที่นี้พิจารณารักษาจิตใจของตนด้วยสติปัญญาธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้จะเป็นสมบัติของใจของพวกเราท่านทุกคนหากเราเมินเฉยคอยวันคอยคืนคอยเดือนคอยปีให้ปีเดือนทำให้ก็ไม่มีวันใดที่จะประสบพบธรรมะของพระพุทธเจ้าฉะนั้นจงรีบเร่งรีบกระทำบำเพ็ญเพราะระยะนี้โอกาสนี้พวกเราท่านก็ยังมีสมบัติคือกายใจสมบูรณ์ด้วยกันทุกคนจึงควรตั้งตนของตนประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นเด่นชัดจะไม่มีทางสงสัยว่ามรรคผลนิพพาน หมดการหมดสมัยหรือไม่การประพฤติปฏิบัติจึงประพฤติปฏิบัติในกายในใจของตัวกายใจนี้แหละเป็นมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาเพราะกิเลสตัณหาหรือมรรคผลมีอยู่ในกายใจของเราท่านถ้าไปหาที่อื่นไปมองที่อื่นจะไม่เกิดไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้ฉะนั้นเราผู้ที่มีกายใจจงตั้งหน้าที่นิพพิจารณาศึกษาให้รู้ให้เข้าใจความสงบความฟุ้งฟุ้งต่างๆก็มีอยู่ในกายในใจของเราไม่ใช่มีอยู่ตำรับตำราเราเข้าป่าประพฤติปฏิบัติก็เพื่อหาสถานที่สงบสงัดแต่ไม่รักษาจิตใจของตนไปดึงเอาอารมณ์ที่ผ่านมาคิดนึกในเวลาที่อยู่ป่าอยู่ที่สงบในเวลาที่นั่งภาวนามีแต่อากัปกิริยาทางกายแต่ใจฟุ้งฟุ้งนึกคิดติดข้องเรื่องต่างๆก็ไม่มีอานิสงส์คือไม่มีความสงบไม่มีความเยือกเย็นไม่มีความเห็นแจ้งฉะนั้นจงพยายามรักษาด้วยสติปัญญาศึกษาธรรมะจากกายวาจาใจของตนคนนั้นถ้าหากหมั่นพยายามมีสติประคองรักษามีปัญญาแนะสอนใจจะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าความสงบสงัดของใจเป็นอย่างไรจะประทับในจิตในใจของตนมรรคผลที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนก็จะเป็นสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่มีทางจะสงสัยฉะนั้นขอทุกท่านจงรีบเร่งกระทำบำเพ็ญตามโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีความสุขกายสุขใจการอธิบายธรรมะขอเห็นว่าพอสมควรเจรเวลาขอยุติเพียงแค่นี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะ

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจ

แม้จะลึกซึ้งคัมภีรภาพเพียงไหนไม่เหลือวิสัยของบัณฑิตผู้มีความเพียรจงพยายามให้เรากินการอย่าให้การกินเราวันคืนล่วงไปล่วงไปอย่านิ่งนอนใจให้รีบเร่งทำความเพียรสนิมเกิดจากเหล็กย่อมกัดเหล็กฉันใดความชั่วเมื่อเกิดแล้วย่อมทำลายตัวเองธรรมะมีอยู่แต่ขาดอุบายปัญญาก็นั่งโง่นอนโง่อยู่อย่างนั้นเองแก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติพระธรรมคำสอนหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูจากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

ทำชั่วเหมือนรอยเท้าวัวถูกเกวียนทับอันกรรมชั่วตัวทำไว้อย่างไรนั้นผลชั่วพลันตามสนองตนหมองไหมเหมือนเกวียนทับรอยเท้าวัวตัวนำไปชั่วเผาใจให้ร้อนรนจนมรณาพอมรณาสักดาหมดร่างกายคนผลที่สุดหยุดขยื่นเปรียบเทียบเหมือนไม้ท่อนนอนนิ่งเฉยใครจะทำอย่างไรไม่รู้เลยคนเราเอ๋ยสิ้นสักดา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่ประสงค์ผู้สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนั่งสมาธิฟังธรรมปฏิบัติตามไปพร้อมกันทั้งที่อยู่ณศาลาทรงไทยหรือบริเวณรอบภายในบริเวณวัดแม้กระทั่งญาติโยมที่ชมทางทีวีและฟัง

ทางวิทยุวันนี้เราก็ได้มาทำกิจกรรมกิจการงานของวัดซึ่งเราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาโดยตลอดในการฟังเทศฟังธรรมแต่ในระยะเวลาที่จะเข้ามาเป็นเวลา7ปีในวันครบรอบการจากไปหรือการละสังขารของหลวงพ่อสนองกตมัญโญซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดที่ได้ละสังขารแต่ว่าร่างกายก็ยังอยู่เพื่อให้เราเป็นนุสติ

เพื่อให้เราเป็นนุสติมรณานุสติว่าแต่ก่อนท่านก็เหมือนเราเป็นครูบาอาจารย์ที่ชี้แนะสั่งสอนอบรมพระเนรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมาอาศัยร่มเงาของธรรมะร่มเงาของธรรมชาติฉะนั้นชีวิตของเรามันก็อยู่กับธรรมะธรรมะก็คือเป็นความเป็นธรรมดาธรรมชาติฉะนั้นการที่หลวงพ่อท่านละสังขารไปแล้วมันก็เป็นธรรมะให้เราเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรยืนยันยั่งยืนแต่สิ่งที่คงทนถาวรและยั่งยืนคือคุณงามความดีคือศีลธรรมฉะนั้นพระสังฆทานก็จะปลูกฝังเรื่องศีลธรรมโดยเฉพาะพระก็จะให้มีการสืบทอดพุทธศาสนาคือให้มีการบรรพชาอุปสมบทก็อย่างช่วงนี้ก็จะเข้าพรรษาก็ญาติโยมก็เห็นมีหน้าหรือที่เราเรียกว่าพระขาวโคนหัวมาฝึกมาอบรมมาทดสอบจิตใจว่าจะมีความอดทนอดกั้นขนาดไหนฉะนั้นการบวชเรียนในวัดสังฆทานเราก็ไม่ได้เน้นเรื่องของปริมาณเอาในเรื่องคุณภาพคนที่มีศรัทธาจริงๆคนที่คิดว่าโกนหัวแล้วก็นุ่งเหลืองแล้วก็คิดว่าเป็นพระแล้วแต่จริงมันก็เป็นโดยสมมุติแต่ว่าเรื่องข้อวัดข้อปฏิบัติเราจะทำได้หรือเปล่าเพราะต้องอาศัยตอนนี้แหละมาฝึกหัดขัดเกลาเคยสะดวกสบายเคยอยู่บ้านจะกินกี่มื้อจะกินกี่เวลาก็ตามแต่ความพออกพอใจจะนอนตื่นสายตื่นกี่โมงก็ไม่มีใครว่ามีใครบังคับจะนอนดึกนอนดื่นก็แล้วแต่เมื่อมาตั้งจิตตั้งใจว่าจะมาสืบทอดพุทธศาสนาแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาน้อย10วัน15วัน3เดือนนี้ยุคนี้ไม่ต้องไปคิดนะยิ่งถ้าไม่ใช่เทศกาลเข้าพรรษาก็ไม่ต้องคิดมากนะ10วันนี้ก็ถือว่าเต็มกั้นแล้วอันนี้บางคนก็เราก็ถามว่าทำไมบวชแค่10วันปิดภารกิจการงานหรืออย่างไรก็ว่าไม่มีอะไรจ้ะไม่ติดอะไรแต่มีความศรัทธาแค่นี้ฉะนั้นคนที่บวชในพุทธศาสนาคุณบุตรจุดมุ่งมั่นมุ่งหมายก็คือตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากด้วยความอดทนอดกั้นเสียสละความสุขส่วนตัวให้กับลูกจะเป็นบุตรเป็นธิดาก็แล้วแต่พ่อแม่นั้นสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างความสุขส่วนตัวเรื่องกินเรื่องอยู่นะทำงานเหน็ดเหนื่อยทุกบาททุกสตางค์นี้ให้ใครให้ลูกฉะนั้นถ้าลูกแทนรู้จักตอบแทนบุญคุณถ้ายังไม่บวชก็ให้ทำอย่างไรอย่าให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจนะอย่าเผาพ่อแม่ตอนเป็นนะเอาไปเผาตอนตายดีกว่านะคำว่าเผาตอนเป็นคือเผาจิตเผาใจท่านนะท่านหวังให้เราเนี่ยเป็นคนดีมีศีลธรรมก็ปลูกฝังนะทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แค่3เดือนตมาก็ว่ามันก็ไม่คุ้มหรอกการตอบแทนผู้มีพระคุณให้เลือดให้เนื้อร่างกายของเราที่มาเป็นมนุษย์

ได้เจริญวัยจบการศึกษาได้มีอาชีพการงานหรือแม้ว่ามีครอบมีครัวก็เพราะใครก็มีสองคนนั้นนั่นเองนั้นการที่เราจะบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่เนี่ยมันพรรษาเดียวมันก็ยังไม่พอแล้วถ้าเราบวชแล้วเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติยาวเอนเพนนอนกลางวันพักผ่อนกลางคืนสดมามากแล้วมันจะเอาอะไรมาเป็นบุญตอบแทนพ่อแม่ฉะนั้นบางคนบางท่านคิดว่าเราโกนหัวแล้วนุ่งเหลืองแล้วเราได้บุญแต่บางครั้งก็เป็นบาปนะเพราะเราไม่ทำตามธรรมวินัยนะเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่ทดแทนข้าวน้ำของญาติโยมที่เสียสละนะเราไปบิณฑบาตเนี่ยเราก็จะได้แต่ของดีๆทั้งนั้นแหละอยู่เพราะอะไรเพราะญาติโยมคิดว่าบุญนั้นอยู่ที่พระพระท่านมีเวลาไหว้พระสวดมนต์ญาติโยมบางคนบางท่านก็ไม่มีเวลาเพราะต้องทำมาหารับประทานเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างภารกิจการงานรัดตัวปัญหารอบด้านไม่มีเวลาที่จะมาทำบุญบางทีก็ไม่มีเวลาไหว้พระสวดมนต์ก็คิดว่าการใส่บาตรก็การเป็นการสืบทอดพุทธศาสนานะเป็นการสนับสนุนพระที่ท่านไม่มีอาชีพอะไรพระเราก็คือเป็นผู้ขอแต่การขอของพระไม่ใช่ไปเอ่ยปากนะไม่ใช่ว่าไปเรียกร้องก็คือไปยืนรับบิณฑบาตดังนั้นชาวพุทธก็รู้ดีว่าเมื่อพระออกบิณฑบาตแล้วอุ้มบาตรมาแล้วหน้าที่ของเราชาวพุทธก็คืออะไรก็คือให้ข้าวให้น้ำท่านให้ท่านมีพละกำลังเพื่อจะสืบทอดพุทธศาสนาในช่วงระยะเวลาอันน้อยนิดอันสั้นให้ท่านได้มามีกำลังกายกำลังใจเพื่อมาสวดมนต์มานั่งสมาธิแล้วก็ทำจิตทำใจของให้ตัวเองนั่นแหละให้เป็นสมาธิเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิจิตใจของเรานั้นเข้าถึงความสงบนะเป็นสมณะผู้สงบดังนั้นสมณะนี่ก็เป็นผู้สงบจากทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสนะความโลภความโกรธความหลงทุกสิ่งทุกอย่างต้องสงบและต้องสยบนั้นเมื่อบวชแล้วต้องศึกษาเล่าเรียนนะแล้วจะมาอย่างที่โบราณว่าบวชแล้วเรียนอะไรก็มาเรียนเรื่องกรรมฐานที่ทุกคนจะรู้จักอย่างพวกญาติโยมมาเป็นนักบวชวัดสังฆทานก็ต้องรู้จักกรรมฐานใช่ไหมกรรมฐาน5ทุกคนต้องรู้จักเมื่อเราเป็นนักบวชในพุทธศาสนาแล้วถ้าเราไม่รู้จักกรรมฐาน5นี่เราก็บวชได้แต่กายใจเราไม่ได้บวชก็อย่างที่ว่ารับศีลแล้วก็ถือว่าได้บุญแล้วแต่บุญจริงๆมันต้องสงบกายวาจาและใจของเราศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นเราก็เลยมีการให้บวชหน้าหรือบวชพระขาวเพื่อคัดกรองคนไหนทนไม่ได้ก็ไปหาที่บวชใหม่นะจากจำนวนที่สมัยก่อนที่หลวงพ่อสนองอยู่เนี่ยครั้งหนึ่ง40-50พระขาวอุปชานี่บางทีต้องเปลี่ยน2อุปชานะบวชกันมากหลวงพ่อท่านเคยปรารภว่าต่อไปอนาคตข้างหน้าหาคนบวชยากอยู่กันยากเพราะอะไรเพราะคนรุ่นใหม่พ่อแม่เลี้ยงลูกสบายเกินไปรักลูกมากเกินไปห่วงลูกมากเกินไปให้ลูกนั้นได้สุขสบายไม่รู้จักความอดทนไม่รู้จักความยากความลำบากนะปนเปื้อนลูกตัวเองไม่มีเวลาที่จะสั่งสอนไม่มีเวลาให้ความสุขลูกก็ให้เรื่องปัจจัยนะสมัยก่อนนี้เวลาลูกจะไปโรงเรียนนะพ่อแม่ก็วางสตางค์ไว้ตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็เก็บไปสมัยนี้ไม่ต้องโอนเข้าบัญชีลูกต้องการอะไรลูกก็ไปเบิกใช้ได้ตามอำเภอใจ
ก็เลยไม่รู้จักคุณค่าของเงินนะสมัยก่อนเนี่ยเราต้องหารายได้พิเศษนะพ่อแม่สมัยก่อนไม่ร่ำไม่รวยเหมือนสมัยนี้นะหรือสมัยนี้ก็ไม่ร่ำไม่รวยแต่เมื่อเรามีเวลาปิดภาคเรียนหรือมีเวลาเราก็ช่วยเหลือครอบครัวหางานหาการทำทุกอย่างรับจ้างเป็นกรรมกรแบกหามขายของขายอะไรเนี่ยก็เพื่อให้เรานั้นได้รู้จักการทำงานแล้วเราจะรู้จักคุณค่าของเงินแต่ละบาทที่เราหาได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะโยมนะกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละร้อยนี่โอ้ต้องแบกต้องหามต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยตากแดดตากฝนนะโยมนะฉะนั้นเด็กสมัยก่อนเนี่ยจะมีความอดทนมากแล้วก็รู้จักช่วยเหลือตนเองนะเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักมีแต่แบมือขอนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแบมือเพราะพ่อแม่ปนเปื้อนให้ไปแล้วใส่เข้าไปแล้วนะก็เลยไม่มีความอดทนแล้วก็ไม่รู้จักคุณค่าว่าเงินเนี่ยมันหามาได้เงินเนี่ยขนาดไหนก็ใช้ไปแต่พ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะถือว่าเราเป็นผู้ให้กำเนิดแต่ตัวเราเองเราเคยนึกไหมว่าพ่อแม่เหนื่อยขนาดไหนเราเคยเห็นแต่ก็เฉยเฉยนะเราไม่ช่วยแล้วแต่เราสร้างภาระให้ท่านอีกนะให้ไปเรียนก็ไม่เรียนหนีไปเที่ยวเอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยติดยาติดเหล้าติดบุหรี่แล้วส่วนใหญ่ในนี้เด็กนักเรียนติดบุหรี่ติดยาติดของเสพติดติดของมึนเมาไม่รู้ใครสั่งใครสอนไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ต้องมีใครสอนโยมมันจะวิ่งเข้าไปหาเลยแต่สิ่งที่ดีนี่พอเห็นแล้ววิ่งหนีเลยโยมนะบางคนเห็นพระนี่ไม่กล้าสู้หน้านะหนีบางทีเราอยากจะถามหนึ่งถามนี่พอเห็นพระเดินหนีแต่บางคนเดี๋ยวนี้เห็นพระก็ไม่หนีโยมชนเลยสมัยก่อนเห็นพระก็ต้องหลบคนอีสานนี่เห็นพระแล้วต้องนั่งขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานมานะมาไปมิตรบาทมันนอกเนี่ยจักรยานลงถนนไปเลยมอเตอร์ไซค์ลงถนนไปอย่างนี้เรื่องธรรมดาบางทีพระมาก็เจ๋ยสมัยก่อนเนี่ยไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านนี่ก็ไม่ค่อยได้อะไรก็ได้แต่ข้าวเปล่านะแต่เราก็ไม่มีปัญหายังไงก็ไม่โกรธเพราะมีข้าวนะแต่นี้เราก็ต้องรู้หลักเราจะไปทางไหนเราก็ไปตลาดสมัยก่อนนี่ไปตลาดโยมคนใส่บาตรล้นเห็นพระธุดงค์กับพระกรรมฐานมานี่แย่งกันใส่บาตรสมัยเห็นพระธุดงค์เดินไม่สนใจขนาดไปยืนอยู่เป็น5นาที10นาทีโยมก็ไม่สนใจมองไปมองมาเพราะนั้นพระท่านขอแต่ท่านไม่ได้เอ่ยปากขอก็ไปยืนสงบนิ่งว่าท่านต้องการสิ่งที่ยังชีพบ้านนี้ไม่ให้ร้านนี้ไม่ให้ก็ไปร้านอื่นนะดังนั้นเราก็ต้องรู้หน้าที่ว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเราไม่สนับสนุนพระภิกษุสามเณรไม่ให้ข้าวให้น้ำท่านก็ไม่มีหม้อข้าวเตาไฟจะทำยังไงสตังก็ไม่มีจะไม่ไปซื้อกินยังไงมันก็ไม่ถูกเรื่องอีกใช่ไหมฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีพื้นฐานของการให้ทานให้ทานกับอะไรกับผู้ทรงศีล นักบวชการเห็นสมณะเป็นมงคลอย่างยิ่งมันจะเห็นสมณะแล้ววิ่งหนีเห็นพระแล้วยกมือไหว้เดี๋ยวนี้ไม่มีนะสมัยก่อนเห็นพระแล้วก็ยกมือไหว้ต่อมาไปต่างประเทศเนี่ยคนต่างประเทศเห็นพระแล้วเขาไม่เคยเห็นตกใจไข่หัวโลนนุ่งผ้าก็ลุ่มๆล่ำๆตกใจบางทีก็มองนะบางทีก็สงสัยบางทีพวกฮิปปี้สมัยก่อนมีฮิปปี้ก็เข้ามาทักเข้ามาทายว่าคุณคืออะไรคุณมาจากไหนนะทำไมต้องนุ่งนี้ทำไมต้องโกนหัวแล้วก็อธิบายว่าเราเป็นนักบวชในพุทธศาสนา
ปัจจุบันนี้ทั่วโลกรู้จักพระแล้วเพราะมีสื่อพระเราก็ออกไปเผยแผ่ตามประเทศต่างๆนะคนก็รู้จักแล้วก็รู้จักสมาธิแต่เราชาวพุทธนี่เรารู้จักสมาธิกันหรือเปล่ารู้จักลึกซึ้งหรือเปล่าสมาธิของเรามันสั้นยาวขนาดไหนนะขันติเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนฝรั่งนี่เขาชีวิตเขาน่าสงสารมีแต่ความวุ่นวายค้นหาตัวเองไม่พบไม่มีหลักเขาดิ้นรนหาความสุขแต่เขาก็ไม่มีความสุขเขาไปทั่วโลกไปทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เขาปรารถนาไปทั่วโลกไปอะไรที่ก็ไม่มีใครไปเพื่อไปหาความสุขแต่ว่าไม่พบแต่เมื่อมาพบพุทธศาสนามีพระมีนักบวชหรือพระต่างประเทศมาบวชเมืองไทยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาหลวงปู่หลวงตามหาบัวอะไรเนี่ยจบไปแล้วเขาก็ไปตั้งสำนักเขาก็ไปสอนสมาธิพอสอนให้เขาหยุดคิด คุณไม่ต้องทำอะไรหยุดคิดอยู่เฉยๆจะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ขอให้คุณนั้นหยุดความคิดไว้ชั่วขณะฉะนั้นคนเราที่มันวุ่นวายเพราะคิดไม่หยุดคิดไม่หย่อนคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดจนว่าวุ่นวายนะอย่างพวกเราเนี่ยเพราะเรามันคิดมากปรุงแต่งมากนะมีแต่ความวุ่นวายวันหนึ่งคืนหนึ่งเรามีความสงบขนาดไหนนะนั้นหลวงพ่อถนอมก็เลยทำอย่างไรที่จะให้สมาธินี่ออกไปสู่นอกวัดนะสมัยก่อนก็เราก็ทุดงไปแล้วก็ไปสอนชาวบ้านนะบางที่ก็เห็นพระทุดงก็รีบมาหาปรารถนาดีอยากได้บุญเอาข้าวเอาน้ำมาถวายพระพอพระฉันเรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่อเมื่อคืนฝันดีไหมไอ้เราก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ฝันอะไรนะเราก็ไม่รู้เรื่องอะนะเอามาอีกหลวงพ่อฝันดีบ่บอกคนประพฤติคนปฏิบัติคนทำสมาธิไม่ค่อยฝันหรอกผมไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเข้าสมาธิได้นอนภาวนาก็หลับพอตอนหลังรู้อ๋อจะขอหวยนะความศรัทธามันมาถูกต้องแล้วแต่มันมีความโลภอยากรวยฉะนั้นบอกว่าอยากรวยให้ค้าขายอยากชิบหายให้เล่นหวยใช่ไหมหวยหอวยอวอดวายหาหายนะนะดังนั้นการพนันไม่เคยทำให้ใครร่ำรวยได้มาเสียไปนะเดี๋ยวบางคนเห็นไหมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ก็กลับมาจนเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะไม่ได้มีปัญญาในการที่รักษาทรัพย์นะดังนั้นเราเนี่ยถือว่ามีบุญมากที่เกิดในประเทศไทยแล้วพบพุทธศาสนาแล้วเราพบครูบาอาจารย์ที่มาสั่งสอนเราให้รู้จักแก่นแท้ของพุทธศาสนาเราไม่ใช่ลูกรูปคำคำเราไม่ใช่ไปเอากระพี้เอาเปลือกเราเอาแก่นนะแก่นแท้แก่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานะเรามีหลักหรือยังแต่ยังไม่มีหลักยังงงเงียนโซโซเซเซก็ต้องหาหลักเกาะก็เนี่ยอาศัยภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธไปเรื่อยๆนะอย่างที่หลวงพ่อสนองท่านสอนแต่ก่อนเราก็ออกสอนกันอย่างนี้แหละแต่ไม่พอเพียงพระน้อยกว่าจะสัญจรไปแต่ละหมู่บ้านมันก็ใช้เวลามากมายนะธุระการดานยิ่งเดินป่าเดินเขานี่บางทีก็ล้มบางทีก็อดท่านก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงเอาธรรมะเอาการประพฤติปฏิบัติไปให้ญาติโยมโดยที่ไม่ต้องมาวัดนะโดยต้องไม่ต้องให้เรานั้นได้ใช้พละกำลังในการเดินทางท่านก็คิดเรื่องการเผยแพร่นะพระสังฆทานจะเลยเป็นแหล่งที่เผยแพร่พุทธศาสนาโดย
วิทยุโทรทัศน์สิ่งตีพิมพ์แล้วญาติโยมทุกวันนี้ก็เข้ามาสู่วัดสังฆทานเพราะอะไรเพราะมีสื่อมีคนชักชวนมีคนชี้แนะถ้าอยากประพฤติปฏิบัติในระยะเวลาสั้นๆวันสองวันสามวันนะหรือมาจะมาวันพระวันเสาร์นะอย่างวันนี้วันพระเราก็มีเนสันจิกนะมีพระมาแสดงธรรมโดยตลอดแต่เมื่อหลวงพ่อสนองท่านสิ้นไปแล้วเราก็อาศัยเวลานั่นหนึ่งทุ่มฮะได้มาแสดงกตัญญูต่อท่านมาระลึกนึกถึงท่านนะถ้าเราไม่มีการสวดอภิธรรมนะก็ไม่มีใครจะขึ้นมากราบมาไหว้เราก็เดินไปเดินมานะนานไปยิ่งถ้าเราสลายร่างท่านไปแล้วก็มีแต่ชื่อนะความทรงจำก็หมดไปสิ้นไปฉะนั้นธรรมะก็เลยคิดว่าวันหนึ่งนะเราก็มาฟังสวดกันนะวันพระวันเสาร์เราก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมญาติโยมทางบ้านก็ได้รับชมรับฟังก็เป็นธรรมทานนะประพฤติปฏิบัติกันไปด้วยฉะนั้นเราก็เลยใช้สิ่งที่เป็นธรรมะธรรมชาตินี่แหละนะเอามาให้เกิดประโยชน์ให้เรามาระลึกนึกถึงท่านว่าท่านเคยสร้างคุณงามความดีเมื่อในอดีตคุณความดีของท่านก็กระจายกระจายไปทั่วทุกสารทิศฉะนั้นสิ่งที่เราจะทดแทนท่านได้ก็คือเราต้องมาระลึกนึกถึงคำสอนของท่านและเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้มันถูกทํานองคลองธรรมสมที่ท่านได้สั่งสอนพวกเราไว้ให้เป็นคนดีให้เป็นพระดีดังนั้นการบวชก็เลยต้องอาศัยหลักเพราะว่าหลวงพ่อนั้นตั้งเกณฑ์ไว้นานแล้วสมัยก่อนนี้ถ้าใครจะบวชแบบถาวรไม่มีกำหนดบวชไปเรื่อยๆก็ต้องบวชสามเณรนะคัดกรองจากผ้าขาวก่อนเอาแก่นแท้จริงๆเลยเอาคนที่ศรัทธาจริงเอาคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความอดความทนแล้วจะเป็นเครื่องทดสอบจิตใจของเราได้ทำไมคนอื่นก็ทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ถ้าเราทำไม่ได้แล้วก็คือเราก็แพ้แล้วนะยังไม่ได้ทันไปสู้กับกิเลสแค่กินข้าวมื้อเดียวนะตื่นตีสามครึ่งทำวัดสวดมนต์สมัยก่อนนี้พระขันจะลำบากมากสมัยนี้สบายนะนะบริขงบริขารก็ต้องทำเองกันหมดขวนขวายกันหมดต้องย้อมแก่นต้องถักถลกบาต้องทำขาบาททำไมก่อนใช้กฎก็ต้องทำกฎถ้าไม่มีไม่ทำก็ไม่ได้ไม่มีปัจจัยจะมาซื้อไม่มีใครจะมาถวายก็ต้องขวนขวายกันเองถักถลกบาตรทำเองแต่ทีนี้การเวลามันเปลี่ยนไปแล้วความเจริญมันเข้ามาแล้วก็เป็นอะไรก็สำเร็จรูปไปหมดทุกอย่างใช่ไหมอย่างพวกเราเดี๋ยวนี้อะไรก็สำเร็จรูปหมดทุกอย่างเลยอาหารการกินเราก็ไม่ต้องไปทำแล้วนะมีของอะไรที่มันเป็นของสำเร็จรูปวัดใส่น้ำร้อนต้มหรือไม่ก็ไปนู่นละตามถนนทางเนี่ยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศอะไรที่อุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างคนต่างชาติมาแล้วไม่อยากกลับเพราะมันสมบูรณ์นะค่าครองชีพก็ไม่แพงเดินไปไม่กี่ก้าวก็เจอแล้วคิดอะไรไม่ออกมีที่เดียวโยมอะไรใช่ไหมไม่ต้องบอกสารพัดนิรมิตได้ถ้ามีในหลวงร้านสะดวกเยอะแยะจะเอาอะไรดังนั้นเราต้องมาสร้างความอดทนอย่างพวกเราโยมมานั่งกันนะมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บให้ยุงขบยุงกัดก็สร้างความอดทนไงทีนี้ถ้าเราเกิดทุกข์แล้วเราจะทำอะไรถ้าเราไม่ทำสมาธิโยมมันจะเอาอะไรมาสู้นะก็ต้องใช้สมาธิใช้การข่มใจนะเมื่อเรามีสมาธิระยมมันก็ไม่ต้องส่งจิตออกไปข้างนอกไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับใครแล้วอยู่ในเรื่องของร่างกายจิตใจกายกับใจรูปกับนามแค่นั้นเนี่ยดู
นั่งไปนานก็ดูเวทนา

ใหม่ๆมันก็ทุกข์เราก็ต้องทนทนทุกข์แล้วก็ต้องทุกข์ทนทนนั่งต่อไปมันก็นั่งทนเพราะเราเคยฝึกเคยหัดแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดความอดทนโยมมันไม่ได้ความทนหรอกร้อนก็ไม่ทนหนาวก็ไม่ทนหิวก็ไม่ทนบำรุงบำเรอไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายเขาพอเพียงแค่นี้แต่เราก็ไปยัดเยียดให้มันมากมือเสื้อผ้าอภรรก็แค่นี้แต่เราก็ไปฟุ่มเฟือยให้มันมากมายมันก็ท้ายเป็นอะไรเป็นหนี้นะเป็นหนี้ทำงานทำมาหากินไม่มีหาเก็บบางครั้งก็เป็นหนี้เป็นสินเขาบัตรเครดิตบัตรอะไรเพราะอะไรเพราะเราไม่ยับยั้งชั่งใจเราไม่เอาคำสอนไม่ได้พิจารณาอภยาปัจเวกสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติแม้กระทั่งเสื้อผ้าอาภรณ์แม้กระทั่งอาหารแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยมันก็เป็นของสมมุติเป็นของธรรมชาติทั้งนั้นน่ะเรารู้ความเป็นจริงแล้วเสื้อผ้าอาภรณ์น่ะปัจจัย4นะที่อยู่อาศัยอาหารยาปัจจัย4เดี๋ยวนี้มันมีปัจจัยที่5คือเฟอร์นิเจอร์ความฟุ่มเฟือยไม่ได้ใช้เพื่อให้เป็นปัจจัยอ่ะที่อยู่อาศัยกลายเป็นว่าเราเป็นทาสมันเงินเราก็เป็นทาสเงินไม่ใช่เงินเป็นทาสเราเงินเป็นนายเราแต่มันถ้าเราเป็นนายมันเราก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรมากมายก็พอกินพอใช้แต่เราไม่รู้จักคำว่าพอไม่มีคำว่าพอเมื่อไม่มีคำว่าพอแล้วคำว่ารวยไม่มีมีแต่จนคนไหนพอแล้วคนนั้นคือคนรวยนะแต่อย่างพวกเรานี่ยังไม่รวยนะเราก็ต้องดิ้นรนนะเราต้องรวยทั้งทางโลกและทางธรรมนะรวยศีลรวยธรรมรวยการประพฤติรวยการปฏิบัตินะไม่ใช่รวยหาทรัพย์สินเงินทองแล้วเรามันจนใจให้ก็ให้ไม่ได้ทานก็ให้ไม่ได้ขี้เหนียวนะเมตตาก็ไม่มีนะความเห็นแก่ตัวแก่ตนไม่รู้จักเผื่อแผ่นะฉะนั้นวัดเนี่ยก็มาเป็นที่เครื่องวัดจิตวัดใจของพวกเราแล้วใครผ่านวัดสังฆทานไปแล้วนี่ถือว่าใช้ได้มีความอดทนขันติระยะหนึ่งแล้วยิ่งถ้าใครสามารถไม่หลับไม่นอนได้คืนนี้ยิ่งก็เรียกว่าสุดยอดนะเราลองกันหรือยังของดีๆของมีคุณค่าเราก็ไม่อยากลองไม่ลองแล้วจะรู้ไหมว่าการที่เราไม่นอนเนี่ยมันจะทรมานขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่นอนเราไม่มีสมาธิเราไม่มีการประพฤติการปฏิบัติมันก็อยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็เบื่อเดี๋ยวมันก็อายุงกัดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็แต่ถ้าเรามีการประพฤติปฏิบัตินะฟังเทศฟังตามไปรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องแล้วก็ภาวนาไปนั่งมันเมื่อยเมื่อยก็ลุกไปเดินเดินมันเมื่อยก็มานั่งแต่ไม่นอนจะหลับไม่หลับเรื่องของโยมใช้ความสามารถเฉพาะตนฉะนั้นคนทำสมาธินิยมหลับง่ายตรงไหนก็หลับนะหลับง่ายทำไมก่อนเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นไงโยมก็ไม่เคยหลับใช่ไหมเพราะอะไรเพราะความคิดมันเยอะความปรุงแต่งมันมากมันหลับไม่ลงตามันค้างตามันแข็งเพราะคิดยังไงคิดอย่างเดียวไม่หยุดคิดซะบ้างนั้นหยุดคิดเสียบ้างเราจะพบความสุขที่แท้จริงถึงเวลาทำสมาธิก็ต้องทำถึงเวลาไม่ให้คิดก็ไม่ต้องไปคิดมันหรอกเพราะเวลาคิดมันเยอะแต่เวลาไม่คิดมันน้อยเพราะมันมีสิ่งอะไรเข้ามารบกวนทำให้เราต้องคิดต้องวุ่นวายนะงั้นเราก็ต้องฝึกหัดที่มันวุ่นวายไม่ๆมันก็วุ่นวายในระยะไม่มีใครสงบหรอกมันก็ยุกยิกยิกนั่งก็ไม่ได้นาน
นะยิ่งคนไม่เคยฟังเทศฟังธรรมเนี่ยโอ้ชั่วโมงมันนานจังแต่คนเขาเคยฟังแล้วก็โอ้ยสบายมากนะฟังหรือไม่ฟังก็แล้วแต่เขาก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบฟังให้มันเกิดปัญญาโสตปัญญาปัญญาจิตตปัญญาปัญญาคิดให้มันเป็นปัญญาอันนี้พวกเราคิดให้เป็นปัญญาหรือเปล่าไม่ใช่คิดแล้วเป็นปัญหาคิดการคิดการพิจารณาอันนี้คือปัญญาแต่ต้องมันอยู่ในหลักของธรรมะไม่คิดว่าจะร่ำจะรวยยังไงจะหาทางจะทำไงจะได้รถคันใหม่บ้านหลังใหญ่ๆนะจะได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรที่มันสะสมไว้นั่นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยเรามีสิทธิ์ใช้เขาตอนที่เราเป็นเจ้าของตอนที่เรายังมีลมหายใจแต่ถ้าเราหมดลมหายใจเราก็ไม่ใช่เจ้าของแล้วทุกอย่างก็เป็นของโลกคืนไปนะสิ่งที่เอาไปได้ก็คือความดีและความไม่ดีบุญและบาปกุศลและอกุศลฉะนั้นถ้าเราฟังเราพิจารณาตามไปค่อยตามไปด้วยใจสงบเนี่ยมันจะรู้ความเป็นจริงนะฟังไปฝึกหัดไปฟังรู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องใหม่ๆมันก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่เข้าใจหรอกอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่รู้หรอกกิเลสตัณหามันยังไงก็ไม่รู้มันก็ซุ้มลงมาทีนี้พอเรามาสงบใจแล้วพอใจสงบแล้วมันเกิดปัญญาถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยที่โยมคิดว่าโยมมีวิชาเนี่ยมันวิชาทางโลกวิชาเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดจากอะไรดังนั้นเราต้องเอามีวิชาไอ้ที่เราไม่มีวิชาเนี่ยเขาเรียกอวิชาความมืดบอดความไม่รู้ไอ้ที่เรารู้ศึกษาเราเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิชาการธรรมารับประทานแต่วิชาที่เราเรียนรู้ก็ต้องรู้สัจธรรมความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาอริยสัจ4มันมีอะไรล่ะก็เรื่องทุกข์เท่านั้นโยมแต่ที่เรารับรู้ที่เราคิดว่ามันไม่เดือดร้อนทั้งที่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราทนมันได้ไงสิ่งไหนที่เราทนได้มันก็ไม่ใช่ทุกข์สิ่งไหนที่เราพอใจมันก็คือความสุขแต่สิ่งไหนที่เราทนมันไม่ได้อันนี้คือทุกขังจริงๆขังจิตขังใจของเราให้เราร้อนออกไปไหนไม่ได้ก็อยู่ในความทุกข์นั่นแหละนี่เราก็ต้องมาเรียนเรื่องทุกข์เนี่ยจะเรียนเรื่องทุกข์อริยสัจเรื่องทุกข์จริงๆนะโยมชีวิตประจำวันของโยมมันทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ดูมันแต่เมื่อเรามานั่งสมาธิโยมจะเห็นทุกข์เลยนะคนไหนเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมวันไหนเห็นทุกข์เห็นธรรมแล้วเห็นพระพุทธเจ้านะนั่งต้องให้เห็นทุกข์มันจะถึงจะเกิดปัญญาอยู่แล้วลองเรียนรู้มันว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงเอาปัญญาอะไรไปละมันเพราะทุกข์นี่มันอยู่กับเราทุกข์มันเป็นของเราจะไปยกให้ใครยกให้ใครไม่ได้เพราะทุกคนเขาก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละทุกกายทุกใจกายทุกข์ก็ยังบำบัดได้บางครั้งบางคราวเจ็บแค่เด็กป่วยแต่ใจทุกข์ยมอะไรจะบำบัดได้ยิ่งให้มีเงินทองห้องแอร์มีรถหรูล้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าใจมันเป็นทุกข์นะยมทุกข์เพราะเราทุกข์เพราะเขาเราทำให้ทุกข์คนอื่นทำให้ทุกข์นะยมต้องใช้ธรรมะต้องใช้ความอดทนอดกั้นต้องมาเรียนรู้อยู่กับมันอย่าไปผักสายมันทุกข์อ่ะทุกข์ก็คือครูถ้านั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยโยมไม่รู้อะไรหรอกติดสุขแต่นั่งแล้วถ้าปวดถ้าเมื่อยแล้วจะทำยังไงสังขารเกิดทุกข์จะทำยังไงให้จิตใจไม่เกิดทุกข์จะทำยังไง

คิดว่าพวกนี้เอาละพอละรู้ละแค่นี้แต่เมื่อมันทุกข์แสนสาหัสสากรรจ์นั้นเราจะทำยังไงจะทำกิจทำใจไว้ตรงไหนจะคิดถึงบุญของเราได้ไหมจะคิดถึงสิ่งดีๆที่เราทำไว้ได้ไหมใจเราเล่าร้อนใจเลยเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่คิดอะไรมันคิดแต่ว่าทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์แล้วเราจะหาทางออกมาได้ยังไงก็คือไม่ต้องไปยึดกับมันไงพระสักแต่ว่าแล้วนั่งแล้วปวดขาปวดหลังปวดคอปวดเอวเนี่ยมันก็เรื่องของมันเรามีหน้าที่ภาวนาแล้วก็ภาวนาไปแล้วก็ไม่จะไปยุ่งกับมันพยายามแยกมันไปไม่จะไปเอามันมาคุกคีกันอย่าไปเอาว่ามันเป็นเราถ้าเป็นเราแล้วมันเป็นทุกข์นั่นแหละอันนี้ไม่ใช่ของเราถ้าใช่ของเราแล้วเราต้องมันคอนโทรลมันได้มานั่งชั่วโมงนึงก็ไม่ต้องไม่เจ็บนะไม่ทนทุกข์นะนั่ง2ชั่วโมงแล้วบังคับมันได้แต่นี่10นาที20นาทีเอาแล้วไม่ไหวแล้วสมาธิสั้นแล้วยักกระยุกกระยิกแล้วชักกระวนกระวายกระสายกระสับแล้วงั้นทุกต้องเรียนรู้ทุกทำให้เกิดปัญญาสุขไม่เคยทำให้เกิดปัญญาสุขทำให้คนหลงทำให้คนติดถ้าเราไฟว่าหาความสุขแล้วสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนอยู่ทุกที่แท้จริงคือไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นสุขโดยที่ไม่ต้องอาศัยอะไรสุขจากการที่เรานั้นสงบใจเมื่อใจสงบแล้วนั่นคือสุขสุขที่ไม่มีอามิตรนิรามิตรสุขอาศัยกายของเราเนี่ยแหละอาศัยใจของเราทำให้เกิดสุขได้เมื่อเราทำสมาธิเกิดปิติสุขและโยมจะรู้เองว่าสุขในการที่เรานั่งภาวนาทำสมาธิใจสงบเนี่ยมันสุขอย่างไรสุขเยือกเย็นใครอยากรู้ไปปฏิบัติเองอธิบายไปก็ไม่เข้าใจเมื่อเราจิตเราสงบเป็นสมาธิเราโยมมันไม่อยากยุ่งอะไรกับใครไม่สนใจใครมันก็มีความสุขอยู่กับอารมณ์ของความเป็นสมาธิมองอะไรสวยงามไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสุขอยู่กับการยืนการเดินการภาวนาใหม่ๆโยมมันจะเป็นอย่างนี้พอนานๆเข้าอานิจจังมันไม่เที่ยงนะสมาธิเรารักษาไว้ไม่ได้แต่ก่อนรักษาไว้ได้เดี๋ยวนี้รักษาสมาธิไม่ได้แล้วนั่งแล้วก็ไม่เป็นสมาธินะตอนนี้ก็ต้องใช้ปัญญานะทำยังไงข่มจิตข่มใจนะเราฝึกสมาธิให้เกิดปัญญาบางครั้งต้องเอาปัญญาให้เกิดสมาธิมันต้องสลับกันนะเพราะพุทธเจ้าสอนแล้วอะไรมันก็ไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแหละสมาธิก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วทำไงอ่ะแล้วก็ต้องพิจารณาทำยังไงให้จิตใจมันสงบเยือกเย็นดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติไม่ใช่ต้องมานั่งหลับหูหลับตาที่วัดยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอยู่บ้านทำงานได้ทั้งนั้นแต่เรารู้หลักแต่เราไม่เอาไปใช้เพราะถือว่ามันยังไม่ถึงเวลาทั้งที่ลมหายใจเราก็มีหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเนี่ยเราทำภารกิจการงานแล้วก็มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเนี่ยทำอะไรก็รู้ใช่ไหมเมื่อเรามาเรียนรู้ที่วัดแล้วเราก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราในหน้าที่การงานของเราให้มันมีความสงบเยือกเย็นอย่าไปเล่าร้อนกับสังคมกับสิ่งภายนอกอย่าไปตามเขาอย่าไปตามใจขัดใจงานนี้การประพฤติการปฏิบัติต้องขัดใจตัวเองขัดให้มันขาวนะพอใจเรามันยังมืดบอดขัดให้มันขาวให้มันแววเป็นวาวนะให้มันมีปิติสุขให้มีนิมิตมันเกิดขึ้นสว่างไสวเกิดขึ้นภายในจิตใจแต่ลืมตาหลับตาก็มีแต่ความสว่างไสวเพราะใจมันเป็นสมาธิใจมันเป็นหนึ่งฉะนั้นถ้าเราไม่ทำใจให้เราเป็นหนึ่งมันก็มีแต่ความวุ่นวายวันหนึ่งคืนหนึ่งขอให้เป็นเวลาของตัวเราเองช่วงระยะหนึ่งก่อนนอนตื่นนอนหรือไม่ทำบัตร

0: การงานอะไรก็แล้วแต่มันเมื่อยมันล้าจิตใจก็หยุดสักพักหนึ่งนั่งปล่อยวางทำใจให้เฉยๆไม่ต้องคิดอะไร5นาที10นาทีเพื่อจะให้พลังจิตพลังใจมันมีพละกำลังให้จิตมันพักผ่อนเพราะเราทำงานแล้วก็ต้องใช้จิตในการทำการงานทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นถ้าเรามีหลักระโยมเนี่ยมันได้ทั้งนั้นแหละไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่ที่วัดหรอกอยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรายังไม่เป็นผู้ที่ชำนิชำนาญเรายังหาหลักไม่ได้ก็ต้องอาศัยหมู่คณะนะเอาเป็นหลักเมื่อมีหลักแล้วก็เอาไปปฏิบัติเอาไปปักให้มันมั่นคงนะไม่ใช่ไม่หลักปักกิเลนเอ็นไปเอ็นมาใครก็ชวนไปไหนใครก็ว่ายังไงก็ไปตามเขาเฮไปฮามาแล้วถามว่ามันได้อะไรมันมีอะไรเป็นสาระชีวิตของเรามีอะไรเป็นสาระสาระอะไรของเราที่เป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระที่พึ่งเมื่อเรามีอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปนรกแต่ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไปพึ่งที่อย่างอื่นย่อมมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเล่าร้อนทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นคนรอบข้างเอาความร้อนไปให้เขาไม่เอาความเย็นไม่เอาบุญไปให้เขาอย่างเรามาบวชมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยโยมเราก็ได้บุญแล้วได้ยินเราได้มาประพฤติปฏิบัติตามจิตตามใจให้เราเป็นสมาธิละอารมณ์ต่างๆให้ออกไปให้ทำใจให้เป็นหนึ่งโยมเมื่อใจเราเป็นสมาธิใจเราตั้งมั่นมั่นคงอยู่นานติดละรวมเป็นหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นบุญยิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิยิ่งนานทั้งวันทั้งคืนก็เป็นบุญเมื่อเราออกจากวัดไปแล้วเราก็เอาไปให้ญาติพี่น้องของเราฉันไปบวชมานะฉันไปนั่งสมาธิใจฉันสงบแล้วใจฉันเป็นบุญนะครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าจิตสงบแล้วมันจะเป็นบุญเนี่ยจะเป็นบุญใหญ่ด้วยไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะอาศัยความศรัทธาอาศัยความอดทนอาศัยการข่มใจข่มใจที่มันว่าวุ่นวุ่นวายจนใจสงบแล้วเนี่ยเป็นบุญเนี่ยเอาบุญมาฝากเขาก็ได้บุญคนที่เขารับรู้ก็โอ้โมทนาด้วยนะเขาไม่มีเวลามาเหมือนอย่างเรานะเมื่อเรามีเวลามีศรัทธาแล้วก็ต้องทำให้มันเต็มที่นะเพราะว่าสังฆทานเป็นแหล่งที่จะตักตวงบุญไปได้เดินสมาธิยืนสมาธินั่งสมาธินี่โยมทำได้ไม่ใช่ว่าเอ้าแค่นี้ก็พอละพอละเวลาโยมทำงานได้เงินเดือนโยมเคยบอกไหมแค่นี้ก็พอแล้วฉันไม่เอาละแค่นี้ละทำไมใช่ไหมอยากได้มากๆได้แค่นี้โอ้ไม่พอหรอกแต่ได้แค่นี้มันคงจะพอนะพอได้สัก 30,000 ไม่พออีกแล้วเราต้องทำสมาธิของเราแบบนี้นั่งชั่วโมงไม่พอต้อง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนั่งวันเดียวไม่พอนั่งมันไปเรื่อยๆเพราะมันยังไม่พอเพราะมันยังไม่เต็มภาวนามันยังไม่ถึงที่นะมันยังเป็นแค่สมาธิขั้นต้นขั้นต้นบางทีก็ยังไม่ได้เลยโยมคณิกะสมาธิบางทีก็ยังไม่ได้อุปจารสมาธิก็ยังไม่ต้องหวังอัปปนานี้ก็ไม่ต้องหวังนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ทำได้แต่เราจะทำหรือเปล่าที่เราไม่ทำเพราะว่ายังไม่เห็นคุณค่าพอทำแล้วมันไม่มีต่อแทนเป็นคุณค่าทำแล้วถูกหวยทำแล้วเลื่อนขั้นทำแล้วโชคดีมีลาภลอยอะไรเงี้ยถ้าคนทำแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาว่าทุกคนแข่งกันทำสมาธิภาวนานะยิ่งสมาธิมากๆโอ้ยลาภสกาล่ามันหล่นปุบปับปุบปับเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเราโอ้ยทั้งนี้อะไรวัดวาแน่นขนาดเลยแต่นี่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่สะสมทีละเล็กทีละน้อยมันยังไม่ปรากฏเพราะอะไร เพราะเรายังไม่ทำให้มันเต็มที่ให้มันเป็นรูปธรรมนามธรรมที่เด่นชัดเรายังรูปๆคำๆนะกะกะกลัวๆถ้าคนมั่นใจแล้วไม่ต้องรูปต้องคำเราไม่ต้องกลัวหรอกทำไปเลยไม่ตายหรอกนั่งให้แขนขาหักแขนหักก็ไม่ตายครูบาอาจารย์นั่งนะเดินเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงนั่งทิ้งเป็นวันเป็นคืนโยมนั่งจนก้นแตกแล้วแต่อีกท่านก็ไม่ได้ไปปวดอะไรกับมันเพราะท่านฝึกหัดอดทนมาข่มใจมาดีแล้วไม่ยุ่งกับร่างกายก็เรื่องของมันร่างกายของเราเนี่ยมันเสื่อมโทรมไปทุกวันทุกวันทุกวันนะแต่ว่าไอ้ที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยมันมีอะไรที่จะมาทดแทนศีลสมาธิมีหรือยังอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันเสื่อมโทรมไปตามสภาพท่านก็เอาเนี่ยศีลสมาธิของท่านยังไงมันก็เสื่อมอยู่แล้วแต่ทำยังไงใช้สังขารใช้ขาใช้แขนใช้จิตใช้ใจทำไงให้มันลดละให้มันเกิดบุญมากๆสร้างความภาคความเพียรแข่งกันทำความดีโยมอย่าไปแข่งเอากิเลสมาอวดกันเลยอวดมั่งอวดมีไม่พ้นนรกแล้วยิ่งคนมีมากๆแล้วไม่รู้จักการให้ทานโยมชาตินี้รวยชาติหน้าก็จนไม่รวยหรอกเพราะว่าตกอยู่ในความประมาทเพราะว่ารวยแล้วไงฉันสบายแล้วเนี่ยถามว่าเงินทองที่สะสมไว้ใครจะให้ไปล่ะเผาไปให้เหรอใส่ลงไปเหรอยัดใส่ปากไปก็เอาไปไม่ได้อีกสิ่งที่เอาได้เนี่ยแหละเนี่ยทานของเราเนี่ยให้ไปเถอะโยมยิ่งให้ยิ่งมายิ่งให้ยิ่งมีกินไม่ไหวใช้ไม่หมดไม่อดไม่จนไอ้ยิ่งตนีทีเหนียวโยมไม่ต้องละก็จนไปเถอะไม่รวยแล้วชาตินี้นะยังน้อยเราก็ให้รวยน้ำใจรวยความเผื่อแผ่รวยเมตตารวยศีลรวยภาวนารวยสวดมนต์นะใครรวยทรัพย์สินเงินทองอย่าไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกเขาก็รวยแค่ชาตินี้ถ้าเขาไม่สนใจในการประพฤติปฏิบัตินะเราไม่รวยถึงขนาดนั้นเราพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนเราก็มีเวลาคนรวยไม่มีเวลาหรอกโยมเพราะมันคิดว่าทำไงจะให้เงินมันงอกธุรกิจแค่นี้ไม่พอต้องทำยังไงจะมาหลับหูหลับตานั่งอย่างเรามานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมโอ้ไม่ได้หรอกไม่ได้เวลาเป็นเงินเป็นทองนั่นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ของเรานี่เวลาของเราเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยที่เวลาที่เราใช้มันเนี่ยอยู่กับมันเนี่ยนะสิ่งที่มันไปไม่กลับเนี่ยอะไรอยู่การเวลามันไปแล้วไม่กลับน้ำเหมือนกันมันไหลลงทะเลแล้วมันเคยกลับมาที่เก่าไหมกลับไปที่แหล่งของมันบนภูเขาบนป่าไหมไม่เคยกลับนะมันมีแต่ไปชีวิตเราเหมือนกันนะความแก่มันเคยกลับมาหาเราไหมความหนุ่มเคยกลับมาหาเราไหมไม่มีอย่างที่เขาเขียนไว้นะไปไม่กลับนะคือการเวลาและความชราความเสื่อมแต่จิตใจของเราเนี่ยถ้ามันเสื่อมแล้วมันเอากลับมาได้ก็มาตั้งต้นในศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยแต่ความแก่ความหนุ่มของเรามันไปแล้วไปดึงมันกลับมาไม่ได้หรอกมันมีแต่โทรมลงไปโทรมลงไปทุกวันทุกวันแล้วยิ่งญาติโยมจะมีอายุมากนะมันจะมีแต่ความเสื่อมเข้ามาทุกวันเจ็บนู่นเจ็บนี่นะเดี๋ยวต้องหายาเดี๋ยวต้องหาหมอคิวเดือนนั้นเดือนนี้ต้องไปหาหมอหายาทำไมต้องยาเพราะมันรั่วใช่ไหมเรือที่มันรั่วเขาทำไมเขาต้องยามันดิอุดมันอุดรอยรั่วมันก็ยามันไม่ให้มันรั่วเราเหมือนกันเนี่ยเราต้องหายาเพราะอะไรร่างกายเรามันรั่วรั่วทั้งนั้นรั่วทั้งนี้มีอะไรก็รั่วหมดอ่ะนั่นก็คือโลคาพยาธิใจของเราเหมือนกันถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็รั่วหมดไหลไปต้องยามันยาใจอย่าให้ใจมันรั่ว รั่วไปด้วยกิเลสด้วยความหลงนะความอาฆาตพยาบาทริษยาอย่าให้ใจมันรั่วไหลให้มันอยู่กับตัวอยู่กับกายนั่งตรงไหนจิตใจอยู่ตรงนั้นให้มันอยู่ในปัจจุบันสติตัวเดียวสติเมื่อมีสติแล้วมันจะมีสมาธิแล้วก็จะมีปัญญาสติคือตัวรู้นั่นแหละโยมรู้ว่าทำอะไรรู้ว่าคิดอะไรนะนึกอะไรถ้าเรารู้นั่นแหละมันจะดับแต่ที่มันไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราปรุงแต่งมันไปรู้แล้วก็ปล่อยให้มันไปเพลิดเพลินไปกับความคิดความปรุงแต่งเพลิดเพลินไปกับความคิดความปรุงแต่งแต่เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้คิดไปก็แค่นั้นก็ให้เราอยู่ในปัจจุบันอนาคตมันยังไม่ถึงก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งมันนะโยมทำปัจจุบันให้ดีอนาคตมันก็ดีปัจจุบันให้มีศีลศีลก็รักษาเรากายวาจาใจของเราต้องใช้ภาวนาพัฒนาจิตใจให้มันเป็นมนุษย์สมบัติเทวสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่ายากไม่มีคำในว่ายากมนุษย์มีสังขารร่างกายจิตใจเหมือนกันทั้งนั้นแต่ถามว่ามันต่างกันเพราะอะไรความภาคความเพียรที่สติที่ปัญญาถามว่าสติปัญญาฝึกหัดได้ไหมได้ฝึกได้นะสิงสาราสัตว์เรายังฝึกมันได้แล้วทำไมมนุษย์ฝึกไม่ได้มนุษย์เป็นผู้ที่ประเสริฐมนุษย์มีจิตใจที่รู้ดีรู้ชั่วมีการพิจิตรพิจารณาต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนก็คือต้องรู้จักแยกแยะนะอาลาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาจริงๆมันก็ไม่ใช่คิวอาตมาหรอกนะเรียกคิวแทนก็อนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะที่ได้ตั้งใจมาประพฤติมาปฏิบัติทั้งอยู่ที่วัดสังฆทานก็ดีที่ทางบ้านนะที่ดูทางทีวีที่เห็นเป็นภาพนะแต่ฟังด้วยเสียงก็พิจารณาเอานะไม่เห็นภาพว่าเอาแต่เสียงก็แล้วกันนะก็ขอบุญกุศลอันนี้จงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านนะด้วยอำนาจบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์คุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างจงมาอภิบาลปกปักรักษาญาติโยมมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งถึงใดไม่ปิดทำนองคลองธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: แรงตัณหาพาพินาศในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงพระชนชีพอยู่อุบาสกคนหนึ่งชื่อมหาการรักษาอุโบสถศีลฟังธรรมเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดต่อมาวันหนึ่งพวกโจรได้ย่องเบาขึ้นบ้านคนอื่นขโมยของในบ้านเขาแล้วถูกตามจับตัวหนีมาทางที่มหาการกำลังฟังธรรมอยู่เกรงว่าจะหนีไม่รอดจึงหาอุบายเอาตัวรอดทิ้งของที่ขโมยมาไว้ข้างๆมหาการแล้วหนีไปฝ่ายเจ้าของทรัพย์สินติดตามมาติดๆเห็นของวางอยู่ข้างๆมหาการจึงช่วยกันจับเขาแม้เขาจะบอกว่าเราไม่เกี่ยวข้องแต่หลักฐานอยู่กับตัวจึงไม่มีทางปฏิเสธชวนเชื่อได้ถูกทุบตีจนร่างแหลกเหลวแล้วทิ้งไว้เยี่ยงศพไร้ญาติแล้วก็ไปไม่นานภิกษุและสามเณรเดินทางมาบริเวณนั้นแต่เช้าตรู่พบซากศพของมหาการเข้าจึงสนทนากันว่าตายจริง อุบาสกมหาการถูกคนตีตายไม่เหมาะเลยเพราะเห็นแกได้รักษาศีลฟังธรรมทุกวันน่าเวทนาแกจริงๆครั้นแล้วจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลถามถึงเหตุนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหาการถึงแก่ความตายไม่เหมาะสมในชาตินี้แต่ในอดีตชาติเขาเคยทำบาปกรรมที่เหมาะสมแก่ความตายครั้งนี้ครั้นแล้วพระองค์จึงทรงเล่ากรรมเก่าของมหาการให้ภิกษุเหล่านั้นฟังในอดีตการอันไกลโพ้นราชภัฏคนหนึ่งถูกแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณปากทางเข้าดงใหญ่แห่งหนึ่งต่อมาภายหลังได้เริ่มเรียกเก็บเงินชาวบ้านที่มีความประสงค์ผ่านดงใหญ่แห่งนั้นทั้งไปและมาวันหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งได้พาภรรยาสาวรูปร่างหน้าตาสวยมากของตนขึ้นยานพาหนะเดินทางมาถึงบริเวณแห่งนั้นเป็นเวลาช่วงเย็นแล้วได้พบกับราชภัฏจึงขอร้องให้พาไปส่งพ้นเขตป่าดงราชภัฏเห็นภรรยาของเขาเข้าเกิดอกุศลจิตคิดอยากได้มาเป็นภรรยาของตนจึงแซงบอกว่าเวลานี้ใกล้จะค่ำแล้วท่านอย่าเดินทางต่อไปเลยอันตรายมากคืนนี้พักค้างคืนที่นี่ไว้พรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อจะพาไปส่งเองในที่สุดราชภัฏก็หาทางหลอกให้ทั้งสองสามีภรรยาพักค้างคืนที่นั่นหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วราชภัฏจึงวางแผนทำชั่วขึ้นในใจทันทีคือที่บ้านของราชภัฏมีอัญมณีราคาแพงเม็ดหนึ่งเขาให้คนนำไปซ่อนไว้ที่ยานพาหนะของอาคันตุกะแล้วพอถึงเวลาใกล้สว่างก็ทำเป็นถูกโจรขึ้นบ้านและได้ขโมยอัญมณีไปแล้วจึงสั่งกำชับทุกคนว่าผู้คนที่อยู่ณที่นี้อย่าเพิ่งขยับตัวไปไหนกันโจรคงหนีไปได้ไม่ไกลแน่ช่วยกันค้นหาหน่อยในที่สุดก็ค้นพบอัญมณีเม็ดนั้นที่ยานพาหนะของอาคันตุกะซึ่งตนได้ซ่อนไว้เองและขู่ว่าเราต้อนรับท่านทั้งสองเป็นอย่างดีแต่กลับมาลักทรัพย์สินของเราไปช่างชั่วช้านักพร้อมกับสั่งให้คนจับสองสามีภรรยาไว้ทุบตีสามีจนตายและยึดภรรยามาเป็นภรรยาของตัวเองเขาใช้ชีวิตอยู่จนสิ้นอายุจึงตายและต้องหมกไหม้ในมหานรกอเวจีนานแสนนานเศษกรรมชั่วของเขาทำให้เขาต้องถูกทุบตีจนตายอย่างนี้100ชาติและชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นมหาการแม้เขาจะมีชีวิตฝากใฝ่ในการรักษาศีลฟังธรรมอย่างต่อเนื่องก็ตามผลกรรมชั่วก็ยังสามารถส่งกรรมให้เขาถูกทุบตีจนเสียชีวิตสะสมแก่กรรมชั่วที่เขาทำไว้แล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น

บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรเพ้อฝันกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังมาไม่ถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราช

0: ผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นแลเรียกว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญพัทเทกรสูตรอันมีมาในมัชฌิมานิกายอุปริปันธาส
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เมตตาของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้เนี่ยวางไว้มันเป็นเมตตาใหญ่ที่คุ้มครองโลกได้เลยเป็นธรรมที่คุ้มครองโลก

นไว้เนี่ยวางไว้มันเป็นเมตตาใหญ่ที่คุ้มครองโลกได้เลยเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกได้แต่คนเราไม่ได้มาปฏิบัติกันเองก็เลยจึงเห็นศาสนาแคบๆมองเห็นว่าช่วยอะไรไม่ได้แม้ถ้าเราทำอย่างเขาบ้างเป็นไงวะใครเข้ามาวัดเนี่ยไม่ต้องห่วงท่านไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วพุทธศาสนาช่วยท่านได้บอกผมไม่มีจะกินแล้วจะช่วยได้ไงไม่ต้องกลัวนับถือพระให้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วคุณก็พ้นจากความยากจนคุณก็พ้นจากความทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์ที่ใจเนี่ยคุณรู้จักพอใจทุกข์ไม่ดิ้นรนไม่เดือดร้อนคุณทำใจให้สบายคุณก็พ้นทุกข์ได้อะไรๆมันอยู่ที่ใจของคุณทั้งนั้นเอ๊ะอยู่ที่ใจแต่ท้องมันยังหิวทำไงไม่เป็นไรสัจจะสะสมเรามีเรามีเงินสัจจะสะสมช่วยกันเนี่ยเอาแสดงว่าเราก็มีบทบาทที่จะไปต่อรองได้ทันทีว่านี่เนี่ยพุทธเริ่มมีบทบาทแม้กระทั่งเราแม้กระทั่งพวกคริสต์ก็ต่อน้ำมาให้ถึงบ้านเลยเนี่ยก็ไปต่อมาจากภูเขาเลยบ้านร้อยหลังคาไม่ต้องไปไหนเปิดน้ำใช้ได้ทันทีนั่นเนี่ยเขามีกองทุนของเขาสัจจะสะสมของเขาเขาจึงเอาเงินกองทุนนั้นมาทำแล้วมาช่วยกันแล้วเขาก็ไปบอกว่านั่นแหละพระเจ้าประทานให้มาเนี่ยเขามีจิตวิทยาสูงนี่เขาจึงได้ก้าวหน้ากว่าเราไงเขาจึงได้ทำได้สำเร็จเนี่ยแต่นี้เรามันคนไทยเราคนพุทธเรามันตัวใครตัวมันแบบนั้นไม่ได้รวมหน้าไม่ได้หันหน้าเข้ามาหากันไม่ได้คิดจะช่วยกันถ้าคิดจะช่วยกันก็ดีสิเอาที่มากองทุนรวมกันแล้วตอนนี้ที่ไหนกันดารที่ไหนเดือดร้อนที่ไหนน้ำท่วมไฟไหม้ที่ไหนอดอยากที่ไหนยากจนเราช่วยกันเกิดมาแล้วตายแล้วเกิดมาแล้วต้องตายเราทำความดีร่วมกันมีอะไรก็เสียสละกันซะก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วจึงจะมาให้กันเรามาให้กันตอนเป็นถ้าเราเป็นพุทธใจกว้างเราก็ช่วยศาสนาได้เยอะเลยไอ้นี่คำสอนของพระบางทีมันก็สอนแบบเห็นแก่ตัวก็มีนะโยมทำไปเถอะบุญน่ะทำไปแล้วไม่ไปไหนเป็นของเราโยมก็อยากจะได้บุญอยากจะรวยทำยกใหญ่แต่ไม่ได้อะไรออกมาสักทีกิเลสก็ไม่เคยละเลยโลภก็ไม่เบาโกรธก็ไม่เบาหลงก็ไม่เบามันยังตึงแน่นอยู่ทุกอย่างอันนี้แสดงว่าพระสอนให้โยมละแต่พระไม่ละมันก็เลยไม่มีตัวอย่างที่ดีมันก็ยิ่งคล้ายๆมันไปติดตันกันไปหมดไม่มีใครจะแกะออกได้เลยอันนี้มันน่าคิดนะเรามาช่วยดิมาช่วยเหลือสังคมให้มันมองเห็นธรรมะให้ทุกคนเห็นว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดที่ใจให้เราก็ต้องดับกันที่ใจศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ดับทุกข์ที่ใจได้เราโกรธแล้วเราก็เลิกโกรธได้เราเกลียดเราก็เลิกเกลียดได้เราอิจฉาริษยากันเราก็ไม่มีแล้วเราเป็นชาวพุทธเนี่ยรักษาอารมณ์โสดาบันไม่เกลียดไม่โกรธไม่ริษยาซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าให้ตัดขาดจากสิ่งพวกนี้เราก็ถือว่าพุทธเนี่ยแหมสอนให้ตัดขาดจากบาปจากความชั่วเนี่ยไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่เป็นเบียดเบียนบ้านอื่นไม่อินทาได้ให้ร้ายให้มีแต่เมตตาสงสารคนอื่นพอเรามาเห็นพุทธอย่างนี้ได้มันก็มีหลักยึดก็สบายใจใครมาถือใครมาปฏิบัติมันก็เห็นประโยชน์ทุกคนฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าพุทธศาสนาเราปฏิบัติต้องเราก็ได้รับความสุขของเราเราเห็นในปัจจุบันในชาตินี้ทุกข์มันดับได้ในชาตินี้อันนี้ไม่ใช่เราไม่เห็นนะเรามองเห็นฉะนั้นถึงว่าที่พูดไปทั้งหมดนี่ไม่ใช่ว่าไปเชียร์คริสต์อย่างเดียวหรือไปยกย่องเขาเขามีหลักการของเขาดีเราควรพิจารณาเอามาใช้บ้างหลักการของพุทธเราก็ดีแต่ว่าไม่มีใครเอามาใช้เองเมตตาของพุทธเจ้าที่สอนไว้เนี่ยเพื่อแผ่ให้คนพ้นจากความ

ยับจนหมดแล้วเหมือนกับพระเจ้ามาโปรดเลยพรหมวิหารสีเนี่ยแต่ทุกคนเราไม่ได้เอามาใช้กันกลับตรงกันข้ามไม่มีพรหมวิหารโรคจึงวุ่นวายจึงเดือดร้อนเบียดเบียนกันอย่างนี้แต่ถ้าเรามีพรหมวิหารมีเมตตาต่อใจเราจริงๆต่อคนอื่นจริงๆด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยโรคนี้ก็จะสงบสุขจะอยู่กันอย่างไม่มีทุกข์เดือดร้อนไม่มีศัตรูไม่มีภัยไม่มีเวรทุกคนก็รักหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เกิดความอบอุ่นคันนี้จะอยู่บ้านก็อบอุ่นอยู่วัดก็อบอุ่นแหมเห็นคนพุทธเดียวกันนี่มันมีความสุขเหลือเกินเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะเราต่างคนต่างเมตตาต่อกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสังคมนี่มีความสุขมากทำไมเราจะทำให้อย่างนั้นให้เกิดอย่างนั้นไม่ได้บ้างถ้าเราทำให้เกิดได้เมื่อไหร่มันก็มีความสุขอย่างกับวัดธรรมกายเนี่ยเขาก็ทำดีอ่ะธรรมกายเราไม่มองเขาในแง่ดีแล้วเขาสามารถนำนักศึกษานักเรียนอะไรให้เข้าหาสามัคคีกันให้ปฏิบัติธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเขาก็เป็นโครงการที่ดีสอนให้คนรู้จักสงบใจให้ดับความโกรธอันนี้มันก็เป็นโครงการที่เราน่าจะสรรเสริญกันเราพูดเป็นธรรมะพูดเป็นกลางคนเราเนี่ยมันควรจะเอาความดีกันควรจะไม่มองกันในแง่ร้ายควรจะมองกันในแง่ดีบ้างแล้วก็พยายามใครรักศาสนาไหนก็พยายามทำศาสนานั้นให้ดีเผยแพร่ศาสนานั้นให้กว้างไกลก็ถือว่าต่างคนต่างทำหน้าที่กันก็ดีแล้วคริสต์เขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขาก็เผยแพร่เพื่อพระเจ้าของเขาเราเป็นพุทธเราก็เผยแพร่เพื่อพุทธเจ้าเราก็เชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมะเป็นผู้รู้แจ้งของจริงคือเข้าถึงสัจธรรมจริงๆพุทธเจ้าไม่มีอะไรปิดบังเลยเราก็เชื่อมั่นว่าพุทธเจ้าดีเราก็ไม่ใครจะไม่เชื่อเราก็เชื่อมันก็ช่วยเราได้เหมือนกันฉะนั้นคนไหนจะไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ไปสนใจฉะนั้นจึงว่าศาสนานี่สอนบุคคลให้มันให้คนไว้ที่ชอบอย่างมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ไปคิดจะเบียดเบียนไม่ไปคิดจะต่อต้านกับใครพระพุทธเจ้าในไม่สอนให้คนเป็นศัตรูกันเลยนะแตกอยู่ศาสนาเดียวศาสนาแต่พวกศาสนาของตัวเท่านั้นจังหวะเป็นมิตรเฉพาะพวกของตัวคนอื่นกลับเป็นศัตรูเนี่ยแต่ว่าศาสนาพุทธนี่เป็นแม่ใหญ่ที่สอนให้รักทุกคนกันเลยให้ทุกคนให้มีเมตตาต่อกันห้ามเบียดเบียนกันมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ห้ามศาสนาทุกชื่อว่าเป็นชีวิตมนุษย์แล้วไม่ให้เบียดเบียนกันถ้าเบียดเบียนแล้วถือว่าเป็นบาปเป็นโทษมีพุทธเจ้าองค์เดียวนะที่มีเมตตาที่สั่งสอนเอาเวไนยสัตว์เนี่ยไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ให้ทำสงครามไม่ให้เบียดเบียนให้มองกันในแง่ดีให้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรเงี้ยคิดแล้วจริงว่าพระพุทธเจ้านั่นนะเป็นผู้มีใจประเสริฐผู้มีน้ำพระหฤทัยผู้มีน้ำใจอันประเสริฐบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้แสดงออกมานั้นแสดงออกมาจากใจจริงทุกคนบางทีก็ปฏิบัติกันไม่หมดแต่ถ้าเรารู้ตามคำสอนพระเจ้าเลยว่ามันเป็นคำสอนที่ดีทั้งนั้นเลยคำสอนพระเจ้าเนี่ยดีทุกคำเลยแหมน่าฟังทุกคำดีทุกคำเราจะไปนึกติตรงไหนก็ไม่ได้ถ้าเราไปอ่านนะถ้าเราไปศึกษาเราจะรู้เลยว่าพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งอ่านยิ่งปฏิบัติไปยิ่งซาบซึ้งในคุณของท่านท่านมีเหตุมีผลของท่านท่านฉลาดทำอะไรท่านรัดกุมทุกอย่างอันนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าได้รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ไว้สมบูรณ์อย่างมากเลยจึงได้แก้ไขอะไรได้ดีพระองค์จึงได้มองเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันรักสุขทุกคนไม่มีศาสนาไหนเกลียดทุกข์เลยไม่ต้องการเสียชื่อเสียงไม่ต้องการมีปัญหาอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเราไม่เข้าใจว่า
คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐที่สุดประเสริฐไม่มีอะไรจะเทียบเลยพระองค์ถึงเป็นปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมหมายถึงว่าสำเร็จแล้วเนี่ยก็ยังกินเดินนั่งนอนได้อยู่แต่ว่าไม่ตกนรกเท่านั้นเองคือไม่ไปทำบาปอีกแล้วนะทำแต่บุญกุศลอย่างเงี้ยก็เรียกว่าการปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงอย่างนั้นเพราะว่าพุทธเจ้าไม่สอนให้คนนี้เป็นศัตรูกันเนี่ยแสดงว่าศาสนาพุทธเราก็มีน้ำใจสูงแล้วไม่สอนให้คนเป็นศัตรูกันไม่สอนให้คนลบราฆ่าฟันกันให้ใช้โดยเหตุผลพุทธเจ้าสอนด้วยดีเลยนะแต่ว่าคนเราไม่ตามกันไม่ตามไปเอาตำราข้างนอกมาใช้ก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีเมตตามีความรังเกียจมีการเอารัดเอาเปรียบกันแต่นั้นถึงว่าแต่ว่าพุทธเจ้าก็ยังสอนอยู่ในคัมภีร์ของท่านยังบอกว่าทุกคนมีเมตตาต่อกันให้รักใคร่กันไม่เบียดเบียนกันเราไปที่ไหนเราไปเจองั้นแล้วก็สบายใจทีนี้ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคนเราไม่ได้เอามาใช้เองเลยไม่เห็นความสำคัญที่จริงมันเป็นธรรมะที่มีอานุภาพเหมือนกับมีพระเจ้าบันดาลคือทำอะไรตามท่านแล้วมันได้มรรคผลถึงว่าเรามีศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้เราในเห็นว่าทุกข์มันเกิดจากใจนรกมันก็เกิดจากใจสวรรค์ก็เกิดจากใจนิพพานก็คือทำนรกทำสวรรค์ให้หมดไปทำให้มันมีที่พึ่งที่เกาะทางสวรรค์และนิพพานก็เมื่อไม่มีที่พึ่งที่เกาะทางนรกสวรรค์เมื่อมันไม่มีที่จิตมันไม่ไปเกาะนรกสวรรค์แล้วก็ไปยึดนิพพานเป็นอารมณ์ฉะนั้นที่พุทธเจ้าลงมาเกิดนะสร้างบารมี4อสงไขยกำไรแสนมากับก็ดี16อสงไขยกำไรแสนมากับหรือ8อสงไขยกำไรแสนมากับก็ดีพระพุทธเจ้าต้องการเกิดมาช่วยคนคนมันมีทุกข์ทางใจมากคนมีทุกข์ทางใจมากจริงๆคนต้องกินยาตายเพราะทุกข์ใจฆ่าตัวตายเพราะทุกข์ใจร้องไห้เพราะทุกข์ใจเสียใจเพราะทุกข์ใจกินยาตายฆ่าตัวตายยิงตัวตายผูกคอตายโดดน้ำตายกินยาเบื่อตายก็ตายเพราะทุกข์ใจไอ้กายเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกแต่ว่าใจมันทรมานมันเจ็บมันปวดมันรวดมันร้าวมันอึดอัดบอกไม่ถูกก็เลยว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรตายดีกว่าคือเรียกว่าคิดตัดเท่าน้อยเฉพาะตัวเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เห็นโทษเห็นทุกข์ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีทุกข์ทางใจไม่พ้นทุกข์มีทางใจทุกคนเนี่ยที่ว่าดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตแล้วก็ความโลภก็มีความโกรธก็มีหลงก็มีฉะนั้นพุทธเจ้าท่านให้หาทางดับทุกข์ท่านพบแล้วว่าอริยสัจ4เนี่ยมรรคมีองค์8เนี่ยท่านบอกว่าจิตที่เข้าไปรู้จิตทุกอย่างจิตวิตกวิจารปิติสุขเมื่อจิตไปรู้จิตทุกอย่างแล้วละเอียดรอแล้วจิตนั้นย่อมยกอารมณ์ตัวเองขึ้นสู่วิปัสสนาญาณแล้วเมื่อสู่วิปัสสนาฐานก็สามารถสำเร็จเป็นโสดาบันได้ฉะนั้นมรรคผลมีอยู่ฉะนั้นถึงว่าทุกข์ที่พุทธเจ้าทรงเห็นนะว่าคนเรานี่มันทุกข์จริงๆดีใจเสียดีใจเดี๋ยวก็มีเสียใจเขาอย่างนั้นบางทีดีใจท่านนี้เสียใจมันหลายวันคนเรายังอยากจะเกิดก็ต้องมาทุกข์อย่างนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมองให้เห็นว่าจี้เข้าไปว่าคนที่เดือดร้อนมันทุกข์ใจจริงๆทำไมคนรวยๆมีเงินทำไมจึงฆ่าตัวตายอย่างเงี้ย
คนรวยๆทำไมจึงผูกคอตายคนรวยๆทำไมจึงเป็นโรคประสาทต้องไปอยู่โรงพยาบาลเอาออกบ้านไม่ได้เอาออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ต้องปล่อยไว้ที่โรงพยาบาลเลยแสดงว่าทุกข์ใจทางนั้นเลยพระองค์สอนให้หาทางดับพระองค์สอนวิธีดับทุกข์นี่กรรมฐาน40เนี่ยพระองค์รู้ว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นทางดับทุกข์วิปัสสนาเป็นทางละเด็ดขาดเนี่ยสมถะเป็นการเริ่มต้นดับทุกข์วิปัสสนาเป็นการรู้แจ้งในอารมณ์อันนั้นๆนั้นเรียกว่ารู้จักทางดับทุกข์ฉะนั้นจึงว่าจิตเนี่ยสำคัญแล้วพุทธศาสนาพระองค์ฉลาดสอนให้ดูเรื่องจิตจิตของเราเนี่ยจิตของพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์แล้วจิตของพุทธเจ้าแต่ท่านสอนให้ดูจิตเราแต่ที่จริงพอดูจิตพวกเราจิตเราเศร้าหมองจิตเราทำบาปจิตเรานึกแต่สิ่งไม่ดีพระองค์ก็บอกว่าไม่เป็นไรให้สวดมนต์ให้นั่งสมาธิภาวนาให้จิตใจมันกลับมาสู่ปกตินั่นจึงจะพบความสุขดังนั้นจึงว่าที่พุทธเจ้าท่านสอนวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ว่ารู้จิตเห็นจิตเนี่ยมีสติเข้าไปทำสมาธิเสร็จแล้วทำสมาธิทำมาสมาธิทำสมาธิให้เกิดขึ้นก็เข้าไปรู้จิตแล้วก็ไปเห็นจิตจิตคิดนึกอะไรก็รู้จิตดับก็รู้คือเมื่อรู้แล้วแต่นี้รู้แล้วเราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นอ๋อไอ้ที่เขาทุกข์กันนั้นเขาไม่ได้ดับที่จิตเขาไม่ได้รู้ที่จิตเขาไปดับที่กายบ้างไปดับที่เรื่องอื่นบ้างแต่ถ้าเราจะดับที่จิตนั้นก็คือดับอย่างนี้แหละคือตอนนี้พอเข้าใจวิธีทางดับทุกข์ก็ไม่มีศาสนาไหนแล้วไม่มีคำสอนศาสนาใดที่จะเสมอเหมือนยิ่งใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์สอนดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ก็หมายถึงนิพพานได้อย่างอื่นก็สอนให้ไปแค่สวรรค์สวรรค์มันจะเที่ยงหรือสวรรค์มันก็ไม่เที่ยงมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายสวรรค์มันก็มีอายุของเขาสวรรค์มีอายุของเขาแต่ว่านิพพานนี่ไม่มีอายุนิพพานแปลว่าเราดับทุกข์ได้เราไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายเพราะเราไม่ต้องอยากเราไม่อยากตายบ่อยนี่นิพพานก็เลยทำให้เรานี้พ้นจากความตายดังนั้นเราก็ต้องศึกษาว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้สอนให้ขัดแย้งกับใครให้เรามองเห็นว่าอ๋อทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยเราสามารถจะดับได้แสดงว่าพระพุทธเจ้านี่ค้นคว้าทางดับทุกข์ได้สาวกค้นคว้าทางดับทุกข์ตามพระพุทธเจ้าได้เราก็ภูมิใจแล้วว่าเราไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วเพราะว่าทุกข์ไม่สามารถดับได้เราไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปกินยาตายฆ่าตัวตายไม่ต้องไปคับแค้นใจไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรแล้วเพราะภาวนาให้ใจสงบเป็นจิตกุศลส่วนหนึ่งฉะนั้นคนเราบางทีก็ไปพึ่งผู้อื่นอยู่เสมอไปไม่ได้มองตัวเองคือนึกว่าคนอื่นจะช่วยให้เราดับทุกข์ที่ใจเราได้ไม่ได้เราโกรธนี่ใครจะมาช่วยให้เราหายโกรธไม่ได้เราโลภนี่จะใครจะมาช่วยเราหายโลภไม่ได้เรารักนี่จะมาช่วยให้เราเลิกรักเลิกชังอะไรไม่ได้ฉะนั้นใจเนี่ยมันเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าไม่ดีก็ถือว่าไม่ให้เอาไว้ไม่ดีก็ถือว่าเป็นกิเลสที่คิดเรื่องไม่ดีก็ถือเป็นกิเลสก็พยายามเข้ามาหาความดีดังนั้นพอเข้ามาแล้วพอมาแล้วมารู้จักละกิเลสเนี่ยพอมารู้จักละกิเลสแล้วจะรู้เลยว่าทุกข์มันดับคนเราทุกข์เพราะความโกรธความพยาบาทความอิจฉาริษยาความไม่สม่ำเสมอของใจนั้นทุกข์ใจทั้งนั้นนรกของใจทั้งนั้นไม่มีใครสร้างความคิดให้เราเลยเราคิดเองความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเมื่อเราคิดมากๆแล้วความหลงก็ครอบงำให้ยึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นถูกอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยอันนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เข้าวัดเข้าวาจิตมันก็ไปยึดอยู่กับวัตถุ
พอตายไปแล้วไม่ได้อะไร

ตายไปแล้วเราไม่ได้ปล่อยวางเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นทุกข์เห็นทุกข์ที่ใจของท่านว่าใจพวกของคนเราเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะเป็นหัวใจที่ไม่มีที่พึ่งที่เกาะมันจะทำแต่ทุกข์อย่างเดียวจะคิดแต่เรื่องไม่ดีมากๆขึ้นมามันก็เลยต้องทุกข์คนที่ต้องร้องไห้ต้องเสียใจกับความคิดนึกตัวเองเนี่ยมากที่สุดแต่เขาก็ไม่สามารถจะแก้ความคิดนึกเขาได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีสมาธิเขาไม่มีครูบาอาจารย์สอนให้เขาปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่มีเวลาไปวัดตอนนั้นจึงว่าทุกข์ของพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเวลาใดก็ได้ที่เราจะดับได้ทุกเวลาจะกินก็ดับได้จะนอนก็ดับได้จะนั่งก็ดับได้บอกว่าทุกข์ที่ดับได้เนี่ยคือดับที่มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าเนี่ยเรากำลังโกรธแล้วนะเราก็ไปกำหนดรู้ว่าเรากำลังโกรธทุกข์ก็ดับเรากำลังโลภแล้วนะไปรู้ว่ามันโลภมากเราก็กำหนดที่ตรงโลภเนี่ยใจมันก็ละความเห็นแก่ตัวได้เราหลงแล้วนะเราลืมตัวแล้วนะเราไม่คิดว่าเราแก่เราตายแล้วเราคิดจะอยู่ไปนานๆแล้วเนี่ยเราหลงผิดแล้วเนี่ยไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแล้วเราก็รู้ว่าจิตเราหลงพอเรามีสติแล้วมันก็พอเราพิจารณามีสติแล้วมันก็ดีขึ้นมันก็ดับอันนั้นได้ฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักดับทุกข์และไม่ให้เบียดเบียนต่อคนอื่นพระองค์เห็นว่าการรู้จิตตัวเองการเข้าถึงจิตตัวเองนั้นเป็นคำสอนอันสูงสุดที่ทุกคนจะนำหมู่คณะและตัวเองพ้นทุกข์ได้ในเมื่อตราบใดเรายังรู้จักจิตใจของตัวเองฉะนั้นเรียกว่าศาสนาไหนก็ดีเขาก็สอนเพื่อให้ไปสู่พระเจ้าของเขาแต่เราก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ค้นคว้าแล้วว่ามีอะไรบ้างในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์รู้หมดและแจ้งโลกเลยว่ามันไม่มีอะไรคนเราเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายโลกหน้าก็ต้องหมุนเวียนเหมือนกันถึงจะมาเกิดมาเป็นผู้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาที่ถี่ก็ต้องมีทุกข์มาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ตรงหน้าอีกเหมือนกันฉะนั้นมันก็ได้รับผลจากสิ่งที่มันพลัดพรากจากกันฉะนั้นจึงว่าธรรมะเท่านั้นแหละที่จะอนุโลมทำให้ใจของเราสบายได้ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยผู้ใดปฏิบัติแล้วเห็นผลทันทีไม่ใช่ต้องไปรอ20วันหรือเดือนแล้วปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เห็นผลเมื่อนั้นเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยมันมีทุกข์อยู่ที่หัวใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่จะหาวิธีดับให้ได้ถ้าดับไม่ได้มันก็สร้างทุกข์มากขึ้นทุกวันมีความโกรธความโลภมากขึ้นมีน้ำปนาแต่ว่าพระท่านเข้าใจอยู่แล้ววิธีดับทุกข์ท่านก็เอาธรรมะเป็นวิธีทางพุทธเจ้าสอนเอามาดับทุกข์ที่ใจรู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็รู้มันอย่างนั้นรู้หน้าตาของมันดูลักษณะของมันมันก็เข้าใจฉะนั้นว่านิพพานแปลว่าดับคือเห็นทุกข์นั่นเองนิพพานแปลว่าผู้เห็นทุกข์เห็นภัยนิพพานแปลว่าผู้เห็นทุกข์เห็นภัยหมายถึงว่าคนเห็นทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายเห็นทุกข์ในรูปนามเห็นทุกข์ในอารมณ์ตัวเองนั่นแหละจึงจะนิพพานได้แต่ถ้าคนไม่เห็นทุกข์นี่ก็ยังติดอยู่ติดมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานนั่นก็เป็นเพียงปรารถนาไปตามปากตามประเพณีเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้ใจจริงแล้วไม่ไปใจจริงก็ยังอยากจะมาเกิดหมุนเวียนอยู่กับมนุษย์อีกอะไรเงี้ยพอรักอยู่ในอัตภาพของมนุษย์ทั้งที่บางคนก็แก่แล้วอายุมากแล้วเจ็บปวดทุกอย่างก็ยังไม่อยากทิ้งสังขารยังไม่อยากตายยังอยากจะอยู่ดูลูกดูหลานทั้งที่ก็มีทุกอย่างแล้วก็ยังอยากอยู่ต่อไปฉะนั้นจึงว่าเราได้พบคำสอนพระพุทธเจ้าอันประเสริฐสุดแล้วนี่เราก็ไม่ได้ใครจะชมเชยอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ว่ากันฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ได้แล้วอารมณ์กรรมฐาน40เนี่ยเป็นอุบายฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงเป็นบาดฐานที่ทำให้ทุกคนได้

มีทางดับทุกข์ดับนรกความเร่าร้อนใจตัวเองได้นรกสวรรค์มันอยู่ที่ใจทั้งหมดถ้าใจมันไปสุขถ้าใจมันเป็นเทวดาตายไปก็เป็นเทวดาถ้าใจเป็นนรกเป็นเปรตตายไปก็ไปนรกเป็นเปรตเหมือนกันฉะนั้นปัจจุบันนี่สำคัญปัจจุบันเราจะต้องพยายามทางสร้างความดีให้เราได้มองเห็นว่าเราเนี่ยดับนรกได้แล้วไม่จิตใจไม่เร่าร้อนแล้วจิตใจเยือกเย็นแล้วเพราะเรามีสติควบคุมตัวเองจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้วางตัวเองว่าเราพลาดพลั้งแล้วเราก็ทำไม่ดีทุกทีอะไรอย่างนี้ฉะนั้นว่าทางดับทุกข์พุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกไม่ต้องไปรอชาติหน้าแต่บอกดับขณะที่ใจคิดขณะที่ใจคิดนั่นแหละท่านบอกให้มีสติเข้าไปดับขณะที่ใจคิดแต่เราต้องมีบริกรรมอื่นเข้ามาช่วยอันนี้เมื่อเราเข้าใจความหมายนี้แล้วก็ทำที่ไหนก็ได้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นชาติใดภาษาใดอยู่ที่ใดท่านสอนให้รู้จักทำใจเท่านั้นเองจะทำเวลาใดก็ได้เพียงให้รู้จักใจตัวเองว่าสงบหรือไม่สงบถ้าสงบก็ให้เจริญยิ่งไว้ถ้าไม่สงบก็พยายามหาทางแก้ไขทำใจไม่ให้ฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นจึงว่าทำคำสอนพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวหรอกจะไปสาบสูญว่าใครจะกลืนใครจะเอาเราไปไม่ต้องพวกเราก็ปฏิบัติของเราไปเลยกันมันเกิดปัญญาเกิดสติเกิดสมาธิของเรามาเองก็ไม่ต้องไปทุกข์กังวลอะไรฉะนั้นว่าธรรมะของสอนพุทธเจ้าเป็นทางดับทุกข์เป็นจุดยอดของธรรมไม่ต้องกลัวแล้วว่าใครจะมากลืนก็ให้เขากลืนไปเถอะเขากลืนเอารัตนตรัยไปเขากลืนเอาแก้วสามประการมากลืนเอาพระพุทธกลืนเอาพระธรรมกลืนเอาพระสงฆ์กลืนเอากรรมฐาน40ไปถ้าเขากลืนได้งั้นเขาจะเป็นโสดาบันได้เขาจะเป็นสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ได้เพราะเขากลืนรัตนตรัยไปเขาจะเอาศัพท์ของเราไปใช้ไงเขากลืนเอารัตนตรัยเข้ามาเราก็ดีสิโอ้เราไม่ต้องไปเผยแพร่เลยเขามาขอเอารัตนตรัยของเราไปเองไปเป็นพระเจ้าของเขาเองพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าเทวดาเนี่ยก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรเพราะมีจิตเกิดดับคนที่ยังมีจิตเกิดดับอยู่ก็ถือว่ายังเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าจิตที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วนั่นแหละจึงจะนิพพานถ้าตราบใดคนเรายังมีสังขารมีขันธ์ห้าอยู่ก็ถือว่ามีจิตเกิดดับมีคิดโน่นคิดนี่ถ้าพวกที่ยังคิดได้อยู่ยังรักความสุขอยู่นั้นถือว่าเป็นพวกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอะไรแต่ถ้าพวกที่ไม่มีจิตเกิดดับจิตว่างมันไม่เกิดไม่ดับเลยนะพวกนั้นไม่ต้องกลับมาเกิดอีกฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงเห็นว่าเราควรจะทำดูว่าจิตที่ว่างไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าผู้ที่จะพ้นจากเหยื่อมัจจุราชคือพ้นจากความตายมีความสุขสูงสุดนั่นก็คือผู้ไม่คิดไม่นึกผู้ทำจิตไม่คิดไม่นึกอันนั้นในจุดยอดที่สุดผู้ที่ยังคิดยังนึกอยู่นั่นยังพ้นไปไม่ได้เพราะยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดเพราะจิตพวกนี้เป็นตัวเกิดสวรรค์ก็ดีจะไปอยู่วิมานชั้นไหนก็ยังคิดยังนึกอยู่แต่ว่านิพพานนั้นเป็นผู้ละความคิดนึกเท่านั้นจึงว่านิพพานนี้เป็นธรรมสูงสุดที่มีอยู่ในศาสนาพุทธศาสนาเดียวที่สอนให้ละความคิดนึกยินดียินร้ายเพราะในศาสนาอื่นเขาสอนให้คิดนึกให้คิดนึกนั่นคือยังต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดอยู่แต่ศาสนาพุทธเจ้าในสุดยอดคือเรียกว่าไม่คิดไม่นึกอันนั้นเนี่ยเป็นธรรมสุดยอดเป็นธรรมของความดับเป็นธรรมของนิพพานนี่ว่าเรามีของดีไปแล้วใครจะกลืนเราไปก็กลืนกลืนนิพพานมันก็ยิ่งดีเขาจะได้เชื่อพระพุทธเจ้าสติว่าพุทธเจ้านี่เป็นผู้ตรัสรู้ที่ถูกต้องเป็นสัพพัญญูยุตญาณที่มีความรู้เข้าถึงสัจธรรมจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเขาศึกษาได้มากเท่าไหร่เขาจะเข้าใจได้มากเท่านั้น

ต่อไปนี้ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายสงบทำจิตใจของเราให้สงบเป็นบุญเป็นกุศลกายเป็นพระทำใจให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจของเราเรื่องเก่าๆที่เรามาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องที่ยังไม่ถึงก็ไม่นึกถึงพยายามนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามละปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราพิจารณาเบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมแล้วครูรับตัวเองนั่งอยู่พิจารณากายใจของเราพิจารณาตั้งแต่ปลายผมยันโคนผมเรื่อยรอบศีรษะตัวเองเรื่อยมาตามท้ายทอยมาตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปยันตะโพกพื้นนั่งระลึกรู้เรื่อยไปตามลำขาตะปอมหัวเข่าลำตัวพิจารณาอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามนึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไปที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกถึงพระไว้ในใจพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจของเรานึกพระธรรมไว้ที่ใจพระสงฆ์ไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกน้อมเรื่อยไปตามสันหลังเป็นข้อๆไปเห็นกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อเรื่อยไปยันตะโพกพื้นนั่งถึงตะโพกพื้นนั่งก็พิจารณาเรื่อยไปตั้งปลายเท้าขึ้นมาระวังกลางทรงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครพยายามทำใจให้ว่างสว่างสงบเย็นพยายามนึกน้อมเรื่องภาวนาไว้ในใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจแต่แรงเต้นค่อยกระรูรูปดวงใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเราเต้นแรงแล้วก็สังเกตเต้นค่อยก็สังเกตพยายามรู้ไว้ที่ใจของเราคิดอะไรก็พุทโธไว้พุทโธไว้ที่ใจธัมโมไว้ที่ใจสังโฆที่ใจและใจของเราก็จะสงบเยือกเย็นไปเองพิจารณาอยู่ที่ใจของเราทุกลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ายาวเราก็รู้พอลมให้ใจเข้ายาวเป็นอย่างไรให้ใจออกยาวเราก็รู้ให้ใจออกยาวให้ใจเข้าสั้นให้ใจออกยาวให้ใจช้าให้ใจเร็วให้ใจแรงให้ใจเบาให้ใจหยาบให้ใจละเอียดก็ระลึกรู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติระลึกรู้กายใจของเราพิจารณาเรื่อยไปมีอาการ32ร่างกายคนเราพยายามพิจารณาทุกลมให้ใจเข้าออกให้ใจยาวให้ใจสั้นให้ใจร้อนให้ใจเย็นหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุท
หายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาอยู่ที่ปลายจมูกที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองไว้เป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดงากลมติดปลายจมูกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามทำให้ติดต่อกันติดไว้ที่ปลายจมูกที่สองช่องจมูกจนกว่าใจของเราจะสงบการพิจารณาลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิตัวเดียวในการควบคุมตัวเองไม่ให้ไปคิดอย่างอื่นพยายามระลึกรู้อยู่ที่กายใจของเราเมื่อเราพิจารณาลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกสั้นยาวหยาบละเอียดไม่เป็นที่พึ่งทางใจของเราแล้วก็พยายามทำเรื่อยๆไปพยายามทำจนกว่าใจของเราจะเย็นลงสงบลงฉะนั้นสมาธิทุกลมหายใจเข้าออกจึงมีประโยชน์หายใจเข้าเราก็ภาวนาพุทหายใจออกเราก็ภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามทำความรู้สึกไว้ที่ปลายจมูกที่สองช่องมากระทบอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองให้ได้จนกว่าใจจะสงบพิจารณากายใจของเรามีอาการ32พิจารณาตั้งแต่ศีรษะมีหูทั้งสองข้างมีคิ้วทั้งสองคิ้วมีตา2ดวงดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตามีปากมีฟันมีคางมีปากมีฟันมีคางลำตัวของเราเป็นอย่างไรพิจารณาในกายของเราแม่ใจไปพิจารณาถึงคนอื่นถึงเรื่องอื่นเมื่อพิจารณาร่างกายบ่อยๆจิตของเราก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายไม่ค่อยขวนขวายอะไรมากไม่ค่อยดิ้นรนอะไรมากปล่อยละวางอะไรก็ได้เป็นขึ้นฉะนั้นต้องพยายามทำสมาธิจนกว่าใจของเราจะสงบจะสงบมากก็ให้เป็นที่สงบสงบน้อยก็ให้รู้ว่ามันสงบน้อยพยายามทำจิตใจของเราอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นถ้าภาวนาลมให้ใจเข้าออกยังไม่สงบแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามระลึกถึงความดีที่เราได้สร้างสมอบรมแล้วก็พิจารณานับใหม่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ3หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ4หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ5หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ6หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ7หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ8หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ9หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ10แล้วก็ตั้งต้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1ใหม่จนกว่าใจจะสงบไม่คิดอะไรพยายามนึกน้อมวิธีปฏิบัติง่ายๆพยายามนึกใส่ใจของเราก็จะกลายเป็นความสงบฉะนั้นเราต้องพยายามตั้งใจทำสมาธิให้ติดต่อกันพูดลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจของเราจะสงบไม่คิดเรื่องอื่นฉะนั้นต้องพยายามตั้งสติน้อมเห็นกายใจมีอาการ32รูปเราร่างกายของเราจะยืนเราก็รู้จะนั่งเราก็รู้ตัวจะนอนเราก็รู้ตัวจะกินจะคิดจะนึกจะทำอะไรเราก็พยายามดูร่างกายของเราเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆกันแล้วก็พยายามสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างแล้วก็ภาวนาของเราเรื่อยไปคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบาน

ใจพยายามมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจของเราจะสงบถ้านับยังไม่สงบเราก็หัดพิจารณาพิจารณาเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจจะสงบทำกรรมฐานต้องพิจารณาปัญจกรรมฐานเป็นมูลรากของกรรมฐานทั้ง40เราจะบวชมาในพุทธศาสนาเราจะกรรมฐานบทใดก็บทนี้เนี่ยอุปัชฌาย์บอกให้เป็นอารมณ์กรรมฐาน40ทำให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นในการพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาเกสาเกศผมของเราเมื่อก่อนก็ดำยาวต่อไปมันก็ขาวไม่มีอะไรเป็นของน่ารักสวยงามก็พิจารณาตามความจริงพิจารณาเกศาผมเกศาผมพิจารณาเส้นผมบนศีรษะของเราเมื่อพิจารณาแล้วว่าผมนี่ก็มีการงอกออกมาแล้วก็มีการเสื่อมไปขาวดำไปในที่สุดพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปฏิกูลถ้าเราไม่ซักไม่ฟอกปล่อยทิ้งนานๆผมเราก็มีเหงื่อใครเป็นของไม่สะอาดทุกคุมขนกลายเป็นขนอยู่ที่ใดก็ไม่สะอาดที่นั้นเพราะเป็นที่ออกเหงื่อออกใครเราปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะสกปรกมีกลิ่นเหม็นเป็นเรื่องธรรมดาในร่างกายเราไม่ได้ชำระล้างตะโจนะไอ้โลมาขนโลมาขนเราก็พิจารณาขนคิ้วขนตาขนจมูกขนทั่วตัวแล้วว่าร่างกายของเรามีขนหุ้มรอบมานี้พิจารณาโลมาขนโลมาขนเราก็เห็นขนอยู่ที่ตามตัวเราเนื้อใครออกทุกเส้นขนถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างขนก็จะเป็นของสกปรกไม่สะอาดดูน่ารังเกียจพิจารณาตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นขนก็ดีผมก็ดีขนก็ดีถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆให้เหงื่อใครเปื้อนหรือผมคนตายหรือขนคนตายก็ไม่มีใครอยากถูกต้องดูน่ารังเกียจเป็นของไม่สะอาดนขาเล็บนขาเล็บพิจารณาเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกมาจากมือเท้าของเราพิจารณาว่านขาเล็บนขาเล็บพิจารณาเล็บถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ล้างไม่ถูปล่อยทิ้งไว้นานๆเล็บเราก็เป็นของสกปรกเป็นของน่ารังเกียจเป็นของไม่สะอาดพิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลเป็นของน่ารังเกียจพิจารณาผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีถ้าเราไม่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ชำระล้างคัดถูแล้วก็เป็นของสกปรกไม่สะอาดทั้งหมดทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีทันตาฟันฟันในปากเราพิจารณาทันตาฟันตาฟันให้นึกเห็นฟันในปากเราเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกทันตาฟันพิจารณาฟันของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างกินอาหารปล่อยทิ้งไว้นานฟันเราก็มีกลิ่นเหม็นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอันนี้เห็นได้ง่ายฟันของเราพยายามพิจารณาเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดจนกว่าใจของเราจะสงบตะโจหนังตะโจหนังเราพิจารณาให้หนังหุ้มรอบกายของเราหนังกายของมนุษย์นี่มีหนังผืนเดียวเหมือนหนังสัตว์อื่นเหมือนกันตั้งแต่หนังศีรษะจนปลายเท้าเราก็พิจารณาตะโจหนังหนังนี่เราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้นานๆ
ม่ชำระร่างกายเลยหนังก็เป็นของตกปกไม่กินเหม็นไม่ของไม่สะอาดพยายามพิจารณาหนังที่หุ้มรอบกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกศาผมเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังพิจารณาผมขนเล็บขนหนังที่ตัวเราจนกว่าใจจะสงบจนกว่าใจจะไม่คิดนึกเรื่องอื่นตัดอดีตอนาคตที่มากุ้มลุมจิตใจของเราให้ฟุ้งซ่านไม่เกิดความสงบสุขได้ฉะนั้นพยายามทำสติทำสมาธิให้จิตใจของตัวเองมีความสุขสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปพยายามพิจารณาร่างกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกมีกลิ่นเหม็นในร่างกายเราทุกสัดส่วนจึงว่าในร่างกายของเราก็เป็นของไม่สะอาดพิจารณาตามความเป็นจริงฉะนั้นร่างกายคนเราก็มีทวารทั้ง9มีตั้งแต่หูตาจมูกลิ้นแต่กายตายกายใจพุทธเจ้าก็บอกว่าในร่างกายคนเราก็มีทุกสิ่งที่เป็นของปฏิกูลไหลออกมาฉะนั้นในพิจารณาตามความจริงก็เห็นว่าร่างกายคนเรานี้เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเป็นของปฏิกูลนอกจากอวิชชาคือความหลงตัวเดียวจะทำให้เห็นว่าดีฉะนั้นร่างกายคนเราที่หลงกันอยู่เห็นกันอยู่ก็คือเรายังลืมตัวบ่อยๆก็ไปเผลอยึดว่านั่นอันนั้นเป็นของสวยของงามก็เลยตัดใจไม่ได้ก็เลยเกิดทุกข์เรื่อยไปฉะนั้นเราต้องพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมพิจารณาจนเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้หลักคำสอนพุทธเจ้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขจิตใจของเราได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นในร่างกายของเราหวนระลึกย้อนไปย้อนมาก็เป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดให้พิจารณาบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆในร่างกายของเราไม่มีอะไรคนเราเกิดมายึดตัวยึดตนแล้วก็ตัวตนก็เอาไปไม่ได้มันก็ต้องตายต้องแตกสลายดับไปในที่สุดในร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพร่างกายคนอื่นหรือสภาพสัตว์อื่นต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพากจากของรักของชอบใจเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องใจฉะนั้นเราก็พยายามยึดหลักธรรมะทำใจให้สบายอย่าไปคิดอะไรมากคิดแล้วมันเป็นทุกข์คิดแล้วไม่เกิดความสุขสงบร่างกายเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นของที่ห่อไว้เรายังไม่ได้คลี่ห่อออกพอเราคลี่ห่อออกแล้วก็ไม่มีอะไรภายในก็มีหนังเอาหนังออกไปแล้วลอกออกไปแล้วก็มีเนื้อแดงแดงหุ้มรอบกระดูกของเราเอาเนื้อแดงแดงออกไปในร่างกายของเราก็มีแต่ซี่โครงมีกระดูกสันหลังมีกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกศีรษะพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกก็ไม่มีอะไรภายในเอาเนื้อออกไปเอาหนังออกไปเอาโครงกระดูกไปก็ไม่มีอะไรภายในเมื่อเราไม่พิจารณามันก็หลงเมื่อพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่หลงคือเห็นตามความเป็นจริงจิตใจเราก็จะสะดุดมากขึ้นฉะนั้นต้องพยายามทำจิตใจของเราให้ผ่องใสให้เบิกบานยิ่งขึ้นไปอย่าให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาจากข้าวสุกขนมสดเกิดจากถั่วเกิดจากงาเกิดจากข้าวเกิดจากอาหารทุกชิ้นทุกชนิดที่อยู่ในร่างกายของเราที่อยู่มาได้นี่ก็ลมหายใจพาไปพามาลมหายใจเข้าพาไปลมหายใจออกเข้าพาไปพามาที่มีทุกวันเนี่ยถ้าลมดับเมื่อไรก็ไม่พาไปพามาจิตเราก็สงบจิตเราก็เข้าถึงความดับร่างกายเราก็เข้าถึงความแตกดับฉะนั้นเมื่อพิจารณางี้แล้วก็ไม่มีอะไรร่างกายคนเราก็มี
เกิดแก่เจ็บตายเป็นของปฏิกูลภายในถ้าเราไม่หลงแล้วก็เห็นสภาวะความจริงแยกธาตุออกไปแล้วร่างกายคนเราเนี่ยมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมดาธรรมชาติไปแต่การปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องการปฏิบัติให้รู้จักกฎของธรรมชาติให้รู้ว่าเหนือความจริงเหนือความสัจจะหรือเหนือธรรมชาติธรรมชาติคนเราก็ต้องชอบคิดชอบนึกแต่ว่าธรรมชาติของใจก็พยายามละรูปต่างๆละความคิดนึกจนกว่าใจจะสงบพิจารณากายภายนอกบ้างพิจารณากายภายในบ้างมีกายภายในมีผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณาจนกว่าใจเขาจะสงบพยายามปฏิบัติน้อมมาดูกายดูใจอยู่ตลอดเวลาจะยืนก็ดูจะนั่งก็ดูก็นอนก็ดูกินคิดนึกแล้วก็พยายามรู้ตัวเองมาดูจนกว่าใจของเราจะมีสติมีสมาธิจนกว่าใจเขาจะไม่หลงอันนั้นเนี่ยเราจะได้สติได้สมาธิไว้กำกับความคิดนึกของเราไม่ให้คิดไปอย่างอื่นฉะนั้นการพิจารณากายใจของเราก็พิจารณาไปเป็นขั้นๆตอนๆไม่ใช่พิจารณาทีเดียวต้องค่อยๆพยายามปล่อยละวางให้เป็นภาวนาไปถึงกระจ่างไม่ถึงกระจ่างจะสงบก็ภาวนาไม่สงบก็ภาวนาภาวนานั่นจะเป็นตัวบุญตัวกุศลทำให้จิตใจของเราสงบได้สักวันใดวันหนึ่งอันนี้เราต้องพยายามภาวนาไปอย่าได้ท้อถอยอย่าได้นึกว่าทำกรรมฐานแล้วไม่ได้อะไรมันไม่สงบไม่สงบนั่นตัวสติจะเกิดตัวสมาธิปัญญาจะตามมาฉะนั้นเราไม่ต้องไปวิตกพยายามทำใจของเราทำใจของเราสงบได้ก็เป็นบุญกุศลฉะนั้นต้องพยายามเจริญสติให้มากขึ้นทำสติมากขึ้นเท่าไรเราก็จะมีความรู้มากขึ้นเท่านั้นพิจารณาร่างกายอาการ32ให้บ่อยๆอย่าไปติดสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องหัดพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกรู้จักทุกข์สุขอารมณ์ของเราเป็นอย่างไรต้องพยายามกำหนดวิธีทำใจของเราเรื่อยๆไปการทำสมาธิต้องพยายามไม่ให้จิตออกนอกกายทำไว้ในกายใจทำจนจิตของเราเนี่ยไม่ไปคิดอย่างอื่นจนจิตใจของเรามั่นคงไม่ลืมไม่เลือนมีสติทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งกินทั้งคิดนึกอะไรเราก็รู้ตัวเรามีสติสัมปชัญญะอันนี้จิตใจก็จะเป็นบุญกุศลในการที่ระลึกรู้ตัวเองมากขึ้นไม่ลืมตัวเองอย่าไปคิดถึงคนอื่นพยายามตัดใจไม่คิดถึงอดีตอดีตที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องที่แล้วมาเก็บมาคิดใหม่ก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่เกิดความสุขไม่เกิดความสงบไม่เป็นบุญกุศลอนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจของเราเล่าร้อนพุ่งซ่านวุ่นวายทำใจให้เป็นปัจจุบันดีกว่าพยายามละอนาคตพยายามไม่ไปคำนึงกับอนาคตไม่ถอยไปคิดกับอดีตทำใจเป็นกลางวางเฉยจิตของเราจะได้ไม่วุ่นวายไม่บั่นทอนอารมณ์ตัวเองอันนี้เราต้องพยายามเจริญสติให้มากขึ้นกินให้มีสตินั่งให้มีสตินอนให้มีสติคิดนึกอะไรก็ให้มีสติพูดจาอะไรก็ให้มีสติพยายามทำความรู้ไว้ทั้งกินเดินนั่งนอนก็เรียกว่ามีสติโดยการพิจารณาตัวเองบ่อยๆเข้าสมาธิแล้วก็พิจารณาเวลาเข้าสมาธิเวลาออกจากสมาธิแล้วก็พิจารณาอารมณ์ตัวเองออกจากสมาธิพยายามทำใจอย่างนั้นดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราก็จะไม่ไปคิดอย่างอื่นจิตของเราก็จะอยู่กับสมาธิอันนี้เราต้องพยายามออกกายของเราเนี่ยเป็นหลักพ
พิจารณากายของเราเป็นหลักอะไรๆมันก็ไปจากกาย

0: จทั้งหมดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์นรกนิพพานมันก็ไปจากกายใจของผู้ปฏิบัติฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเจริญสติสมาธิให้เกิดขึ้นในกายใจของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกอะไรก็ให้รู้ตัวไป แล้วจิตใจของเราก็จะไม่เผลอตัวจะเห็นตัวเองคิดเดินนั่งนอนมากๆขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขสงบทางจิตใจไม่ต้องไปคิดอะไรเรื่องวุ่นวายต่างๆตัดปัญหาทางโลกไปก็เหลือแต่ภาวนาอย่างเดียวอันนี้ก็สมควรเกิดเวลาก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจของเราออกจากสมาธิการจะออกจากสมาธิเราก็ต้องทำใจสบายๆอย่าเพิ่งรีบอย่ารีบลุกขึ้นค่อยเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัจอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปอธิษฐานใจก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ชาดกคือนิทานที่เล่าถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องชาดกยังมีเรื่องราวอดีตชาติของพระสาวกและบุคคลต่างๆในสมัยพุทธกาลอีกด้วยพระพุทธเจ้าตรัสเล่าชาดกเมื่อทรงแสดงธรรมยกนิทานมาเป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจหลักธรรมได้อย่างลึกซึ้งเมื่อเล่าจบก็จะสรุปเรื่องว่าตัวละครใดในนิทานได้กลับชาติมาเกิดเป็นบุคคลใดในสมัยพุทธกาลนิทานชาดกที่รู้จักกันแพร่หลายได้แก่มหาชาติซึ่งเป็นเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีครบ10ประการใน10ประชาติก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายมหาชาติมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าทศชาติชาดกมีชื่อเรียกอย่างย่อๆเพื่อให้จดจำได้ง่ายว่าเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวเตคือพระเตมีชะคือพระมหาชนกสุคือพระสุวรรณสามเนคือพระเนมิราชมะคือพระมโหสถภูคือพระภูริทัตจะคือพระจันทกุมารนาคือพระนาถพรหมเทพวิคือพระวิทุรบัณฑิตและเวคือพระเวสสันดรพระราชาแห่งเมืองพาราณสีทรงมีพระโอรสรูปโฉมงดงามยิ่งนักมีพระนามว่าพระเตมีเมื่อแรกประสูติพราหมณ์ได้ทำนายว่าพระโอรสนี้มีลักษณะประเสริฐเมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นพระราชาธิราชของมหาทวีปทั้งสี่วันหนึ่งพระราชาทรงอุ้มพระโอรสน้อยไว้บนตักขณะพิพากษาโทษผู้ร้ายสี่คนและให้ลงพระอาญาด้วยวิธีการทารุณโหดร้ายพระเตมีได้ยินดังนั้นก็ตกพระทัยด้วยความเป็นผู้มีบุญจึงระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนพระองค์เคยเป็นพระราชาและตัดสินโทษผู้ร้ายทำให้ต้องตกนรกอยู่ถึง 7,000 ปีเมื่อระลึกรู้เช่นนั้นพระโอรสก็ไม่ปรารถนาจะครองราชเพราะเกรงว่าจะต้องทำบาปอีกจึงตั้งจิตอธิษฐานว่านับแต่นี้ไปจะทำเป็นคนหูหนวกเป็นใบ้เป็นง่อยจะไม่ร้องไม่พูดไม่หัวเราะแม้ว่าพระราชาและพระมเหสีจะทรงแก้ไขอย่างไรก็ไม่เป็นผลพราหมณ์จึงกราบทูลว่าพระโอรสเป็นกาล

จะทำให้บ้านเมืองและประชาชนเดือดร้อนขอให้นำไปฝังเสียที่ป่าช้าทั้งสองพระองค์ก็ทรงตัดใจให้มหาดเล็กนำพระโอรสออกนอกเมืองไปในคืนวันหนึ่งขณะที่มหาดเล็กขุดหลุมจะฝังพระโอรสอยู่นั้นพระเตมีกุมารก็รำพึงขึ้นว่าขณะนี้เราพ้นจากความทุกข์ว่าจะต้องเป็นพระราชาพ้นจากการทำบาปแล้วจากนั้นก็ทรงขยับร่างกายแล้วลองกำลังด้วยการยกราชรถและเดินไปมามหาดเล็กจึงรู้ว่าพระโอรสทรงแกล้งทำเป็นง่อยเป็นใบ้จึงกลับไปกราบทูลพระราชาทั้งสองพระองค์ก็เสด็จมาอ้อนวอนขอให้พระโอรสกลับไปครองเมืองแต่เมื่อได้ฟังธรรมจากพระเต

ทั้งสองพระองค์ก็เสด็จมาอ้อนวอนขอให้พระโอรสกลับไปครองเมืองแต่เมื่อได้ฟังธรรมจากพระเตมีก็เกิดความเลื่อมใสพระราชาและพระมเหสีออกผนวดตามข้าราชบริพารทั้งปวงก็พร้อมใจกันออกบวช ด้วยชาดกเรื่องพระเตมีกุมารนี้แสดงถึงการบำเพ็ญเนกขัมมบารมีของพระโพธิสัตว์

อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยอดนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ให้ทัศนะต่อศาสนาทั้งหลายในโลกไว้ว่าศาสนาในอนาคตจะเป็นศาสนาสากลจักรวาลซึ่งข้ามพ้นเรื่องพระเจ้าที่มีตัวตนและไม่มีเรื่องความเชื่อคำสั่งสอนแบบฝังหัวและเทววิทยาศาสนานั้นครอบคลุมเรื่องธรรมชาติและเรื่องจิตวิญญาณตั้งอยู่บนฐานความรู้สึกทางศาสนาที่เกิดจากประสบการณ์แห่งสรรพสิ่งทั้งเรื่องธรรมชาติและเรื่องจิตวิญญาณซึ่งเป็นเอกภาพรวมอย่างมีความหมายพระพุทธศาสนาสามารถตอบสนองสิ่งที่พรรณนามานี้ถ้าจะมีศาสนาใดๆที่เข้ากันได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ศาสนานั้นก็คือพระพุทธศาสนาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สัมบุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเสียงเกล้าขอกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระมัชฌิมพันวกาศทุกองค์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญพรมายังอุบาสกอุบาสิกาคนไทยชาวไทยทั้งหลายและชาวต่างประเทศต่างประเทศก็มาเยอะนะวันนี้วันนี้ก็เป็นกันที่สามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็นักปราชญ์บัณฑิตท่านก็ได้แสดงไปเอาเนื้อเอาน้ำไปหมดแล้วฟังเทศ

่อกันสามรอบเนี่ยมันจะอยากฟังไหมล่ะฮะมองดูแล้วไม่คงจะเบื่อแล้วมั้งฮะนั่นละตั้งใจฟังเอาหลวงปู่วิชัยก็เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงตาเคยคบค้าสมาคมกับท่านมาตั้งนานโดยเฉพาะโยมอ้อยก็นิมนต์ไปที่บ้านจันทร์ส่องธรรมบ่อยๆไปเจอกันอยู่ที่นั้นไปต่างประเทศก็ไปเจอกับท่านอยู่นะหลวงพ่อของเราเป็นผู้ปฏิบัติดีดีอะไรล่ะเข้าใจไหมกายดีแล้วก็ท่านเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งชอบด้วยอะไรล่ะฮะนึกออกหรือยังมองมาทางนี้อย่าไปเข้าสมาธิฟังมีสมาธิในการฟังไม่ใช่เข้าสมาธิฟังมองมาหาคนเทศคนแสดงเป็นผู้ปฏิบัติชอบด้วยกายก็ต้องชอบด้วยวาจาชอบด้วยใจเห็นชอบเห็นถูกต้องปฏิบัติชอบชอบด้วยกายชอบด้วยวาจาชอบด้วยใจคือท่านเห็นกายนอกสุขนะทุกนอกรักเหนือชังแล้วไม่กลับมาเอาขันอีกแล้วเห็นว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายในอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านไม่กลับมาอีกแล้วคุยกับท่านมาแล้วตั้งแต่ปีกายไปก่อนนี่ละมันไม่มีอะไรละท่านว่าจะมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงอันนี้ก็พูดให้ฟังพอและเลือกถึงคุณท่านที่อบรมสั่งสอนพวกเรามาหลวงตาก็เคารพนับถือท่านว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเคยเที่ยวมากราบมาไหว้ท่านอยู่เอาต่อไปก็จะเอาธรรมะที่ไหนธรรมะวันนี้จะพูดเรื่องสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายฟังออกไหมล่ะสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายใครไม่เคยฟังโง่ฟังเอาความเห็นชอบความเห็นตรงความเห็นถูกต้องสุดท้ายก็ต้องมารู้จักอาสวะอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะแนวทางเพื่อดับอาสวะอาสวะกิเลสขั้นสุดท้ายของพระที่ท่านจะเข้าพระนิพพานก็ท่านก็มาต้องรู้จักอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะแนวทางดับอาสวะเอาฟังให้เข้าใจไม่อยู่ที่อื่นนอกอาสวะเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าโอ้ยพูดอะไรสูงเกินไปไม่สูงไม่ต่ำก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละอาสวะอาสวะแปลว่ากิเลสอาสวะแปลว่ากิเลสรู้จักกิเลสไหมล่ะที่หมักหมมหมักหมมนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของเราเองกิเลสตัวนี้มันนอนอยู่ในใจเรามันห่อหุ้มใจเรามันนอนอยู่ใต้จิตใต้ใจเราลงไปเหมือนกับตะกอนในก้นโอ่งเคยเห็นไหมล่ะตะกอนนะนี่แหละตัวเนี้ยอาสวะเนี่ยคือกิเลสซึ่งนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของเรามันจะไหลซึมซาบเอิบอาบ
ไปย้อมจิตของเราเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายกิเลสพวกนี้ก็ไหลซึมซาบไปย้อมจิตของเรานี่แหละเรียกว่าอาสวะกิเลสเมื่ออารมณ์มากระทบทางทวารต่างๆมันก็ไหลไปย้อมจิตของเราให้เกิดเวทนาขึ้นตัณหาอุปทานขึ้นนี่แหละอาสวะอาสวะมีอยู่สามอย่างพูดย่อๆสามอย่างกามมาสวะภวาสวะอวิชชาสวะจำได้ไหมล่ะกามมาสวะอาสวะคือกามกามคุณห้าเนี่ยแหละนั่งอยู่นี่ละภวาสวะคือความปรารถนาในภพในชาติต่างๆอวิชชาสวะนี่คือตัวกิเลสตัวใหญ่มันคืออวิชชาสวะนี่เองนี่อาสวะมีอยู่สามอย่างนี่เองพอเข้าใจไหมล่ะกามมาสวะก็คือกามคุณห้านี่เองรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมโอ้โผฏฐัพพะไม่ถึงธรรมลมนะมีห้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เรียกว่ากามคุณห้ากามมาลงคนทั้งหลายอยู่นี้ก็ติดอยู่ในกามนี่เองติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่ออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอกก็เกิดอารมณ์ขึ้นยินดีก็เรียกว่าอิทธาลมยินร้ายก็อนิทธาลมเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาเนี่ยยินดีในกามคุณห้ายินร้ายก็คือโกรธไม่พอใจนี่แหละอาสวะมันจะเกิดมาอย่างนี้เมื่อตายเห็นรูปผู้ได้ยินเสียงนี่เองเข้าใจไหมล่ะฮะเนี่ยเคยเห็นรูปไหมล่ะรูปที่ดีที่สวยที่งามที่ถูกใจก็ชอบราคานุสัยก็ตามนอนทั้งรูปขี้ริ้วขี้เหลหรือรูปเน่ารูปเหม็นรูปไม่ก็ไม่พอใจก็โกรธเขาเรียกว่าปฏิฆานุสัยตามนอนนั้นเพราะอะไรเพราะหลงว่าขันห้าเป็นเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในเรามีอยู่ในขันห้าเท่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเรียกว่ารูปธรรมเรียกว่ากายในเรียกว่าธรรมชาติภายในเนี่ยพอมันกระทบกันเข้ามันก็ไปบอกใจตัวอวิชชานอนอยู่นั่นก็ตัวหลงว่าเราอยู่มีอยู่ในกายนี่มีในขันธ์5นี่ซึมซาบเอิบอาบขึ้นไปเมื่อผัสสะเกิดก็ไปปรุงแต่งผัสสะให้เกิดเวทนาสุขเวทนาราคานุสัยตามนอนทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยตามนอนอทุกขมสุขเวทนาก็อวิชชานุสัยตามนอนเนี่ยความโลภความโกรธความหลงก็ดำนอนอยู่เนี่ยพระองค์จึงให้เราละให้เราถอนให้เราเพิกราคานุสัยความยินดีพอใจที่นอนเนื่องอยู่กับตัวอวิชชาที่อยู่ในเนี่ยตัวกิเลสเนี่ยเพิกราคานุสัยถอนปฏิฆานุสัยดับอวิชชานุสัยเท่านั้นเองก็หมดเรื่องค
ือดับความโลภความโกรธความหลงได้มันมีแค่นี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็เรียกว่ากามกามมคุณห้าความยินดีพอใจในกามจะเกิดได้ทางทวารทั้งห้ากระทบกันเข้าใจไหมล่ะกระทบกันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาตัวอวิชชาหรือตัวกิเลสนอนเนื่องอยู่สันดานก่อนไหลซึมซาบไปย้อมจิตจิตก็เคยเลยเกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรไปแม่ถ้ากันกลับซะมันบ่เป็นเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคอยเว้าวันนี้ก็ต่อไปนี่ก็คือกามมลาคะเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างนี้นี่กามเกิดจากกามคุณห้าทีนี้ก็กามมาพบลูกพบอาสวะคือกามอาสวะคือพบทีนี้เมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นแล้วก็อยากปรารถนาในพบอยากไปเกิดพบนั้นพบนี้ภวะแปลว่าพบภวาสวะกามาสวะภวาสวะปรารถนาในพบนั้นพบนี้พบทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาอยู่ที่ตัวเรานี่เองที่ขันห้านี่เองเกิดไว้จากนี่อันหนึ่งก็คือกามมาพบกามมาพบมีอยู่11ชั้นอบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6รวมเป็น11ชั้นกามมาพบกามมาภูมินะอบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6รวมเป็น11ชั้นคนก็ปรารถนาอย่าว่าไม่ปรารถนานะคนที่กินเหล้าโมโซล่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์จะไปบอกเขาหยุดหยุดไม่ได้นะความปรารถนาเขาไปอย่างนั้นกินเหล้าโมโซล่าก็ไปตกอบายภูมิฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็ไปเปรตเป็นสัตว์นรกนี่สี่อย่างมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกที่นี่ก็ไปอีกรูปฌานนี่นี่เรียกว่ารูปภพกามมาภพรูปภพรูปภพก็คือฌานรูปฌานรูปฌานก็มีอยู่16ชั้นรวมกับ11เป็นเท่าไหร่ล่ะฮะ27ติด27ภูมิที่เป็นกาม11พรหมโลกรูปพรหม16รวมเป็น27อรูปพรหมอีก4เป็น31 31ภพ31ภูมินี้เองก็ไปจากขันธ์5นั่งอยู่นี่แหละถ้าเอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็ไปอบายภูมิถ้ารักษาศีล5ได้เป็นมนุษย์ถ้าเอาเทวธรรมไปปฏิบัติก็ได้เป็นเทวดาท่านเทวธรรมรู้จักเทวธรรมมั้ยล่ะฮะอะไรเทวธรรมฮะแม้ไม่มีเทวดาเลยอยู่เนี่ยหิริความละอายใจโอตตัปปะความสะดุ้งเกรงกลัวต่อบาปอันนี้เขาเรียกว่าเทวธรรมถ้าเอาธรรมนี้ไปปฏิบัติก็ได้มนุษย์สัตธรรมเทวธรรมเนี่ยต่อไปก็เอาขันห้านี่แหละกายวาจาใจนี่แหละไปปฏิบัติเองอยากไปพรหมโลกมันก็ไม่ยากอะไรรูปพรหมแล้วปวดแสดงไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาลมเท่านี้นึกออกไหมล่ะวิตกแปลว่าอะไร
แปลว่ายก

จิตขึ้นสู่อารมณ์วิจารณ์ก็วิจารณ์ดูอารมณ์ที่เราเอามาปฏิบัติแล้วก็จะเกิดปีติสุขเอกคตารมณ์ก็ได้ปฐมฌานในที่นี้ให้นำเอาอานาปานสตินะมาวิตกวิจารณ์วิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์เราเอาอะไรมาเป็นอารมณ์เอาพุทโธธัมโมเอายกน้อพองน้อสัมมาระหังก็ยกจิตไปรู้อยู่กับสัมมาระหังนี่นี่อยู่นี่นี่พระองค์สอนให้อานาปานสติเอาสติมาระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกนี่เรียกว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์อารมณ์คือลมหายใจได้ยินไหมล่ะข้างหลังอ่ะฮะลมหายใจเอาลมหายใจมาเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เรียกว่าวิตกวิจารวิจารกับวิจัยมันอันเดียวกันไหมล่ะฮะฮะวิจารกับวิจารดูลมหายใจนี่เองลมหายใจเข้ายาวออกยาวความรู้สึกในจิตในใจเราเป็นยังไงเข้ายาวหยาบหยาบออกยาวหยาบหยาบหายรู้เดี๋ยวนี้ก็ได้เหนื่อยหรือสบายนี่วิจารณ์ดูอย่างนี้เข้าสั้นออกสั้นเป็นยังไงนี่วิจารณ์วิตกคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วก็วิจารณ์ดูลมสั้นเกินไปเป็นไงฮะเคยเห็นไหมเด็กน้อยร้องไห้เนี่ยมันเหนื่อยหรือมันสบายนี่วิจัยวิจารณ์ดูนี่เคยร้องไห้ไหมล่ะพวกเราฮะโกรธให้สามีกับไห้แล้วฮะลมมันหยาบหรือลมละเอียดฮะนั่นน่ะวิจารณ์ดูนี่ให้วิจารณ์ดูอย่างนี้วิตกวิจารณ์ด้วยวิริยะวิริยะคือความเพียรก็จะเกิดปีติสุขเอกคตารมณ์เท่านั้นเองการที่นำลมหายใจมาเป็นอารมณ์ก็ต้องเอาสติคุมจิตมารู้กับลมตามลมเข้าไปมันไปสุดไหนเคยตามไหมล่ะตามลมเข้าไปมันไปสุดที่สะดือปัดออกมาก็ตามออกมาจนสุดเนี่ยเอาไปเอามาลมยาวก็ไปสั้นที่เราหายใจสั้นแล้วก็ตามดูเอาไปสั้นหรือยาวก็มาสมดุลกันเสมอกันเสมอกันเข้าคนเรียกว่าได้สมถะเท่านั้นสมถะก็แปลว่าเสมอกันพอดีไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปก็ปีติสุขเอกคตารมก็ได้ขึ้นมาเท่านี้แล้วแลอยู่เนี่ยดูไปดูมาลมหายใจก็จะเบาลงเบาลงเบาลงลมคือกายในคือตัวของเรากายในจิตอาศัยอยู่ในลมเรียกว่าใจกายกับใจก็เรียกว่าขันธ์ห้าหรือรูปธรรมนามธรรมเป็นขันธ์ละเอียดลมหายใจเบาลงก็กายและหูเอาไปมาก็กายระงับลมหายใจระงับดับลงเท่านั้นเองก็จะเห็นแต่สุขกับเอกคตาลมเนี่ยก็ได้ฌานสองท่านปีติสุขเอกคตารมณ์มีอารมณ์สามเรียกว่าฌานสองไม่ได้ไปทำยากอะไรที่มันยากเพราะว่าเราสงสัยวิกิจฉาความสงสัยมันจะมากันสมาธิไม่ให้เกิดนี่มันง่ายๆแล้วแลอยู่เอาแวมาก็จะได้ฌานสามขึ้นมาปีติดับลงก็เหลือแต่สุขเอกัคคตารมณ์ก็เรียก

ตติยฌานเท่านั้นแล้วแลอยู่ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรรู้อยู่แค่นั้นน่ะสุขก็จะจางคลายหายไปก็จะมีอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาอุเบกขาเอกคตาลมนี่ก็เรียกว่าเราได้จัดตุชฌานหรือฌานสี่เท่านั้นเองไม่ต้องไปสงสัยอะไรอีกทำลงแค่นี้นี่สมาธิง่ายๆนี่ก็เอากายวาจาใจนี่แหละมาทำไม่เห็นยากอะไรที่มันยากก็เพราะเราไม่ทำไม่รู้จักวิตกท่องได้ไหมล่ะวิตกนิจานปีติสุขเอกคตาลมนี่ท่านก็สอนว่าอย่างนี้เอาพากันไปทำดูนะสมาธิก็จะเกิดขึ้นปีติสุขเกิดอารมณ์รู้อยู่เฉยๆได้จัตุจฉานอันนี้มันไม่ยากอะไรยากหนึ่งเราไม่ทำสองความเพียรเราไม่ถึงสามไม่มีต้องนำโอสัจจะอธิษฐานมาผูกจิตผูกใจไว้ก่อนนั่งถ้าไม่มีเชือกผูกไว้อย่างนี้อยากลุกออกนี้ก็ลุกไปถ้าตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยบารมีเนี่ยพระองค์สอนให้เอาบารมีนี่แหละมาปราบกิเลสอ่ะอันนี้ก็พูดเรื่องสัมมาทิฏฐิถูกต้องเห็นถูกต้องเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายสัมมาทิฏฐิตอนนี้เราก็ทำไปอันหนึ่งก็พบชาติเมื่อกี้นี่พูดเรื่องพบภูมิต่างๆพามานั่งสมาธินี่ได้รูปฌานอรูปฌานเราก็จะไปเกิดอยู่พรหมโลกนี่แหละกามภพรูปภพอรูปภพไปเกิดอยู่พรหมโลกสามแดนโลกธาตุกามโลกรูปโลกอรูปโลกก็ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีก31ภพ31ภูมินี่ก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราต้องปฏิบัติขึ้นไปอีกให้เลยภพ3เนี่ยภพ3ภูมิ4ภูมิ4ก็คือภพ3กำเนิด4กำเนิด4กำเนิดเป็นอยู่ในไข่เกิดในไข่อันชะชะเกิดในคันภูมิสามกำเนิดสี่เกิดในคันเรียกคันชะชะเกิดในที่เน่าเหม็นเคยเห็นไหมของที่เกิดที่เน่าเหม็นน่ะฮะตัวหนอนตัวแมลงต่างๆไปเกิดที่เน่าที่เหม็นอันที่สี่โอปปาติกะไปอุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นเทพชั้นพรหมเรียกว่าโอปปาติกะนี่ปรารถนาพบใดเนี่ยกามาพบรูปพบอรูปพบเนี่ยปรารถนาพบใดในสามแดนโลกธาตุพวกเราก็ตั้งใจปฏิบัติเอานี่แหละกามาพบก็ว่าไปแล้วพบคือที่เกิดที่ตั้งของสัตว์สามแดนโลกธาตุเข้าใจนะปรารถนาไปเกิดพบใดก็ทำเอาทีเนี่ย31พบ31ภูมิต่อสุดท้ายก็คืออวิชชาสวะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะอวิชชาคืออาสวะใช่ไหมฟังออกไหมอวิชชากับกิเลสตัวเดียวกันไหมอวิชชาสวะอวิชชาก็คือกิเลสเป็นกิเลส
คนจะสิ้นอาสวะก็ต้องดับกิเลสได้ดับกิเลสเพิงกิเลสเพิงทุกข์ได้สิ้นเชิงกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะอวิชชาสวะนี่ก็หมายถึงอาสวะทั้งหมดมารวมอยู่ที่อวิชชานี่นี่เราต้องศึกษาให้เข้าใจว่าอาสวะคืออะไรจำได้หรือยังฮะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะนี่ทีนี้เราจะดับยังไงกามาสวะก็ไม่ยากภวาสวะก็ไม่ยากอวิชชาสวะก็ไม่ยากถ้าเรารู้จักวิธีดับแต่เราดับไม่เป็นไม่รู้จักวิธีมันอาสวะกับกิเลสเป็นอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมอันเดียวกันแต่เรียกคนละชื่อสังโยชน์กับกิเลสอันเดียวกันไหมฮะสังโยชน์มีอยู่กี่อย่างฮะโอ้ยไม่รู้สังโยชน์เหรอสังโยชน์สิบอย่างไหมเรามาปฏิบัติธรรมก็มาปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์สิบนี่เองถ้าละสังโยชน์สิบจึงจะสิ้นอาสวะกิเลสหรือถ้าเรียกว่าอาสาวัคคายานยานสิ้นไปแห่งอาสักกิเลสสังโยชน์ก็คือกิเลสดึงรัดมัดสัตว์ให้ติดอยู่ในภพในชาติไม่มีที่สิ้นสุดละสังโยชน์ได้กิเลสจะดับไหมฮะดับสังโยชน์ละสังโยชน์ได้กิเลสก็ดับพระองค์จึงสอนให้ละสังโยชน์สิบอย่างสังโยชน์มีอยู่สิบอย่างใครท่องได้แล้วฮะสังโยชน์สิบสังโยชน์ของพระโสดาบันมีสามอย่างสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลพัทปรมาสเนี่ยสามอย่างเป็นสังโยชน์ของพระโสดาบันพวกนี้เราจะไปฆ่ากิเลสที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยให้ตายคลายให้ออกสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลพัทปรมาสกามฉันทะพยาบาทห้าอย่างนี้เป็นโอลัมพาคียะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำตั้งแต่พระอนาคามีลงมาต้องละสังโยชน์ได้ห้าอย่างนี้ส่วนพระโสดาบันก็ละได้สามอีกห้าอย่างข้างบนนี่รูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจอวิชชาเป็นอุทธรรมภาคียะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์เบื้องต่ำโอลัมภาคียะสังโยชน์จำได้ไหมสังโยชน์เบื้องบนเรียกว่าอุทธรรมภาคียะสังโยชน์มีห้าอย่างสังโยชน์เบื้องต่ำก็มีห้าส่วนจะไล่ไปทีละอันซะก่อนสังโยชน์สิบอยากกลับก็กลับไปเลยได้ไม่ต้องโอ้ยเกรงใจไม่ต้องไหวหรอกมองแล้วคนอยากกลับก็มีอยู่ไม่อยากฟังสังโยชน์สักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลพัทปรมัตถ์สังโยชน์สามอย่างนี้เป็นสังโยชน์สำหรับพระโสดาบันผู้ใดอยากเป็นพระโสดาบันก็ศึกษาสังโยชน์สามอย่างนี้ให้เข้าใจมันคืออะไรคืออะไรพระพุทธเจ้าทำไมจึงมาให้ละมันก็คือกิเลสนั่นเองละได้เท่านี้ก็เป็นพระโสดาบันสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตนได้ยินไหมเห็นตนเป็นขันธ์ห้าเห็นขันธ์ห้ามีอยู่ในตนเห็นตนมีอยู่ในขันธ์ห้าเห็นขันธ์ห้า
เป็นตนเห็นตนเป็นขันห้าเห็นขันห้ามีตนเห็นตนมีในขันห้าอันนี้พระองค์เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาแปลว่าผิดทิฏฐิแปลว่าเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐิวิปริตวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก้อนเนี่ยก้อนสกลกายเนี่ยดินน้ำลงไปอากาศมาประชุมกันเข้าเฉยๆธาตุดินมีเจ้าของไหมธาตุน้ำมีไหมลมไฟมีไหมอากาศธาตุมีไหมไม่มีเจ้าของมาประกอบกันเข้าเฉยๆแล้วก็วิญญาณลงมาปฏิสนธิมาเกิดในครรภ์ของแม่เจริญเติบโตคลอดขึ้นมาเป็นเด็กเล็กเด็กตัวหนุ่มสาวขึ้นไปเท่านั้นนี่สักกายทิฏฐิพอมาได้นี่เขาก็มาตั้งก้อนสกลกายเนี่ยธาตุทั้งหกมาประชุมกันก็เลยมาแบ่งเรียกสมมุตินะคนในอดีตมาสมมุติตั้งชื่อขึ้นมาเรียกดินน้ำลมไฟอากาศเรียกว่ารูปธรรมหรือเรียกว่ากายส่วนวิญญาณเรียกว่าใจหรือเรียกว่านามธรรมไม่มีตัวมีตนนะพวกเนี่ยเป็นธรรมธาตุธาตุที่มีอยู่ประจำโลกไม่เป็นของใครของเราถ้าเป็นของคนนั้นคนนี้คนตายไปก็เอาธาตุพวกนี้ไปด้วยคนมาเกิดใหม่จะเกิดได้ไหมล่ะฮะโอ้ยมันหมดอะไรมันหมดแล้วเอาอะไรมาเกิดอันนั้นเป็นธรรมชาติไม่ใช่ของใครตายไปเขาก็วางทิ้งไว้กับโลกนี่แหละวางไว้กับธาตุเดิมของมันนี่แหละนี่เขาสมมติว่าลูกธรรมนามธรรมเข้าใจไหมมีตัวมีตนไหมลูกธรรมไม่มีโอ้แสดงว่าเข้าใจอยู่ไม่มีมีแต่ธรรมธาตุห้าอย่างมาประชุมกันแล้วก็วิญญาณลงมาอาศัยอยู่ในครรภ์ของแม่มาออกมาเขาก็คลอดออกมาก็มาตั้งว่ากายนี่ว่าลูกธรรมสมมุตินะเนี่ยใจก็เรียกว่านามธรรมลูกธรรมนามธรรมจริงๆไม่มีเข้าใจไหมมีแต่ธรรมชาติเขามาตั้งชื่อว่าขันห้าตั้งชื่อว่าสัตว์ว่าคนว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาสมมุตินะเนี่ยแล้วพอออกมาพ่อแม่พี่น้องมาสอนสมมุติให้นี่คือสัตว์คือคนคือเราคือเขานี่แขนเราขาเราผมเราใช่ไหมล่ะฮะเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราจริงๆยึดมั่นถือมั่นเอาสมมุติจึงไม่เห็นมีมดกับเขาเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นมาเป็นเราเป็นของของเราจริงเนี่ยจึงไม่เห็นวิมุตติกับเขานี่สักกายทิฏฐิกายกับใจเรียกสมมุติว่าขันห้าขันห้าก็เป็นชื่อของธรรมชาติก้อนนี้ขันห้าจริงๆมีไหมแล้วก็มาตั้งสัตว์ชื่อว่าสัตว์ว่าคนว่าเราว่าเขาลงในนี้อีกทับลงใส่อีกสัตว์บุคคลมีจริงไหมมีไหมเรามีไหมเขามีไหมอันนี้พระองค์จึงสอนให้ละมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าเป็นทิฏฐิวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเมื่อเรามากำหนดดูขันห้าจริงขันห้าจริงๆมีไหมมีไหมไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนมีไหมไม่มีนี่แหละพระองค์ยังสอนให้ละมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแปลว่าอะไรฮะ

แปลได้ไหมโอ้ยไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิมิจฉาก็ผิดทิฏฐิแปลว่าเห็นนั่นเองเห็นผิดเมื่อเรามาลือมาถอนมาแยกส่วนออกแล้วเป็นธรรมชาติมาประชุมกันเฉยๆไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเราไม่เห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นคือปัญญาคือความรู้เกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิก็ดับไปมิจฉาทิฏฐิกับอวิชชาอันเดียวกันไหมฟังให้ออกเลยเนี่ยมันเงื่อนมันมาหลงอยู่เนี่ยเงื่อนต้นก็หลงกายเนี่ยเงื่อนปลายก็หลงใจว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเรามีไหมล่ะอยู่ในเนี่ยตัวตนมีไหมไม่มีเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องคือปัญญาเห็นชอบเห็นว่ากายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเข้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี่ใจเป็นเพียงนามธรรมธรรมธาตุธาตุรู้ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี้กายกับใจเขามาสมมติว่าขันห้าขันห้ามีโดยสมมุติได้ยินไหมขันห้าจริงๆมีไหมอ่ะไม่มีแล้วก็ละมิจฉาทิฏฐิได้ละได้หรือยังมิจฉาทิฏฐิดับลงสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายใจสักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแน่ง่ายๆเนี่ยเราก็ละสักกายทิฏฐิได้วิจิกิจฉาก็เหมือนกันความสงสัยว่าสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี่มีสัตว์บุคคลไหมที่เนี่ยก้อนธาตุก้อนธรรมนี่มีสัตว์มีคนไหมเราก็ละมิจฉาทิฏฐิละอะไรล่ะสัตว์บุคคลตัวตนออกจากขันห้าได้เนี่ยมันก็ไล่กันมาถ้าดับมิจฉาทิฏฐิได้3 2อันทีหลังดับหมดเลยเพราะว่าเป็นธรรมหมวดเดียวกันวิกิกิจฉาความโลเลสงสัยว่าสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในขันธ์5นี้มีแต่ก่อนพอได้ละสักกายทิฏฐิได้มีไหมล่ะสัตว์บุคคลมีไหมอยู่ในเนี่ยไม่มีขันธ์5จึงขันธ์ว่างขันธ์เปล่าขันธ์เน่าขันธ์เหม็นไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี้เราก็เป็นสัมมาทิฏฐิการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติพจน์ศีลพัตปรมาสศีลพัตตปรมาสคือการปฏิบัติพจน์ปฏิบัติวัดไม่ต้องไปเอาเหมือนเขากินหญ้ากินเกกินอะไรถ้ากินหญ้ากินเกได้พระนิพพานวัวควายมันไม่เหลือมาให้เรามาฆ่ากินดอกใช่ไหมล่ะมันไปพระนิพพานแล้วพวกกินเกจำเข้าใจถือศีลกินเจก็ว่าไปงั้นล่ะคนหมิ่นประมาทของพระพุทธเจ้าพระเจ้าฉันได้ทุกอย่างแล้วแต่เขาเอาทานให้เราไม่มีครอบครัวไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติญาติโยมเอาทานเอาอะไรมาให้ก็ฉันตามมีตามได้เข้าใจไหมพดวัดอันเดียวกันปฏิบัติแบบสุนัขวัดหมาทางนั้นเขาทำหน้าทางประเทศอินเดียไม่เอาขันจากน้ำกินได้หมาต้องก้มเอาปากไปเลียน้ำใช่ไหมวัวควายก็เหมือนกันไม่เอาขันไม่เอาภาชนะใส่นี่วัดอันนี้มีคนไปทูลถามพวกที่ปฏิบัติวัดอย่างโคอย่างสุนัขจะไปเกิดไหนที่ไหนพระเจ้าข้าอ๋อมันไปบัดมันโคมันก็ไปเกิดเป็นโคเท่านั้นเองตอนเนี่ยใต้ใจมันคิดถึงเรื่องมันปฏิบัติมันก็เกิดเป็นโคหมามันก็ไปเกิดเป็นหมาปฏิบัติเหมือนกับหมานั่นแหละศีลพัฒตปรมาสการพฤติประพฤติพจน์ปฏิบัติศีลให้รักษา
สามอย่างกายวาจาอะไรอีกได้ยินไหมทั้งนั้นน่ะใจสามอย่างทั้งนั้นกายดีวาจาดีใจดีกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐไม่ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่อีกนี่การรักษาศีลอ้าวสามอย่างนี้เราละได้หรือยังเข้าใจไหมฮะละได้หรือยังสกายทิฏฐิความเห็นว่าขันห้าเป็นเราขันห้าเป็นเราจริงไหมตอบแรงๆโอ้ไม่เป็นเป็นธรรมชาติเฉยๆละสกายทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิไม่ได้ไปอ่านไปซื้อไปขอมาปัญญาอันชอบเกิดขึ้นมาเองเห็นว่ากายไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเออนี่เราก็ละได้ถ้ากายไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันใกล้พระนิพพานแล้วเข้าใจไหมใกล้พระนิพพานแล้วนี่นั้นจะไปฆ่ากันนะกามมาสวะอาสวะคือกามตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ใช่เราเห็นรูปไหมใช่เราเห็นไหมใช่เราได้ยินไหมไม่ใช่เพราะก้อนสกลกายนี่เป็นธรรมชาติไม่มีเรามีเขาอยู่ในนี่เขามาตั้งชื่อว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสมมุติมาใช้กันในสังคมมนุษย์เฉยๆมีเราไหมล่ะฮะไม่มีเราพระองค์จึงให้อบรมบ่มอินทรีย์เนี่ยดับกามมงคลห้าเห็นอย่าด่วนว่าเราเห็นมีคนเห็นไหมฮะมีคนเห็นรูปไหมไม่มีกายกับใจเองอาศัยกันเกิดเฉยๆทำงานร่วมกันเฉยๆอัญญมัญญปัจจัยเหตุปัจจัยเองอาศัยกันเกิดเฉยๆไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่ใช่เราเห็นความโลภจะเกิดขึ้นไหมล่ะทีนี้ฮะเราก็หลับความโลภความโกรธได้ได้ยินเสียงเขายกย่องสรรเสริญจะดีใจไหมใช่เราได้ยินไหมใช่เขายกย่องสรรเสริญเราไหมไม่ใช่เราจะยินดีไหมล่ะยินร้ายไหมล่ะนี่แหละละกามคุณห้าได้เข้าใจไหมวิธีละก็ละต้องทำตัวให้เป็นพระโสดาบันขั้นต้นเสียก่อนละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัทปรมาสได้คนด่ามันถูกเราไหมฮะถูกเราไหมคนด่ามีไหมเรามีไหมเขามีไหมนี่ฟังแล้วต้องโอปัญญโกน้อมเข้าสู่ตนเองถ้าเราไม่มีเขาคนอื่นมีไหมเขาก็เป็นอนัตตาเหมือนกันพระจงพระองค์ยังสอนให้เราเห็นสุญญตาเห็นอนัตตาก็คือเรียกง่ายๆคือสอนอริยสัจสี่ให้เรานั่นเองสอนไตรลักษณ์ญาณให้เรานั่นเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลนี้เราก็ดับได้ไหมที่ไหนเห็นรูปความดีใจเสียใจจะเกิดไหมตากับรูปกระทบกันมันก็ไปบอกใจใช่ไหมใจก็คือวิญญาณตานั่นนะเขาเรียกว่าใจใจก็รู้ขึ้นให้รู้แล้วก็เกิดแล้วก็ดับไม่มีตัวตนรูปคำไม่ได้แตะต้องไม่ได้นี่แหละขันห้าเกิดแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงหูก็คือรูปภายในกายในไปกระทบกับเสียงเสียงคือรูปภายนอกมันก็ไปบวกวิญญาณหูวิญญาณหูก็คือใจกายกับใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับถ้าเป็นพระ
สดาบันนะเนี่ยถ้าเป็นปุถุชนปุถุชนก็เกิดขึ้นก็เกิดยินไลยินไลขึ้นมาทันทีเพราะว่าหลงว่าขันห้าเป็นเราอยู่ใช่ไหมเราเป็นขันห้าอยู่ขันห้ามีในเรามีขันห้าจึงเกิดอารมณ์ขึ้นโลกธรรมแปดครอบงำจิตส่วนพระอริยะคือพระโสดาบันถ้าบรรลุแล้วไม่ครอบงำจิตความโลภความโกรธจึงเบาบางลงเข้าใจไหมนี่สักกายทิฏฐิมันจะมาฆ่ากามมคุณห้าได้ฆ่าได้ไหมฆ่าได้ไหมเข้าใจไหมมันฆ่าได้อย่างนี้แล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาสังโยชน์สามอย่างก็ดับไปกิเลสสามอย่างดับไปก็คงเหลืออยู่ขึ้นไปอีกกามฉันทะพยาบาทห้าอย่างเป็นกิเลสขั้นต่ำตั้งแต่พระอนาคามีลงมาส่วนพระสกิทาคามีเมื่อกี้พระโสดาบันนะพระโสดาบันใครเข้าใจพระโสดาบันแล้วได้เป็นหรือยังฮะอนุโมทนาให้เจ้าของสาธุมันไม่ยากอะไรพระโสดาบันขั้นต้นคือกายดีวาจาดีใจดีขั้นที่สองก็ดวงตาเห็นธรรมท่านขั้นที่สามก็ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัทปรมาสได้กิเลสพวกนี้ล่ะจะไปฆ่ากิเลสเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันก็ดับกันลงไปได้ใช่ไหมถ้าไม่มีเราอยู่นี่ถ้ามีเราอยู่นี่เมื่อเห็นรูปก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาตัวอาสวะที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานก็ไหลเยอะไปยอมจิตของเราให้เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเพราะหลงว่าขันห้าเป็นเราใช่ไหมขันห้าเป็นเราไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เราก็ดับกามมาสวะได้มันไม่ใช่ไปดับยากอะไรพอจะดับได้ไหมกามมาสวะฮะอาสวะคือกามเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะไปบอกใจถ้าใจหลงว่าขันห้าเป็นเราเป็นขันห้าอยู่ก็เรียกว่าอุปทานขันห้าเกิดกิเลสขึ้นมาถ้ารู้ว่าขันห้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีเราก็ละขันห้าได้ง่ายไหมล่ะฮะนี่กามมาสวะปาถนากามมาสวะคือมันท่องเที่ยวอยู่ในกามคุณห้าอยู่พออารมณ์ไหลมาทางทวารทั้งห้ามันก็ไปย้อมจิตผสมจิตของเราจิตของเราจึงเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ได้ถ้าเราไม่มีอารมณ์จะไปย้อมจิตเราได้ไหมย้อมได้ไหมไม่ได้ตัวเราตัวเดียวนี่หลงว่าเรามีอวิชชาเนี่ยไม่อยู่ที่อื่นนะอวิชชาหลงว่าเรามีอยู่ในขันห้าหลงว่าเราเป็นขันห้าท่านอวิชชานี่กามมาสวะดับได้แล้วใช่ไหมเห็นอย่าด่วนว่าเราเห็นให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่รู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในขันห้านี่เขาทำงานเองของมันอยู่อย่างนั้นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่นี่ตายลูกเกิดแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงเกิดแล้วก็ดับนี่ขันห้ามันเกิดดับเกิดดับอยู่นี่พยากรณ์ทัญญะก็เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยตาเห็นรูปเกิดแล้วดับไหมหูได้ยินเสียงเกิดขึ้นดับไหมจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งนั้น

ที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาฮะเป็นอะไรโอ้ต้องไปทบทวนให้ดีนะนี่แหละดวงตาเห็นธรรมไม่ลูกคำในหนทางต่อไปแล้วเห็นขันห้าเกิดกับนี่การละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัทปรมาสก็คือไปดับอารมณ์ของเราดับกิเลสคืออาสวะใช่ไหมกามมาสวะภวาสวะก็ดับไปพร้อมกันนะความอยากไปเกิดเป็นภพนั้นภพนี้มีไหมล่ะไม่มีใครอยากไปไม่มีภพไหนก็เป็นเวียนว่ายแต่เกิดอยู่คือเก่าภพพรหมโลกอรูปพรหมรูปพรหมก็ตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเก่าเวียนว่ายแต่เกิดคือเก่านี่กิเลสมันจะดับลงอย่างนี้กามฉันทะพยาบาทมีไหมทีเนี้ยมีไหมมีกามไหมไม่มีเราใช่ไหมกามจะเกิดได้ยังไงผู้ไปเสพอารมณ์เสวยอารมณ์ไม่มีกามฉันทะจะมีไหมพยาบาทจะมีไหมโอ้คือเก่งแท้วะฮะเข้าใจแล้วกามฉันทะพยาบาทมันก็เกิดจากขันห้านี่แหละเกิดจากอายตนะนี่แหละไปกระทบกันเราหลงว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาก็เลยไปเกิดอารมณ์ขึ้นมาไม่ปรารถนาแล้วพบนั้นพบนี้กามมาพบก็แค่นี้รูปพบก็16ชั้นก็ไปเกิดพรหมโลกก็เสียเวลานานหมดอายุของผมก็ลงมาเกิดใหม่อีกเป็นคนอีกอยู่อรูปภพก็เหมือนกันกามภพรูปภพเราก็ไม่ปรารถนาอีกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเพราะได้ขันห้าเนี่ยกามภพก็เป็นขันห้ารูปภพก็เป็นขันห้าอรูปภพก็เป็นขันห้าขันห้ามันซ้อนกันอยู่นี่สี่ขันธ์ได้ยินไหมกามมาโลกขันขั้นกามมาโลกขันขั้นละเอียดคือลมหายใจขันขั้นสุขุมคือรูปฌานขันอันประณีตคืออรูปฌานเนี่ยมันจะหมุนกันอยู่อย่างนี้ภพนั้นหมุนไปภพนี้หมุนไปขันห้าเนี่ยมันจะเกิดพบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่หมุนเป็นวัฏสงสารอยู่อย่างนี้เข้าใจมันเกิดไหมล่ะทีนี้ตาเห็นรูปก็เรียกว่าขันห้าเกิดพบหนึ่งหูได้ยินเสียงเกิดจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสหมุนไปความคิดเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับหมุนไปเกิดพบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่อเนกอนันต์พบวันหนึ่งเกิดกี่ภพฮะจำได้ไหมนี่แหละมันเกิดอยู่นี่แหละพบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่พบน้อยพบใหญ่อเนกอนันต์พบนับไม่ไหวจนเราเบื่อห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาใช่ไหมล่ะมันเป็นอนิจจังมันเกิดดับอยู่นี่เป็นอนิจจังอยู่นี่เป็นทุกขังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่นี่เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้นี่ที่นี่ก็มาถึงอันขั้นที่สามอาสาอาสวะวิชาวิชาอาสวะอวิชาสวะไหมอวิชาสวะอวิชาแปลว่าอะไรฮะแปลว่ารู้ไม่จริงแปลว่าหลงแปลว่าโง่คนฉลาดคนพาลเขาเรียนหา

สมมุติมาใส่ตัวเขาคนฉลาดเขาเรียนละสมมุติเข้าใจไหมนักปราชญ์บัณฑิตเรียนละสมมุติสมมุติทั้งหลายก็ย่อลงมาอยู่กายกับใจคือขันธ์ 5นี่แหละนักปราชญ์บัณฑิตจะเรียนละขันธ์ 5ใช่ไหมคนพาลก็เรียนจำเอาสมมติท่องจำเอาไว้สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตาหูจมูกลิ้นกายใจพบนั้นพบนี่เชียนเอาสมมติเอาไว้พวกนี้เขาสมมติขึ้นมาพูดเฉยๆถ้าเราเข้าใจเรื่องอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ตัวของตัวนี่เองตัวของตัวคืออะไรไม่รู้ตัวของตัว

ว่าเป็นขันธ์5เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เรียกว่าอวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดถ้าดับมิจฉาทิฏฐิได้ก็ดับอวิชชาได้เท่านั้นเองสังโยชน์ตัวที่6เนี่ยกามมราคะใช่ไหมสังโยชน์ของพระอรหันต์ทีนี้พระอนาคามีจะมาดับกามมราคะไม่ได้ก็มาติดอยู่ที่นี่แม้ได้สมาธิได้รูปฌานสี่รูปฌานสี่หรือสมาบัติแปดก็มาติดอยู่ในรูปฌานรูปฌานติดอยู่ในขันธ์ละเอียดขันธ์สุขุมนี่เองเข้าใจไหมล่ะแล้วจะละได้ยังไงทีนี้ผู้ใดติดอยู่ในฌานผู้นั้นก็เรียกว่าฌานหัวต่อไม่เกิดปัญญาเคยได้ยินไหมล่ะฌานหัวต่อนั่งอยู่ตลอดวันตลอดคืนไม่ได้ก็ได้เพราะจิตมันออกจากขันธ์ห้ามาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นเอกาทิพโวอยู่ข้างหน้ามันไม่ได้อยู่ไปอยู่ในกายเราแข้งขาเราปวดจิตก็ไม่ไปรู้ให้นั่งตลอดคืนก็ได้ถ้ามันสบายนั่นแหละผู้ติดอยู่ในฌานติดในรูปฌานและรูปฌานทั้งเรียกว่าติดอยู่ในขันธ์ 5เข้าใจไหมฌานก็เป็นฌานรูปฌานก็เป็นขันธ์รูปประจิตก็เป็นขันธ์ 5ติดอยู่ในขันธ์ 5อยู่คือเก่าอารูปฌานก็ติดอยู่ในขันธ์ 5อีกต่อเมื่อเรามาพิจารณาด้วยใจผู้ที่ออกจากฌานเลยติดอยู่ในอารมณ์ฌานก็เป็นมิจฉาสมาธิแม้เราได้ฌานสมาบัติ8เรายังไปติดอยู่ในรูปฌานรูปฌานอยู่ก็ยังเป็นมิจฉาสมาธิเข้าใจไหมเป็นสมาธิที่ผิดไม่ถูกต้องไปติดอยู่ในนั้นหลวงตาให้ติดมาแล้วครูบาอาจารย์จึงด่าเอาด่าทำไมให้ภาวนาจิตสงบอย่างนั้นอย่างนี้สอนแล้วเวลาสงบแล้วทำไมบอกให้วางสมาธิเอาไตรลักษณ์ญาณไล่ออกท่านว่าอย่างนั้นนะมันเป็นมิจฉาสมาธิแล้วไม่เกิดปัญญาไม่เกิดประโยชน์อีกแล้วอย่างมากก็ไปเกิดพรหมโลกหมดอนุของผมก็ลงมาเกิดเป็นคนอีกเวียนว่ายได้เกิดอยู่ต่อเมื่อเรามาเห็นสมาธิถ้าเราติดอยู่ในสมาธิก็เรียกว่าอารัมมณูปนิจฌานติดอยู่ในอารมณ์ฌานฌานจึงเป็นมิจฉาฌานมิจฉาฌานสมาธิสมาธิที่ผิดฌานที่ผิดต่อเมื่อเรามาเห็นไตรลักษณ์ญาณในฌานในสมาธิเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในฌานในสมาธิเราจึงจะดับขันธ์สุขุมคือรูปฌานขันธ์อันละเอียดคืออรูปฌานได้เอาอะไรมาดับเอาไตรลักษณ์ญาณสามัญลักษณะสามอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ค้นหาฌานมันเกิดขึ้นที่ใจสมาธิเกิดขึ้นที่ใจอารมณ์ที่เข้าไปประกอบใจคือความสงบนี่คืออารมณ์ภายนอกคือรูปภายนอกใจคือรูปภายในมโนวิญญาณรู้ว่าสงบอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าขันธ์ห้าเข้าใจไหมขันขั้นรูปฌานเกิดชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ดับเรายังไปติดอยู่ว่ามีความสุขติดอยู่ในฌานสี่ฌานสามสุขเอกคตาลมสุขเหลือล้นสุขสบายไปติดสุขในฌานไม่เกิดประโยชน์ท่านจึงให้ทำลายให้มีคือเก่านั่นแหละแต่ว่าให้ละออกวางออกเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจอารมณ์ที่เกิด

จากความสงบนั่นก่อนมันจะนั่นมันก็ได้เป็นคณิกะสมาธิก่อนเข้าใจไหมคณิกะสมาธิหลายๆครั้งก็เป็นอุปจารสมาธิเอาไปมันก็เป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็มาดูจากมันเกิดที่ใจเราเองคณิกะสมาธิมันก็เกิดขณะเดียว2ขณะ3ขณะ4ขณะไปเกิดแล้วดับนั่นแหละเกิดแล้วดับนะคณิกะสมาธิไม่ใช่ไม่ดับนะเกิดดับเกิดดับมันเกิดติดต่อกันเป็นสันตติอยู่เราจึงไม่เห็นว่ามันดับเข้าใจมั้ยล่ะทีนี้เห็นดับหรือยังเกิดปั๊บดับปั๊บเหมือนกับเราเทน้ำใส่แก้วถ้าเทลงช้าๆมันจะเป็นหยดใช่ไหมนี่ขณิกะหนึ่งหยดหนึ่งนี่เราต้องมาเห็นอันนี้ต้องมาเห็นว่าขณิกะสมาธิมันเกิดแล้วดับไหมหยดดิ่งน้ำหยดเดียวก็ดับต่อไปหยดไปขณิกะหลายๆขณิกะก็เป็นอุปยละสมาธิเข้าใจไหมที่นี่มันเกิดมันดับไงเที่ยงไหมสมาธิฮะเที่ยงไหมคราวนี้กับสมาธิมันเกิดติดต่อกันเป็นพื้นเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเราก็เห็นว่าสมาธิเที่ยงหรือไม่เที่ยงฮะเข้าใจไหมนะข้างหลังระวังนะใครจะไปติดอยู่ในฌานในสมาธิเราก็เห็นไตรลักษณ์ญาณในสมาธิจึงเรียกว่าสัมมาสมาธิถ้าติดอยู่ในสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างมากก็ไปเกิดอยู่ที่พรหมโลกเท่านั้นเองเข้าใจไหมล่ะเหมือนกับอาจารย์ของพระพุทธเจ้าของเราท่านก็มาติดอยู่ในฌานรูปฌานอรูปฌานฌานสมาบัติ8นี่เองเมื่อท่านละสังขารไปไม่ใช่ละสังขารดับตายไปต้องไปเกิดอยู่พรหมโลกเสียเวลาบำเพ็ญภาวนาอ้าวค่อยไปเด้อปุ้ยลุกใหม่ๆอย่างที่มันนั่นเลยอันนี้แหละติดอยู่ในรูปฌานรูปฌานเรียกว่าอารัมมณูปนิจฌานต่อเมื่อเรามาเห็นฌานหรือสมาธิเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจึงเบื่อหน่ายในฌานในสมาธิเห็นไตรลักษณ์ญาณในฌานสมาธิจึงเรียกว่าสัมมาสมาธิเข้าใจไหมล่ะเนี่ยรูปราคะอัปรูอรูปราคะเราก็มาติดอยู่ในรูปฌานในรูปฌานก็แค่ไปเกิดในพรหมโลกเสียเวลานานพรหมโลกชั้นแรกเนี่ยรูปพรหมเนี่ย1วันในพรหมโลกเท่ากับ9ล้านปีในเมืองมนุษย์ปีหนึ่งจะเท่าไหร่โหอย่าไปติดในรูปฌานนั้นระวังดีๆนะรูปฌานนะรูปฌานอันนี้รูปราคะพอดับได้ไหมเห็นไตรลักษณ์ญาณมันเที่ยงไหมสมาธิมันบวกกันเข้าสันตติสืบเนื่องกันเกิดดับเกิดดับขณิกะสมาธิเนี่ยเกิดดับเกิดดับเหมือนกับเราเทน้ำใส่แก้วไหลป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกขาดวักขาดตอนกันถ้าเทเร็วกว่านี้ก็เป็นสายอันเดียวกันติดต่อกันเราจึงไม่เห็นว่ามันเกิดมันดับเข้าใจไหมล่ะเมื่อมาอธิบายอย่างนี้เราจึงเห็นฌานหรือสมาธิเกิดแล้วดับไหมเกิดดับไหมทั้งนั้นเข้าใจไหมข้างหลังอ่ะแล้วก็ละรูปฌานอรูปฌานได้นี่กิเลสดึงรัดมัดเราเอาไว้ให้ไปเกิดอยู่พรหมโลกอันนี้ก็เรียกว่าอาสวะเหมือนกันเข้าใจไหมเป็นกิเลสเหมือนกันต่อไปก็เป็นตัวมานะมานะคือความถือตนถือตัวถือว่าเราดีกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาเราอ่อนกว่าเขาโง่กว่า
เขาสามอันสลับกันอยู่สามสามเป็นเก้าท่านเรียกว่ามานะเก้าอวดดีอวดเด่นอันนี้ท่านไม่ให้เอาวางออกตัวอุทธัจจะตัวที่เก้าอาสวะตัวที่เก้าคืออุทธัจจะความฟุ้งซ่านไม่ใช่อุทธัจจะในสมาธินะสมาธิอุทธัจจะกุกุจจะในสมาธินั้นเป็นนิวรณ์ธรรมห้าอันนี้เป็นความทึ่งใจความทึ่งใจอุทธัจจะความสงสัยความสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรมันจะมีอะไรอยู่ในนั้นนั่นนะความทึ่งใจความสงสัยเกิดขึ้นจึงทำให้ดับกิเลสไม่ได้เมื่อมองเห็นก็เอ้ามันอะไรล่ะมีอะไรอยู่ข้างในนั่นนะมันมีอะไรมันเป็นอะไรความทึ่งใจเนี่ยเรียกว่าความสงสัยทำให้เราไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้ความอยากได้ความโลภความโกรธก็เกิดขึ้นต่อไปอาสวะตัวสุดท้ายเรียกว่าอะไรฮะแหมไม่ได้เลยฮะอวิชชาสวะอาสวะก็คือกิเลสใช่ไหมอวิชชาก็คือกิเลสเนี่ยอาสวะรู้จักอาสวะเนี่ยรู้จักหรือยังล่ะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเนี่ยเหตุเกิดอาสวะเนี่ยเพราะอะไรอาสวะจึงเกิดคิดได้ไหมความโลภความโกรธมันเกิดจากไหนอาสวะพวกเนี่ยมันก็เกิดจากอวิชชานี่เองอวิชชานี่เป็นหัวหน้ามันเป็นหัวหน้ากิเลสท่านจึงให้ไปพิจารณาดูอวิชชาให้เข้าใจอวิชชาแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรแปลว่าความโง่ความหลงความรู้ไม่จริงใช่ไหมอวิชชาพระองค์ยังว่ามืดแปดด้านมองไม่เห็นหน้าเห็นหลังเลยมืดแปดด้านไม่รู้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความรู้ไม่จริงหรือไม่รู้หนึ่งไม่รู้อริยสัจสี่เข้าใจไหมอริยสัจสี่คือทุกข์ละเอียดสมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้อริยสัจสี่เนี่ยอวิชชามืดแปดด้านไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้กระแสปฏิจจสมุปบาทมันก็รวมกันเป็นแปดใช่ไหมแปดพอดีอริยสัจสี่ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้จักกระแสปฏิจจสมุปบาทนี่คืออวิชชาเราจะดับได้ยังไงฮะดับมาแล้วนะเนี่ยเข้าใจไหมละสักกายทิฏฐิได้ไม่รู้อริยสัจสี่ก็อริยสัจสี่ก็คือขันธ์ห้าเข้าใจไหมขันห้ากายกับใจมันเกิดมันดับเหมือนบอกเมื่อกี้นี่สิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งได้ดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเป็นสุขหรือทุกข์นี่แหละทุกข์อ่ะนี่อริยสัจสี่ทุกข์ได้อริยสัจสี่คือขันห้าเกิดดับเกิดดับเกิดดับนี่พระองค์จึงให้กำหนดรู้มันดับไม่ได้
ทุกข์นี่คืออริยสัจจริงสัจจะคือความจริงมันเกิดมันดับอยู่เช่นนี้ทุกข์ทางกายมันดับไม่ได้ดับได้แต่ทุกข์ทางใจคือสมุทัยตลอดวันตาไม่เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสมันเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนอกจากนั้นขันธ์ละเอียดคือลมหายใจลมหายใจคือรูปธรรมได้ยินได้ยังจิตอาศัยอยู่ในลมเรียกว่านามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็คือกายกับใจกายกับใจนี่เรียกว่าวิญญาณสมมติว่าวิญญาณสมมติว่าขันห้าได้ไหมนี่ขันละเอียดเวลาหายใจเข้าก็เรียกว่าขันห้านี่เรียกว่าวิญญาณนี่เรียกว่าเราเข้าใจไหมรู้จักเราไหมวิญญาณเนี่ยคือเราขันห้านี่คือเราเขาสมมติว่าเราเวลาหายใจเข้าเราเกิดเห็นไหมเห็นเราเกิดหรือยังเวลาหายใจออกก็ดับหรือตายก็เรียกว่าเราตายวันหนึ่งวันหนึ่งเราเกิดเราตายอยู่อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนหาระหว่างเว้นได้ไหมฮะนี่ไม่มีว่างเว้นเลยถ้าว่างเว้นก็ตายเท่านั้นเกิดดับเกิดดับหมุนเวียนวัฏสงสารอย่างนี้เนี่ยนี่ถ้าใครดับวัฏสงสารได้ก็เห็นพระนิพพานง่ายไหมล่ะนี่เกิดดับเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเกิดดับเกิดดับหมุนอย่างนี้เมื่อเราดับได้เราก็ดับลมหายใจนี่เองเข้าใจไหมล่ะเอาสติคุมจิตมารู้อยู่กับลมหายใจอย่างนี้ดูอยู่นี่เข้าไปก็รู้ออกมารู้อย่าให้มันว่างอย่าให้มันพังงานนี้จากกันพังงานนี้จากกันก็เอามารู้อีกนี้อีกคุมมาอีกกิเลสดึงจิตนี้ก็คุมจิตมาอยู่กับลมอีกเอาไปมากิเลสสู้เราไม่ได้จิตเราไปไหนไม่ได้มันก็หมอบอยู่กับลมนี่เองเข้าใจไหมล่ะลมหายใจก็คือขันห้าพระองค์เรียกว่ากายละหุจิตละหุเบาลงเบาลงลมหายใจต่อไปกับกายลำงับจิตลำงับก็เรียกว่าเจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันห้านี่ง่ายไหมล่ะฮะไปทำให้มันได้นะนี่จิตหลุดพ้นจากขันห้าชั่วคู่ชั่วคราวเรียกว่าวิกขำพนวิมุตติชั่วชานสะกดไว้ชานสะกดขันห้าไว้ใครสะกดลมหายใจไว้ตอนจิตสงบนี่ลมหายกายหยาบก็ไม่มีเราจะมาดับขันห้าโดยตรงไม่ได้เราจึงดับลมแทนเข้าใจไหมดับลมดับทางอ้อมดับทางตรงไม่ได้พระองค์ว่าเปรียบเสมือนเราเอาด้ามมีดเคยเห็นมีดไหมล่ะหรือด้ามผ้าอันเดียวกันเลยมีดกับผ้าเนี่ยคนละอย่างเลยหักด้ามมีดด้ามผ้าใส่หัวเขามันจะหักไหมไม่หักแล้วจะมาดับขันห้าหยาบหยาบนี่ย่อมดับไม่ได้ต้องใช้กลอุบายคือดับอะไรดับลมหายใจเข้าใจได้ยังเราก็ได้กายระงับจิตระงับจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เรียกว่าเจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ 5ชั่วชานสะกดไว้เรียกว่าวิกขัมภนวิมุตติแน่ง่ายไหมเราก็เห็นวิมุตติผู้ใดถึงวิมุตติผู้ใดรู้วิมุตติต้องถึงเจโตวิมุตตินี่ใช่ไหมล่ะลมไม่ใช่ดับลงก็เรียกว่าเจโตวิมุตติผู้ใดเห็นวิมุตติผู้ใดรู้วิมุตติ
ผู้ได้ถึงวิมุตติเข้าใจว่าวิมุตติอ่ะฮะดับลมหายใจลงลมหายใจคือขันธ์5ขันธ์5ดับลงจิตก็หลุดพ้นจากขันธ์5เรียกว่าเจโตวิมุตติเท่านั้นผู้ใดถึงวิมุตติเห็นวิมุตติรู้วิมุตติก็เรียกว่าผู้นั้นได้ดื่มรสพรหมจรรย์เข้าใจไหมพรหมจรรย์คืออะไรล่ะฮะคืออะไรไม่รู้พรหมจรรย์เหรอฮะพรหมจรรย์ก็คือพระนิพพานนั่นแหละก็ได้ดื่มรสพระนิพพานก็เลยพูดหลีกไปว่าดื่มรสพรหมจรรย์เฉยเข้าใจไหมง่ายๆเนี่ยเจโตวิมุตต์ต่อไปเมื่อทำบ่อยๆก็จะเกิดปัญญาวิมุตต์ขึ้นมาเท่านั้นเองหลุดพ้นจากขันธ์ห้าอีกให้เข้าใจอย่างนี้นะนี่ตัวอวิชชาดับลงตัวจิตโง่จิตหลงดับลงเราก็สิ้นอาสวะกิเลสเท่านั้นเองรู้จักอาสวะไหมสังโยชน์10นี่คืออาสวะกิเลสสังโยชน์พระโสดาบันเราได้แล้วใช่ไหมโอ้สาธุสาธุได้เป็นพระโสดาบันสังโยชน์พระอนาคามีได้ไหมล่ะกามฉันทะก็ไล่กันมานี่แหละพยาบาทก็อันเดียวกันนี่แหละก็ออกจากใจดวงเดียวออกจากอวิชชาดวงเดียวนี่เองไปยึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเรามันมีอะไรถ้าไม่มีเราอยู่นี่คนตายมีไหมมีไหมคนไปเกิดจะมีไหมฮะ มีไหมไม่มีก็เรียกว่าเราสิ้นอาสวะกิเลสอาสาวัคคยญาณเท่านั้นเองญาณสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะดับนี่พระพุทธองค์ได้ในยามที่สามสิ้นอาสวะกิเลสอาสาวัคคยญาณญาณพวกนี้ก็ทำยากหน่อยถ้าไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็ง่ายดับอวิชชาตัวเดียวเท่านั้นอวิชชาก็หลงว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้ามีตนเป็นตนมีขันห้าถ้าตนไม่มีอยู่ในเนี่ยเราไม่มีอยู่ในเนี่ยก็เรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้ดับอวิชชาได้แล้วนะแต่ก่อนเราเห็นว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีเรามีเรามีขันห้านี่เรียกว่าอวิชชาเข้าใจไหมเมื่อมารู้ว่าเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีอยู่ในขันห้าขันห้าก็ไม่มีแล้วก็ละสักกายทิฏฐิได้ดับอวิชชาลงได้นี่วิธีดับอวิชชาเข้าใจไหมอวิชชาตะเววะมันจะไปขึ้นอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือกระแสอวิชชาได้ยินไหมกระแสอวิชชากระแสความโลภความโกรธความหลงกระแสสมุทัยก็เรียกอันเดียวกันให้พากันเข้าใจกระแสปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องขันธ์ห้านั่นเองเข้าใจไหมล่ะไม่มีเรื่องอื่นพูดอยู่นี่ก็พูดเรื่องขันธ์ห้า
เรามาหลงว่าขันธ์5

เราเท่านี้ไม่มีอะไรอวิชชาปัจจยสังขาราจิตก็หลงสังขารยึดมั่นว่าขันห้าเป็นเราเป็นของของเรามาแต่อดีตนี่คืออดีตเหตุพอมานั่นมันเกิดปัจจุบันผลขึ้นมาปัจจุบันผลก็วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนา4อย่างเป็นปัจจุบันผลต่อไปก็ปัจจุบันเหตุเมื่อพวกนี้เกิดผัสสะขึ้นมาก็เป็นเหตุทำให้เราเกิดตัณหาอุปทานพบขึ้นมาปัจจุบันผลเข้าใจไหมต่อไปก็จะเลื่อนไปอนาคตผลก็คือชาติชรามรณะนี่กระแสปฏิจจสมุปบาทหรือพระองค์เรียกว่าอริยสัจ4ใหญ่พอเข้าใจนะอริยสัจ4ใหญ่สายสมุฏฐานสายเหตุเกิดแห่งทุกข์เรียกว่าสมุฏฐานอวิชชาปัจจยสังขาราจนไปถึงนั่นสุดท้ายนั่นนี่พอมาดับอวิชชาได้อวิชชาตะเววะเคยได้ยินไหมเคยได้อ่านไหมเนี่ยอวิชชาตะเววะสังขารก็ดับอวิชชาสำลอกไม่มีเหลือสำลอกคืออาเกียนห้างไล่ขี้เพี้ยวออกมาบ่มียังบ่มีโตบ่มีตนอวิชชามืดหลอนแจกแสบขี่ในท้องบ่มีภาษาเล่าว่าสำลอกไม่มีเหลือแปลว่าอย่างนี้ดับไม่มีเหลือเนี่ยสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับรูปนามก็ดับอายตนะภพชาติเวทนาดับอีมัสสะเกวรัสสะดุขคขันธัสสะนิโรโธโหติได้ยินไหมล่ะทุกทั้งหลายทั้งปวงก็ดับด้วยประการฉะนี้กิเลสกับทุกข์อันเดียวกันไหมอันเดียวกันดับกิเลสได้ก็ดับทุกข์ได้กิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อ่ะทุกข์ก็คือกิเลสเนี่ยแหละถ้าไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ทุกข์เพราะกิเลสสมุทัยนี่เองนี่นะมันก็มีอย่างนี้นะพากันเข้าใจไหมล่ะสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายเนี่ยมันไม่อยู่ไกลต้องรู้จักอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะแนวทางเพื่อดับอาสวะอาสวะคือกามาสวะภวาสวะนี่เองอวิชชาสวะนี่เองเข้าใจไหมหลายทั้งโน้นน่ะนี่เรียกว่าอาสวะกิเลสหรือสังโยชน์10ก็อันเดียวกันเรียกคนในชื่อเฉยๆนี่คืออาสวะคือกิเลสเหตุเกิดอาสวะอะไรมันถึงเกิดเพราะว่าอวิชชาเกิดอาสวะจึงเกิดใช่ไหมถ้าความโง่ความหลงไม่มีก็หมดเท่านั้นเองเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงเพราะหลงว่าขันห้าเป็นเราเนี่ยอวิชชาอวิชชาเกิดอาสวะจึงเกิดเมื่อจะดับอาสวะก็ดับอวิชชาอย่างที่พูดให้ฟังเมื่อกี้นี่เข้าใจไหมล่ะอวิชชาสำลอกไม่มีเหลือกิเลสทั้งหลายก็ดับหมดพระองค์จึงเห็นขันห้าเข้าใจไหมพูดอยู่นี่พูดขันห้าเลยไม่ได้พูดอย่างอื่นเห็นขันห้าด้วยอริยสัจ4เห็นว่าทุกข์ขันห้าเกิดดับเนี่ยเห็นว่าทุกข์เห็นทุกข์เห็นสมุทัย
เหตุเกิดแห่งทุกข์เห็นนิโรธเห็นแนวทางปฏิบัติทุกข์ดับทุกข์นี่เห็นขันธ์5ด้วยอริยสัจ4รู้อริยสัจ4ด้วยญาณ3เคยได้ยินมั้ยล่ะญาณ3จิตจะญาณโอสัจจะญาณขันธ์5มันเกิดดับเกิดดับอย่างไงลมหายใจก็เกิดดับเกิดดับตาเห็นรูปก็เกิดดับหูได้ยินเสียงเกิดดับเกิดดับเป็นอริยสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรรู้เป็นจิตที่ควรรู้เป็นญาณที่สองเราได้รู้แล้วญาณที่สามนี่สมุทัยคืออริยสัจจริงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คืออริยสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรละเป็นจิตที่ควรละเราละได้แล้วนี่ญาณสามนิโรธเป็นสิ่งที่ความทำให้แก้งนิโรธคืออริยสัจจริงคือดับทุกข์ได้จริงเป็นสิ่งที่ควรทำให้แก้งเราได้รู้แจ้งแล้วนี่ญาณสามมรรคเป็นสิ่งที่ทำให้มากเจริญให้มากเราได้ทำแล้วเจริญให้มากแล้วพระองค์จึงมาสรุปว่าทุกข์อันใดฟังออกไหมทุกข์อันใดสมุทัยก็อันเดียวกันทุกอันใดสมุทัยก็อันนั้นเข้าใจไหมทำไมพระองค์ยังตัดว่าอย่างนั้นสมุทัยอันใดนิโรธก็อันนั้นนิโรธอันใดมรรคก็อันนั้นได้ยินไหมทุกอันใดขันห้านี่คือทุกข์อ่ะสมุทัยก็จิตมายึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์5เป็นเราเนี่ยก็ขันธ์5อันเดียวกันนิโรธก็ละสมุทัยนี่ทำให้รู้แจ้งขึ้นมาก็รู้แจ้งซึ่งขันธ์5มรรคก็รู้แจ้งทำให้มากเจริญให้มากก็เดินปัญญาลงในขันธ์5นี่เองเราจึงดับกิเลสได้นี่แหละอาสาวัคคยญาณญาณสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสผู้ใดเข้าใจจำได้ก็เอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำให้ละสกายทิฏฐิได้มันยากตัวสกายทิฏฐิตัวนี้เองหลงว่าขันธ์5เป็นเราอยู่นี่ถ้ารู้ว่าขันธ์5ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ละสมุทัยได้เท่านั้นเอาวันนี้ก็นำเอาสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายมาแสดงให้เราท่านทั้งหลายฟังพอเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปคงเข้าใจไหมล่ะมีเข้าใจบ้างไหมล่ะแล้วก็นำเอาไปแบบพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นให้สิ้นอาสวะกิเลสอาสวะขยญาณญาณสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสก็มีอย่างนี้จะทำได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะทำได้ถ้ามีครอบมีครัวอยู่ยากอยู่มีเชือกผูกคอมีปอผูกศอกอยู่มีปอกเสขาอยู่จึงไปพระนิพพานไม่ได้นะให้เข้าใจอย่างนี้ไม่มีอะไรสมควรแก่เวลาแล้วเอวังแล้วนะเอวังแล้วอาสาวัคคยญาณสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายหลวงปู่วิชัยเราท่านได้แล้วอันนี้เคยสนทนาคุยกันครั้งหนึ่งท่านก็เคยนิมนต์หลวงตามาแสดงเหมือนกันตอนท่านมีชีวิตอยู่สัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายเรามีอะไรอีกไหมล่ะครับ

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

เมื่อเราช่วยเขานั่นแหละคือช่วยตัวเราเองเมื่อเราดูถูกเขานั่นแหละคือเราดูถูกตัวเองเมื่อเราโกรธเขานั่นแหละคือเราโกรธตัวเองเมื่อเราเมตตาเขานั่นแหละคือเมตตาตัวเองจากพระธรรมคำสอนหลวงพ่อชาสุภัทโธ

ทำอย่างไรให้ใจเป็นหนึ่งการที่เราเข้ามาศึกษาศีลธรรมชื่อว่าให้ตัวเองฉลาดให้ตัวเองได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นดีกว่าที่เราไม่เคยศึกษาเลยอย่างน้อยเราก็ฉลาดในเรื่องของศาสนาฉลาดในการให้ทานรักษาศีลฉลาดในการภาวนาที่มีอุบายออกจากความวุ่นวายใจอยู่บ้านครองเรือนเราวุ่นวายใจเหลือเกินมีแต่ปัญหา108,000ประการที่จะต้องเก็บเอามาคิดไม่มีเวลาว่างทำอย่างไรจะให้ใจสบายได้ทำอย่างไรจะให้ใจเป็นสุขได้เราต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะเพื่อปล่อยละวางจิตที่เป็นกังวลให้สู่ความเป็นหนึ่งจากหนังสือทำอย่างไรให้ใจเป็นหนึ่งโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรี

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติ

มังตโปติติฆาอาตาปิสัมปชาโนธัมโมสกจังโสตโพเตอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสต่อไปนี้อาตมาภาพก็จะได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาตามสมควรแก่การละเวลาวันนี้ก็ได้มีสานุสิทธิ์ผู้มีบุญทั้งหลายได้มาน้อมระลึกนึกถึงพระคุณอาจารย์สนองซึ่งเปรียบเหมือนเป็นทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้เป็นเนติแบบอย่างของพวกเราแต่ท่านก็ได้จากพวกเราไปเหลือแต่หลักคำสอนเท่านั้นที่ท่านได้เคยสอนให้พวกเราได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามศีลสมาธิปัญญาพวกเรามาแล้วนึกถึงบุญคุณของท่านจะพรรณนาก็ไม่จบไม่สิ้นเหมือนเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ของพวกเราตามที่หลักนักปราชญ์ท่านได้เปรียบเทียบว่าเราจะเอาเขาพระสุเมนเนี่ยมาเป็นปากกาน้ำมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกท้องฟ้ามาเป็นกระดาษจดจารึกพรรณนาถึงบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีต่อเราจนน้ำมหาสมุทรจะเหือดแห้งไปจนไม่มีที่จะเขียนในท้องฟ้านี่ก็ยังพรรณนาไม่จบไม่สิ้นเพราะนั้นพวกเราถือว่าเป็นสานุสิทธิ์ที่มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมได้แล้วนึกถึงคุณของท่านไม่จบไม่สิ้นก็คงจะมีท่านองค์เดียวที่เราได้สวดอภิธรรมเป็นลำดับลำดามาจนถึงครั้งร้อยกว่าแล้วตามหลักที่เขียนไว้นี่ก็เรียกว่าครั้งที่163เนี่ยบอกงวดหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ไง163แล้วอาตมาตั้งแต่บวชมานี่ก็ยอม48พรรษาเป็นพระเป็นเณร3พรรษาก็50กว่าก็เพิ่งจะเห็นหลวงพ่อสนองของเราเนี่ยที่ได้สวดอภิธรรมนานที่สุดก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเรามีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมมันยังไม่จุอกจุใจญาติโยมที่จะมาเป็นเจ้าภาพก็ยังไม่จุอกจุใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดที่สุดที่สุดนะที่ความรู้สึกทางใจของเราเป็นเช่นนั้นที่เรามีต่อครูบาอาจารย์เพราะนั้นพวกเราจึงถือว่าเป็นสานุสิทธิ์ที่ดีที่สุดเพราะเครื่องหมายของคนดีแล้วก็ดูตรงนี้ตรงที่อย่างที่พวกเราทำอยู่ในขณะนี้เวลานี้นี่เราจะรู้ว่าสานุสิทธิ์ที่ดีที่สุดถ้าเป็นจะว่าจะให้ตายแทนอาจารย์ยังได้นะคุณไงเอาปันนั่นหน่อยอันนี้ท่านจากเราไปกับความอะไรอาวรณ์ของพวกเราก็ได้ทำกันมานี่เป็นการแสดงให้โลกเห็นอันนี้คือคนดีคนเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ถ้าเป็นลูกก็เรียกว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ที่เราได้ทำกันนี้มันมีเครื่องหมายบ่งบอกอยู่อย่างนี้คนเราจะดีหรือไม่ดีเอานี้เป็นเครื่องวัดเพราะว่าท่านได้สร้างคุณงามความดีพาพวกเราสร้างบุญบารมีมานะก็นานพอสมควรที่มาวัดอยู่วัดสังฆทานนี้หลวงพ่อเองก็เลยรู้จักกับท่านมาก็
ป็นเวลานานพอสมควรเรียกว่าตั้งแต่พ.ศ. 2522เคยบิณฑบาตที่อินเดียด้วยกันเคยไปบอมเบย์ไปอลังกาบาดถ้ำอาชันต้าเอนโนล่าด้วยกันอันนี้ก็คือแต่เห็นท่านเป็นพระที่มีความอดความทนเป็นกรณีพิเศษบางทีท่านยังไปปรากฏนอนอยู่องค์เดียวนะนู่นสามุจลินนู่นเทพระพุทธเจ้าเคยนั่ง7วันที่ฝนตกนะที่ว่ามีปางพญานาคที่มาขนดตัวเป็นเครื่องมุงไม่ให้ฝนถูกพระพุทธเจ้าที่ท่านก็ไปองค์เดียวท่านเป็นนอนอยู่นั่นแหละกลางคืนตอนเช้ามากับไปบิณฑบาตด้วยกันไปบิณฑบาตก็ได้กับพวกที่เอาดินทำบ้านนั่นแหละพวกยากจนคนรวยเขาก็ไม่ได้ใส่หรอกที่เด็กผู้หญิงยังไม่ได้นุ่งผ้าเลยน้ำโมกกับน้ำโมกป้ายก้นมันก็เอาโรตีใส่บาตรให้เรานั่นแหละมันฉีกโรตีแผ่นหนึ่งมันฉีกเป็นสองอันใส่หลวงพ่อสนองอันหนึ่งหลวงพ่ออันหนึ่งแต่ถ้าบางคนก็ไม่กินแหละเนาะมือมันดำเหมือนลิงเนี่ยมือลิงเนี่ยแถมยังก่อนจะใส่เรายังป้ายน้ำมูกด้วยมูกป้ายก้นด้วยแต่เราไม่ได้คิดอยู่ตรงนั้นเราคิดว่าเราไปเมตตาเขาพอใส่เสร็จมันก็ขอรูปีเรานั่นแหละต่างคนต่างขอกันเราก็ไปขอเขาเหมือนกันเขาก็ขอเราเราก็ไม่มีให้แหละพอมากันนั่งสันนิบาตด้วยกันนะกับหลวงพ่ออันนี้แล้วก็นึกถึงบุญคุณของท่านเหมือนกันที่ไปด้วยกันลูซี่เกะไปทั่วนะคุณโยมได้ไปเห็นปฏิปทาของท่านนึกว่าท่านเป็นผู้มีความอดทนท่านจึงได้เผากิเลสของท่านได้กิเลสคือความอ่อนแอเนี่ยก็เป็นกิเลสนะถ้าเราจะปฏิบัติธรรมมันทำให้เราขี้เกียจอ่อนแอนั่นแหละกิเลสท่านเผามันแล้วท่านก็เป็นผู้มีความอดทนขันติปรมังตะโปติติฆาตขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งหลวงพ่อท่านมีความอดความทนเป็นเลิศที่ไปด้วยกันบางทีท่านนั่งหลับท่านไม่นอนนะเพราะมีผู้หญิงอยู่ในตู้รถไฟด้วยกันท่านก็นั่งหลับตานั่งสมาธิท่านไปก็ไม่เห็นท่านเป็นอะไรนะตื่นขึ้นมาท่านก็ไม่บ่นว่าง่วงนอนหรืออ่อนเพลียอะไรท่านก็ไม่พูดแล้วก็ถือว่าเป็นท่านเป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่แสดงปฏิปทาความอดทนใครจะพูดอะไรทำอะไรท่านก็เฉยทั้งก่อนได้พูดหรือยังว่ามีครั้งหนึ่งที่ไปมานั่งจะยืนแต่ว่าค่ำนะจนถึงไปถึงตีสี่ไม่มีที่นั่งแม่ชีคนหนึ่งก็ไปนั่งที่เราเดินไปเดินมาแขกเยี่ยวใส่เปียกมัดก็รู้จะทำยังไงเพราะไม่มีที่นั่งคุณเทพฤทธิ์ก็เลยมาขอที่นั่งพอขอที่นั่งแล้วก็แขกมันเอาศอกกระทุ่งหน้าอกหลวงพ่อสามครั้งปึ๊กปึ๊กปึ๊กมาก็พูดภาษาแขกเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมล่ะนั่งนิดเดียวนั่งมุมมันนิดเดียวเท่านั้นหลวงพ่อสนองว่าอย่าไปพูดเขาไม่รู้ภาษาเราโอ้ใช่ๆหลวงพ่อผมลืมไปผมนึกว่าผมพูดกับคนไทยพูดมันก็ไม่รู้เรื่องไม่มีประโยชน์หรอกไม่ต้องพูดหรอกนิ่งๆนะครับครับครับก็เลยนิ่งนิ่งแป๊บเดียวแขกก็ฉีดใส่หัวแล้วพอมันสามชั้นน่ะรถไฟแล้วก็ช่างมันเถอะถ้ามันเหม็นก็อย่าไปคิดว่าผมเยี่ยวใส่สบงนะมันเยี่ยวแขกช่างมันมาไปถึงโรงแรมก็ซักกันคือท่านสติไวหลวงพ่อสนองท่านมีทั้งอดทนมีทั้งสติไวอันใดควรพูดถ้าพูดไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องไปพูดทำไมล่ะใช่เรามันได้ข้อคิดทีหลังนะได้หลวงพ่อท่านเตือนท่านก็ไปสอนธรรมะที่ใต้ต้นโพ
นักศึกษาคนเดียวนะโยมท่านไปสอนทุกวันทุกวันไปสอนนักศึกษาที่เขาไปเรียนที่อินเดียนั่งสอนนักศึกษาผู้ชายคนเดียวท่านก็สอนไปนั่งสอนทุกวันทุกวันแหละนี่คือหลวงพ่อสนองนั้นจะคนมากหรือน้อยท่านไม่ได้สนใจขอให้มีใครปฏิบัติคนเดียวก็คุ้มค่าเหมือนลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนเนี่ยสมมติสัก10คนเนี่ยได้สักมาสักคนหนึ่งเนี่ยที่เขาฟังเข้าใจเขาปฏิบัติธรรมเข้าใจอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรของเราแล้วเพราะว่าคนที่ตั้งใจปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธของครูบาอาจารย์ถ้าว่าคนเดียวเท่านั้นต่อไปเขาก็จะได้ทำต่อทำตามครูบาอาจารย์ก็ยังดีกว่าไอ้คนที่ไม่ฟังแล้วไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำตามเลยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเราก็ต้องคิดเอาอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราคิดเอาคุณภาพหลวงพ่อท่านสอนองค์เดียวท่านคนเดียวเท่านั้นก็ถือว่าเออมีประโยชน์มหาศาลแล้วที่เขาสนใจเพราะนั้นได้อยู่ได้ฉันไปด้วยกันท่านก็ไม่เคยว่าไม่เคยบ่นอะไรเลยเงียบอันนี้คือความอดทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไปไหนท่านไม่ทิ้งธรรมท่านปฏิบัติตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะมาทำเฉพาะเห็นหน้าเห็นตาพวกเราเท่านั้นนะไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนก็พากันปฏิบัติธรรมไปถึงอลังกบาทเพราะมันที่นั่นเป็นชาวพุทธ อธิการบดีมหาลัยก็ก่อนนี้บนพวกเราไปสอนกรรมฐานหลวงพ่อกับหลวงพ่อสนองก็เปลี่ยนกันวันนี้หลวงพ่อสนองวันหน้าท่านก็ให้หลวงพ่อคุยเรื่องการปฏิบัติธรรมกันเรียกว่าโอเคร่วมกันสร้างบารมีมีมหาเทพฤทธิ์เขาเป็นคนแปลเป็นภาษาอังกฤษนี่คือท่านรู้อะไรควรทำไม่ควรทำไม่ใช่ว่าท่านจะไปอวดว่าฉันท่านสอนได้คนเดียวก็ไม่ใช่แบ่งกันสร้างบารมีท่านมีทั้งความอดทนมีทั้งเมตตามีทั้งสติปัญญารอบครอบทุกอย่างนี่เป็นเนติแบบอย่างที่ดีของพวกเราฉะนั้นถ้าพวกเราอยู่ใกล้พวกเราคงจะได้เห็นว่าหลวงพ่อสนองเคยด่าใครไม่มีเคยบ่นให้ใครไม่มีนอกจากเราทำไม่ถูกต้องแล้วก็บอกก็กล่าวเนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าบ่นนะเพราะเมื่อลูกศิษย์ทำไม่ถูกต้องท่านไม่บอกใครจะมาบอกเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์พวกเราเหมือนลูกเราไม่ดีเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่สอนใครจะสอนก็ต้องพ่อแม่สอนอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ถือว่าบ่นนะท่านสอนถือว่าท่านเตือนสติเราสติของเรามันยังไม่ว่องไวเหมือนท่านความผิดพลาดมันอาจจะมีมากทีนี้เมื่อมีมากท่านเห็นอะไรมันผิดปกติท่านก็ต้องสอนพวกเราแนะนำพวกเราตักเตือนบ้ากล่าวพวกเราสมัยเจอกันที่แรกวัดสังฆทานก็ไม่มีอะไรแล้วพอก็แวะมาดูมาเจริญรุ่งเรืองอีกนี่ก็ไม่นานเท่าไหร่เห็นกันที่แรกก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกว่าก็มาเยี่ยมมากราบท่านอยู่เป็นประจำอยู่คือเรียกว่าเคารพนับถือท่านเนื้อท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่าความอดทนเป็นอาภรณ์คือเป็นเครื่องประดับของนักพจน์ถ้าเราไม่มีความอดความทนทีนี้เราก็ยังเรียกว่าลุกอำนาจตามกิเลสตัณหานะมันก็ต้องอดมันก็ต้องทนคนเราเหมือนช้างเข้าสู่นรกสงครามนี่ช้างที่ฝึกดีแล้วก็ต้องทนต่อเสียงโห่ร้องต้องทนต่อลูกธนูลูกศรที่เขายิงมาแต่ว่าช้างที่อดทนมันหวังเอาชัยชนะให้เจ้านายแต่ว่าถ้าเราฝึกที่มีความอดความทนมากกว่านั้นพระพุทธเจ้าว่าดีกว่าพวกช้างดีกว่าพวกม้าที่เขาฝึกมาแล้ว
ราะความอดทนของเราเป็นเครื่องเผากิเลสบางทีที่แรกเราก็ไม่อดทนเท่าไรหรอกแต่ถ้าทนอดไปก่อนเหมือนเรานั่งไม่ได้ทนเนี่ยแล้วก็ทนนั่งไปก่อนเมื่อเราทนนั่งไปต่อไปมันจะนั่งทนเองเลยแล้วปฏิบัติธรรมเหมือนกันแล้วก็ต้องมีความอดความทนต่อพวกกิเลสตัณหาที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพวกเหล่านี้มันเหมือนกับพวกพยามารพยามารผู้ใจบาปลูกเสียงกิรสโผฏฐัพพะธรรมลมเหมือนพยามารผู้ใจบาปความเป็นจริงหลักธรรมชาติเขาก็กระทบกันอย่างนั้นแหละแต่เราก็ต้องกลับมาดูใจของเราว่าเราจะหวั่นไหวไปตามกระแสของมันไหมล่ะทีนี้เพราะที่ตามมากระทบโลกจะเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะมันเป็นมารขึ้นมาทีนี้เราก็จะกลับมาพอใจหรือไม่พอใจแล้วก็ไปเอาเราจะอดทนเรียกว่าฝนจะตกแดดจะออกแล้วก็ถือเป็นธรรมดาถือเป็นธรรมดามาดาเราไม่ไปเอาธรรมชาติมาเป็นเรามาเป็นของเราเดี๋ยวนี้พวกเราที่ทุกข์นี่เพราะว่าชอบไปหลงเอาธรรมชาติกดธรรมชาติมาเป็นเราเป็นของเราอย่างที่กายมันก็ไม่รู้ว่าเป็นของเราเนี่ยไม่รู้ใจมันก็ไม่ใช่รู้ว่าเป็นของเราเนี่ยไม่รู้แต่เราไปหลงว่ากายเราใจเราแต่ความจริงสิ่งเหล่านี้มันไม่รู้ว่าเป็นเรานะไม่รู้แต่เหมือนคนเราเนี่ยคนรู้ไม่เท่าทันอารมณ์เป็นบางอย่างอันนี้ไม่ได้หมายถึงพระเดชคุณหลวงพ่อหรอกหมายถึงว่าอย่างอื่นอย่างเราไปงานศพโอ้ยศพนี่เหม็นศพนี่เหม็นมันไม่ใช่คนที่ไปดมนั่นมันเหม็นเองศพมันเหม็นที่ไหนคนน่ะที่ไปดมน่ะว่าโอ้ยเหม็นเหม็นน่ะเราไปตู่ว่าศพเหม็นศพเหม็นที่ตัวเองนั่นแหละเป็นคนเหม็นเองน่ะหาเรื่องไปดมเขาน่ะศพมันบ่นไหมทั้งคืนทั้งวันก็ไม่เห็นบ่นเนี่ยมันไม่มันศพนั้นไม่เหม็นไม่มีหอมหรอกเหมือนเราเอาดอกไม้ไปบูชาวันละ 30,000 30,000 มันก็เฉยอยู่กันน่ะมันไม่ได้ดีใจเสียใจกับเราเอาดอกไม้ไปบูชามันนะเพราะศพมันไม่รู้อันนี้เราเลยรู้เท่าไม่ถึงไม่ทันนั่นเราก็ว่าเอ้ยศพเหม็นศพเหม็นที่จริงตัวเองนะเหม็นนะฮะหาเรื่องไปดมเขานะใช่ไหมอันนี้คือเราไปตู่นะเมื่อเราไปตู่ธรรมชาติว่ากายเป็นของเราหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของเราขันธ์ห้าเป็นเราเป็นขันธ์ห้าความจริงมันไม่ใช่ที่พูดเรื่องอดทนคืออดทนทำยังไงเราจะไม่ไปหลงว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้มีความเพียรเราเคยได้ยินแต่ว่ากิเลสตัณหามันเผาเราถ้าเรามีขันติปรมังตะโปติติฆะเราก็เผากิเลสได้เพราะนี่เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าว่าอาตาปีสัมปชาโดมีความเผากิเลสให้ร้อนทั่วคือร้อนจนไหม้กิเลสมันก็เลยกลัวผู้ที่มีความอดทนกลัวคนมีความเพียรไม่ใช่กลัวผ้าเหลืองไม่ใช่กลัวผ้าขาวไม่ถ้าพระมันมีความอดทนพวกนุ่งขาวห่มขาวไม่มีความอดทนน่ะกิเลสตัณหาก็อยู่หัวแล้วนู่นน่ะมันสับมันโขกก็อยู่ทุกวันน่ะแต่เรายังไม่รู้ตัวนะสิเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงว่าสรรเสริญความอดทนถ้าเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งฉะนั้นแล้วก็อดทนแหละที่อย่างที่เราทำงานร่วมกันเยอะๆๆๆอย่างนี้เนี่ยมันก็มีบ้างนานาจิตตังบางคนอาจจะขาดนิสสัมมากัลยังสยโยไม่ใคร่ครวญจะพูดยังไงฉันก็พูดจะทำยังไงฉันก็ทำมันจะกระทบกระแทกแดกดันใครฉันไม่รู้ไม่เข้าใจบางทีไม่รู้คำว่าเกรงใจใครนะแต่นักปราชญ์ท่านบอกว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีถ้าคนเราไม่เคยเกรงใจใครก็เรียกว่าเราไม่มีสมบัติผู้ดีเลย
เหมือนถ้าเราหัดเป็นคนไม่มีระเบียบก็เหมือนเราไม่มีศีลไม่มีธรรมแหละ

สถานที่ใดมีศีลมีธรรมสถานที่นั่นจะมีระเบียบเนี่ยเหมือนวัดสังฆทานของเราเนี่ยมีศีลมีธรรมดูที่ไหนก็สวยงามไปหมดเป็นระเบียบเบียบไปหมดคนไหนจะทำงานแผนกไหนคนไหนจะทำงานแผนกไหนพวกเราจัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยหมดเหมือนครูบาอาจารย์มานี่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อสนองตอนรับขับสู้ไม่ขาดตกบกพร่องผู้มาก็มีความอบอุ่นนะนี่คือระเบียบพระเดชพระคุณของพ่อเราท่านจัดระเบียบว่าให้พวกเราได้ประพฤติตามปฏิบัติครับสาธุสิทธิตีที่นี่ก็เลยเอามาเป็นแบบอย่างแล้วก็สวยงามเลยเวลาใครมาที่จริงแล้ว

ทีนี้ก็เลยเอามาเป็นแบบอย่างแล้วก็สวยงามเลยเวลาใครมาที่จริงแล้วก็ไม่ต้องการว่าชมหรือติแล้วแต่ว่าใครมาก็ชมอ่ะก็ชมเพราะว่าเราทำถูกต้องถ้าเราทำถูกต้องก็ต้องชมมันเป็นกฎธรรมชาติสรรเสริญกันชมเชยกันเหมือนให้พรกันนะคุณไงชมเชยกันเหมือนให้พรกันทีนี้คนชมเชยเขาก็ได้บุญเขามีความสุขมาเห็นแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็เหมือนกันในพวกเราอยู่ก็ได้บุญทีนี้เพราะนั้นมีอะไรนิดมีอะไรหน่อยแล้วก็ต้องปล่อยแล้วก็ต้องวางบ้างอย่าไปถือเขาถือเราจนเกินไปเราสร้างบารมีทำเพื่อหลวงพ่อเราแต่ทำเพื่อหลวงพ่อน่ะคือเราทำเพื่อเรานั่นแหละเหมือนคนน่ะตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นคนนั้นกำลังอุ้มชูตัวเองอยู่แต่คนไหนคิดจะทำลายคนอื่นคนนั้นกำลังสร้างความฉิบหายกับตัวเองกำลังทำลายตัวเองที่เราคิดจะทำลายคนอื่นแล้วก็กำลังคิดทำลายตัวเองอยู่ความเป็นจริงคนอื่นกับเราก็ไม่มีอะไรต่างกันนะไม่มีอะไรต่างกันสมมติว่าเราไม่ชอบคนอื่นเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่ได้ชอบตัวเองเหมือนกันเพราะคนอื่นกับธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกันกับเราแล้วก็ธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกันใช่ไหมถ้าเราว่ารู้ว่าคนนั้นเป็นธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกันแล้วก็ธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกันเมื่อเราไม่ชอบเขาก็เหมือนไม่ชอบตัวเองนั่นแหละเหมือนมีไอ้พราหมณ์เล็บยาวน่ะหลานพระสารีบุตรไปพูดเสียดสีพระพุทธเจ้าข้าแต่ท่านพระสมณโคดมในโลกนี้ข้าพระเจ้าไม่พอใจอะไรเลยพราหมณ์จะพูดเรียกท่านพราหมณ์นะท่านพราหมณ์ถ้างั้นท่านก็แม้แต่ตัวท่านท่านก็ไม่ชอบตัวท่านใช่ไหมถ้าเป็นนักมวยกับเบียดเขาทรายเลยตุ้ยท้องตัวเดียวงี้งอลงเลยแหละยอมเลยอู้จริงเลยเพราะในโลกท่านก็อยู่ในโลกนี้เหมือนกันถ้าท่านไม่ชอบอะไรแสดงว่าท่านก็ไม่ชอบแม้กระทั่งตัวของท่านเองนี่พระพุทธเจ้าหักมุมเอาง่ายๆนะพี่โยมนะหักมุมเอาง่ายๆเหมือนเราคิดว่าเออทำไปเถอะในที่ลับไม่มีใครเห็นหรอกไม่มีคนเห็นหรอกทำไปเถอะใครไม่เห็นก็ตัวเองก็เห็นตัวเองไม่ใช่เหรอตัวเองไม่ใช่คนเหรอเนี่ยถ้าเราพูดกันตามหลักจริงๆนะเพราะนั้นในที่ลับพระพุทธเจ้าก็ไม่ทำถ้าเป็นความชั่วในที่แจ้งก็ไม่ทำไม่ให้พูดไม่ให้คิดถ้าคิดคนอื่นไม่เห็นก็เรามันก็เป็นคนเหมือนกันมันก็เห็นอยู่นั่นแหละกินแหนงตัวเองอยู่นั่นแหละทางที่ดีไม่ทำดีกว่าไม่พูดไม่คิดดีกว่าถ้าสิ่งที่ไม่เป็นอกุศลธรรมคือทำที่ฝ่ายดำนี่พระพุทธเจ้าของเรามาพูดกับพราหมณ์คนนั้นแหละตัดกับพราหมณ์คนนั้นว่าถ้างั้นท่านก็ยังไม่ชอบตัวเองเหมือนกันไม่ชอบใจยังเลยจริงอันที่นี้เขาก็มาย้อนกับพวกเราอีกอันนี้เป็นข้อคิดประจำวันแล้วถ้าเหมือนเราไม่พอใจใครอ่ะก็เหมือนไม่พอใจตัวเองเหมือนกันเพราะเรากับเขาก็อันเดียวกันไม่มีอะไรต่างกันเลยเนี่ยถ้าเรามีสติเออจริงไหมแล้วก็เลยไม่ต้องทำดีกว่าไม่ต้องคิดดีกว่าแม้แต่คิดจิตของเรามันก็เศร้าหมองมันเป็นมโนกรรมอยู่แล้วมันเป็นกรรมอยู่แล้วเพียงแค่คิดเท่านั้นมันก็เป็นกรรมอยู่แล้วก็เหมือนเศรษฐีคนหนึ่งนะคิดไปเห็นพระมหากัจจายนะจาริกอยู่ข้างทางคือเดินอยู่ข้างทางพอรูปร่างของท่านเนี่ยจะใสเหมือนทองเป็นทองเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเลยถ้าเดินคู่กันเหมือนลูกแฝดแทบจะไม่รู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าพระใครเป็นพระมหากัจจายนะเป็นสหชาติกันด้วยเหมือนกันเลยแต่จะต่ำกว่าพระพุทธเจ้าแค่เส้นเดียวถ้าพระพุทธดำเขาเขียนไว้นะพามคนมาไปเที่ยวป่าเศรษฐีคนไปเที่ยวป่ามันไม่เห็นนี่ไม่ถ้าเราได้ภรรยาสวยๆอย่างนี้นะมีวันนะอย่างนี้เราจะรักตายเลยคิดเป็นมโนกรรมทำไงเราจะได้เนาะเป็นมโนกรรมอ่ะ

ตัวเองเป็นผู้ชายกลับมาเป็นผู้หญิงตอนแต่งงานมีลูกอยู่สองคนนั่นนะกลับมาเป็นผู้หญิงแล้วอายตัวเองเอ้ยทำไมเรามากลับเพศหญิงเนี่ยไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกอายชาวบ้านเขากระโดดลงเวียนลงล้อก็วิ่งไปแต่งงานอยู่กับคนอีกเมืองหนึ่งได้ลูกอีกสองคนพอมหาพระมหากระจายนะถ้าภาษาเราเนี่ยก็เหมือนทุดงไปโปรดสัตว์ไปเรื่อยๆไปเคยไปเจอเข้าจำได้โอ้นี่เราเคยปรามาสกับพระคุณเจ้าองค์นี้แน่นอนนะที่เรากลับเพศมาอย่างนี้ท่านโคจรบิณฑบาตคนนี้ก็ตามไปคนมีปัญญาเขาจะรู้ว่าเวลาไหนเวลาไหนควรทำอะไรว่าเวลาไหนควรที่จะเข้าไปพูดไปถามท่านพอท่านเดินออกนอกบ้านไปเพราะแต่ก่อนไม่มีวัดอย่างนี้บิณฑบาตไปแล้วก็ไปฉันตามโคนไม้บ้างข้างทางอะไรก็ว่ากันไปพอท่านฉันข้าวเสร็จแล้วก็เลยไปพูดความหลังให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็เลยยกโทษให้งดโทษยกโทษงดโทษปลดโทษอภัยโทษอโหสิกรรมให้กลับมาเป็นผู้ชายเองจึงได้กลับมาไงถ้าพูดตามหลักว่าเอ๊ะผัวนี้ถ้าคนไม่ตามหาเหรอถ้าจะว่ากันนะมันกรรมมันบังอ่ะกรรมบังแต่จนกระทั่งว่าท่านอโหสิกรรมให้แล้วก็กลับมาเป็นผู้ชายกลับมาหาเมียเก่าอีกนั่นอยู่เมืองสาวัตถีนี่กลับมาเป็นหามีเก่าอีกเนี่ยจึงได้มีการคำว่าคารวะอดโทษยกโทษงดโทษในกันเท่าทุกวันเนี่ยเขามีเศรษฐีคนนี้กับพระมหากัจจายนะเป็นตัวอย่างเนี่ยท่านก็ไม่ได้รู้อะไรถึงรู้อยู่แต่มันเป็นเรื่องของเขาคิดเองเป็นมโนกรรมมันก็เป็นกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดไม่ชอบคนอื่นเราสร้างกรรมแล้วเมื่อเราคิดชอบมันก็สร้างกรรมเหมือนกันสร้างกรรมยังไงรักมันก็ทุกข์ใช่ไหมพอใจมันก็ทุกข์เหมือนแบกน้ำแข็งไม่พอใจมันก็ทุกข์เหมือนแบกรุ่นฟืนใหญ่ๆที่มันหนักไงทั้งหนักทั้งร้อนแบกน้ำแข็งก็ใหญ่ๆก็เหมือนทั้งหนักทั้งเย็นนะเย็นจนเราทนไม่ไหวนะมันก็ทุกข์เหมือนกันเพราะนั้นพูดว่าความทุกข์ว่าความพอใจมันก็ทุกข์ความไม่พอใจมันก็ทุกข์ทำยังไงเราจึงจะอดทนได้ทีนี้ไม่ให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจกับสิ่งมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราพระพุทธเจ้าให้อดทนอดทนอดทนอดทนบางคนบอกว่าอดทนรอการงานความลำบากไม่เป็นไรอดทนต่อความกักกรรมก็ไม่เป็นไรฉันทนได้ขอให้มีความสุขใจเหมือนเก่าคงจะเคยได้กินกันบ่อยๆว่าครับกายมันอยู่ได้แต่ครับใจมันอยู่ยากอาจจะทนต่อแดดต่อฝนให้เราทนได้ไม่เป็นไรทนต่อความลำบากกากรรมทนได้แต่ทนต่อความเจ็บใจตัวนี้สำคัญนะเราต้องอดทนให้ได้ไม่เจ็บใจไม่เสียใจกับใครฉันอดทนได้อดฟังได้อดรอได้ใจของฉันใจดีแต่ถ้าคนใจดีอดได้นะโยมนะนอกใจไม่ดีเท่านั้นนะบางคนอดไม่ได้คำพูดคำเดียวมันกระแทกคำเดียวนะเรารัวอย่าง M16 เลยปังปังปังปังปังนับไม่ทันเลยจนเขาอ้าปากมาไม่ได้พูดสักคำเลยพูดยังไงแล้วพูดหมดแล้วไม่มีช่องว่างนี่ถ้าเราอดไม่ได้เป็นคน M16 แล้วไม่ว่าหญิงและชายแล้วถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิง M16 ผู้ชายก็เป็นผู้ชาย M16 เนี่ยเขาพูดกันแค่คำเดียวแต่ละรัวยังกับปืน M16 ปังปังปังปังปังเลยสุดท้ายนึกว่าตัวเองเก่งนะเห็นไหมล่ะสัตว์อาสาจนเงียบทำไมไม่พูดก็พูดยังไงคุณพูดหมดแล้วฉันไม่มีช่องว่างเลยคุณรัวไปหมดแล้วไม่มีช่องว่างฉันพูดเลย
โยมคนหนึ่งจะไปสอบอารมณ์กรรมฐานอุตสาหะจากกรุงเทพนะเขาเรียกสอบอารมณ์ไปถามอารมณ์กรรมฐานกับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่มีช่องว่างแล้วพ่อก็นั่งหลับตาฟังอ้าวหลวงพ่อทำไมไม่ตอบแบบโยมพูดหมดทุกอย่างแล้วอาตมาไม่มีช่องคงจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะพูดรัวใหญ่เลยจังกระภาคหลังเลยวับเนี่ยแล้วก็เลยไม่มีช่องว่างแกก็เลยกลับอุตส่าห์นั่งรถไปตั้งไกล891 กิโลนั่งพูดแค่นั้นแกกลับเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยแล้วก็ไม่รู้แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่ร่วมกันในโลกนี้ไม่มีใครตอบถูกทุกคนไม่มีใครผิดทุกคนไอ้เรื่องที่เราจะว่ากันมันมีเยอะแต่แล้วก็อดทนอดทนเชื่อพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้เราไม่นึกถึงเลยมีอะไรก็ฟัดไปตามกิเลสมันสั่งเลยนะเราคบกิเลสมากไปหน่อยถ้าคนคบกิเลสมากไปคนนั้นก็ร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจหัดคบพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะดับทุกข์ในใจของเราได้ในโลกนี้นอกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือพุทธธรรมนั่นแหละพระสงฆ์ก็คือพระธรรมนี่แหละสงบซะสิหัดสงบใจถ้าคนนี่นะคนผู้มีความอดทนถ้าก็สงบพระมันด่าพระพุทธเจ้าปามาพระพุทธเจ้าด่าชนิดว่าเอาให้พระพุทธเจ้าโกรธหิวข้าวไปลูกสาวมันด่าแทนเผื่อมันจะมีช่องว่างกินข้าวอิ่มด่าต่อจนถึงพบคำอ้าวท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าเนี่ยมาด่าท่านตั้งแต่เช้าจนถึงพบคำมาเห็นท่านพูดสักคำเลยไม่ท่านเห็นท่านโทษตอบอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าพราหมณ์สมมุติว่าพราหมณ์เนี่ยยกสำหรับสมบัติมาให้เราตถาคตนี่ถ้าเราตถาคตนี่นะไม่รับนะแล้วถาดสมบัติอันนั้นจะเป็นของใครเป็นของข้าพเจ้าล่ะสิถ้างั้นท่านที่ว่ามัดดาเราตถาคตนี่ทั้งวันเลยนี่ถ้าเราไม่เอาเนี่ยเราตถาคตไม่เอาเนี่ยแล้วคำด่ามันจะเป็นด่าใครก็ด่าข้าพเจ้านี่แหละเอาเห็นไหมล่ะยอมนี่คือพระพุทธเจ้าอดทนให้เราเห็นนะแม้แต่เป็นพระโพธิสัตว์นะไปบวชเป็นฤาษีนี่พระเจ้าพรหมทัตไปเที่ยวป่านี่คุณผู้ชมลูกน้องก็ท่านก็บรรทมหน่อยว่าเหนื่อยดื่มน้ำจันหน่อยก็นอนอยู่ตักอำมาตย์ผู้ใกล้ชิดนั่นแหละเด็กพวกนั้นก็ไปเที่ยวกันนี่ไปเห็นคติดาบทมัมเพนอยู่ไปก็เลยไปฟังธรรมนั่งฟังธรรมเมื่อท่านทั้งหลายนั่งฟังธรรมอยู่นี่แหละจนกระทั่งพระราชามหากษัตริย์ตื่นจากบรรทมมาแล้วตื่นมาแล้วก็ถามมาอ้าวบริวารไปไหนหมดอำมาตย์ที่ให้นั่งเป็นหมอนหนุนเนี่ยก็ว่าเห็นไปทางนี้เลยตามไปนะตามไปไปเห็นเหมือนพวกท่านทั้งหลายฟังธรรมอยู่นี่แหละก็เลยไม่พอใจนะถามว่าเนี่ยเป็นใครเนี่ยยังมาเอาลูกน้องเรามานี่วะชื่ออะไรภาษาของเราก็ชื่อว่าอดทนนะขันติถ้าเป็นภาษาไทยเราอดทนอ่ะก็อดทนขนาดไหนวะใช้อำมาตย์ผู้ใกล้ชิดไปตัดหวายมาตีจนหวายแตกถ้าหวายกระทบเมื่อไรก็อดทนหวายกระทบเมื่อไรก็อดทนอดทนอดทนอดทนเฮ้ยทำไมไม่เจ็บไม่ปวดยังไงก็เลยเอาพระขันน่ะตัดข้อมือออกเลยอดทนว่ะตัดข้อมือซ้ายมือขวาก็อดทนตัดโคนแขนออกทั้งซ้ายทั้งขวาอดทนว่ะตัดเท้าอีกทีนี้ทั้งสองเท้าก็อดทนตัดโคนขาก็อดทนพี่เอาอะไรทำหัวใจเนี่ยเอาประคันแวะดูหัวใจเลยที่มันเกินไปนะจ๊ะมันเกินทุกขเวทนาท่านก็มรณภาพอานนท์เอ้ยถึงเหตุร้ายจะเกิดขึ้นกับเราขนาดนั้นเราก็อดทนเราไม่เคยโกรธเลย
เราได้สักขี้เล็บท่านสักหน่อยไหมโยมที่นั่งฟังอยู่นี่ฮะไม่ได้สักขี้เล็บหน่อยถ้าไม่ได้สักขี้เล็บท่านสักหน่อยก็ดีนะอดทนแล้วทีนี้เราต้องอดทนโยมใครจะพูดยังไงเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปเอาเรื่องของเขามาเป็นเรื่องของเราเราหัดมาแก้ไขมีความเพียรละบาปอกุศลออกจากใจเราดีกว่าเพราะคำพูดเราไม่ได้พูดมันเป็นเรื่องของเขาแต่เราสติไม่ทันแล้วก็เรียกว่าเขาว่าเราเขาก็ไม่ใช่แม่เราเขาก็ไม่ใช่พ่อแล้วเราก็จะไปเสียเปรียบมันทำไมเนี่ยยังไม่เปรียบอยู่นะถ้ามีอัตตาตัวตนนะถ้าหากเรามีสติอ้าวจะว่าจะปากแหกก็ช่างเขาไปได้เหมือนบางคนนี่คุณโยมหมาเห่าอยู่นอกบ้านนอนไม่หลับวิ่งไปค้อนไล่ฟาดมันคว้างค้อนก้อนดินใส่ไล่มันโกรธมันไอ้หมาที่มันเห่าน่ะปากกับหูมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นน่ะมันไม่เห็นรำคาญแล้วทำไมไปรำคาญมันจะเข้าอยู่ปากแหกก็ช่างมันไปเนี่ยถ้าเรามีสตินะตอนไม่มีสติเราลำคาญเพราะเราขาดความอดทนเสียงอะไรมันจะดังคือคงก็ช่างมันโยจะเสียงด่าหรือเสียงร้องเพลงร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่ละเดี๋ยวมันก็หยุดเพราะทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ดับไปธรรมะไม่ต้องไปหาไก่หาใกล้ๆแล้วนั่นแหละมันเกิดกับเราทุกวันเกิดที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจของเรามาแยกออกคืนเขาสร้างหยบเนี่ยคืนเขาอย่างร่างกายสังขารของเราเนี่ยมันฟังเราไหมมันฟังเราไหมไม่มีใครอยากแก่มีไหมไม่มีแต่เราต้องคืนเขานะแต่ก่อนในกล้ามเป็นมัดมัดผู้ชายผู้หญิงแขนกลมอย่างงาช้างตอนนี้ยกขึ้นหนูสิถ้า60 70แล้วเป็นรวงพึ่งน้อยแล้วนะถ้า60รวงพึ่งน้อย70รวงพึ่งกลางถ้า80 90รวงพึ่งใหญ่แล้วทีห้อยตุ้งติ่งแล้วทีนี้แน่ใครต้องการอย่างนั้นไม่ล่ะถ้าเอาคืนแล้วเรายืมธรรมชาติมาใช้เท่านั้นเดียวเนี่ยเรายืมธรรมชาติมาใช้ไม่ใช่ของเราหรอกแต่เราไปหลงกับธรรมชาติว่ามันเป็นเราเป็นของเราทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เคยเชื่อฟังเราบางอย่างมันมาที่หลังเรานะอย่างฟันนี่มันมาที่หลังเราใช่ไหมมันยังไปก่อนเราแล้วนะยืมฟันขาวๆเนี่ยไม่แน่นะอาจจะเป็นของใหม่ของปลอมนะจะบอกให้พอดันเวลาโยมได้ยาสีฟันมาให้เสกปฏิสังขาโยนิโสจีวะหลังผู้มาหลังอย่าพึ่งไปก่อนอธิอายุถึงพันค่อยไปพร้อมกันปฏิเสวามินะเสกยาสีฟันอ่ะสีไปเรื่อยๆเนี่ย80ฟันก็ยังไม่หลุดไม่หยกไม่คอดนะของดีๆชอบลืมนะทีลุกไปลงยังไม่ถึงบันไดหรอกลืมแล้วหลวงพ่อเทศเรื่องอะไรไปแล้วแต่หลวงพ่อด่าสักคำดูสิเนี่ยจะนิมนต์หลวงพ่อวิชัยมาเทศอ๋อองค์ที่ด่าแล้วเลอะเนี่ยจำแม่นจังอ่ะมียอมคนหนึ่งนะเทศดีๆให้ฟังไม่ฟังยอมไปจากกรุงเทพไปวัดพระบาทตากผ้าเนี่ยเพราะว่าโยปุกโลอันบุคคลใดคนใดนะถ้าไปนั่งพิงเสาฟังเทศคนนั้นเกิดมาจะเป็นตุ๊กแกเออตายไปแล้วจะเป็นตุ๊กแกแม่พระองค์นี้ปากจัดจังเลยจำไม่เลยคำอย่างนี้นะนี่คือมันเป็นเรื่องของกิเลสท่านโยมมันก็ต้องให้เราจำสิธรรมะไม่ค่อยเราจำโยมนอนไม่หลับลองเปิดเทปฟังดูสิเปิดหลวงพ่อสนองฟังก็ได้เปิดใครก็ได้ยังไม่ถึงเครื่องครึ่งชั่วโมงเราปุ๋ยแล้วลองไปฟังเพลงดูสิตาใสเลยท่านนี่เพราะกิเลสมันกลัวเรากลัวเรากลัวเราจะได้ธรรมะไปสอนอกสอนใจกลัวเราจะหนีจากมันนะมันก็เลยไม่ให้เราฟังอันนี้คือมันเป็นธรรมชาติมันเพราะนั้นต่อไปนี่คุณโยมอายุของเรามันสั้นเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนสตรีทอผ้าเราต้องหัดทีนึงโยมหัดอะไรหัดเอาธรรมะเป็นอารมณ์ทางใจตื่นมาแล้วต้องว่าข้าพเจ้าจะมีสติ

ข้าพเจ้าจะมีสมาธิข้าพเจ้าจะมีปัญญาข้าพเจ้าจะพยายามไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดๆในโลกนี้เตือนตัวเองไว้ทุกวันทุกวันที่พอเราทำทุกวันเนี่ยมันจะเป็นการทำบ่อยๆอันนี้คือ แล้วต้องมาฝึกตัวเองใหม่คุณโยมแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะไม่โลภเราจะไม่โกรธเราจะไม่หลงรักเธอแล้วเราจะไม่หลงพระเจ้ายามไงถ้าเราไม่เตือนตัวเองก็เป็นเหมือนเก่าเกิดมาอีกชาติต่อไปถ้ามันยังไม่พ้นทุกข์ก็เป็นเหมือนเก่าเพราะกิเลสตัวเก่าเกิดมากระทุกข์เหมือนเก่าเพราะตัณหาตัวเก่ามันพาเรามาเกิดมันไม่ใช่อย่างอื่นนะวันนั้นเราเลยหัดเอาชนะมันตอนนี้แหละคุณโยมตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยกิจโชมนุสสปฏิลาโบนี่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐชาตินี้พร้อมทุกสิ่งอย่างรูปธรรมแล้วก็พร้อมนามธรรมก็พร้อมไม่แน่นะเผลอนิดเดียวไม่แน่นะโยมหน่อยเมื่อเช้าในหลวงพ่อได้ฟังโฆษกก็พูดเรื่องแม่ไก่ฟังธรรมตายไปเป็นเทวดาเขาตั้งใจฟังขณะเป็นแม่ไก่นะแล้วฟังแล้วไปตกนรกนี่มันก็คงจะสู้แม่ไก่ไม่ได้แต่มันสู้แม่ไก่ดีกว่ามั้งเนาะมนุษย์เทพบุตรมนุษย์เทพบุตรกบมนุษย์ไปประกบนะฟังธรรมเด็กเลี้ยงโคมาย่องย่องมาทุบตายต่อหน้าพระพุทธเจ้าจิตนะจิตเป็นธรรมนะตายไปเป็นเทพบุตรเรียกว่ามนุษย์เทพบุตรคือเทพบุตรกบนะลงมากราบพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ารู้แต่อยากให้คนทั้งหลายรู้ว่าอันนี้สงของการตั้งใจฟังธรรมกบยังไปเป็นเทพบุตรเนี่ยถ้าเราฟังธรรมไม่แน่นะเอ๊กายอยู่นี่แหละแต่ใจมันพัดไปที่บ้านที่เรือนพัดไปหาลูกหาหลานพัดไปหาสมบัติพัดสถานเรือนชั้นบ้านช่องที่ไหนก็ไม่รู้ไม่แน่นะอาจจะไม่ได้เป็นเทวบุตรกับเขาก็ได้นะเพราะฉะนั้นกายอยู่ที่ไหนต้องอยู่ที่นักปฏิบัติธรรมต้องให้รู้คำว่าปัจจุบันถ้าเรายังไม่รู้ปัจจุบันแสดงว่ายังไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมอดีตผ่านไปแล้วมันจะดีขนาดไหนก็พอแล้วทำมันดีก็เป็นบารมีแล้วล่ะถ้าไม่ดีมันก็เป็นการทำลายบารมีต้องไปคิดอีกไปต้องไปซ้ำเติมตัวเองอีกเพราะมันผ่านไปแล้วอนาคตเหมือนกันมันยังเป็นของไม่แน่นอนอย่าไปดีอกดีใจว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความดีใจอยู่ที่ใดความเสียใจมันจะอยู่ตรงนั้นเหมือนคนตั้งความหวังไว้ที่ไหนบางทีอาจจะผิดหวังเพราะตรงนั้นก็ได้เพราะทุกสิ่งอย่างมันเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าไปจริงใจกับสิ่งมันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ถ้าใครไปจริงใจกับสิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่คนนั้นจะเสียใจมากจะเศร้าใจมากเศร้าโศกโศกาอดุลมากเอาปัจจุบันแก้ไขโลกนี้มันเหมือนกับมันว่างโปร่งมันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเรานั่งอยู่ในที่เบิ้งว่างว่างเปล่าคนเดียวกายเดียวใจเดียวนะนิ่งอยู่สงบอยู่รู้อยู่ได้ถ้าจิตของเราไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เราก็พ้นทุกข์ละถ้าเรารักษาความไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงตลอดไปดีไม่ดีอาจจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้แหละไม่ต้องไปหวังชาติอื่นน่ะถ้าเราระงับดับความปรุงแต่งได้ทุกสิ่งอย่างที่เราตั้งใจไว้จะสำเร็จหมดพระพุทธเจ้ารับรองไว้เช่นนั้นก็ใช่แล้วถ้าไม่ปรุงแต่งนอนก็ไม่ฝันแต่บางคนว่าโอ้ยหลวงพ่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วตอนนี้นอนก็ไม่ฝันเวลานอนเป็นคิดไหมล่ะคิดแล้วมันนอนในเวลาหายใจเข้าหรือหายใจออกไม่รู้เออขี้จุกันโกหกกันอย่างนี้ถ้าจิตมันยังปรุงแต่งอยู่ทำไมมันจะไม่ฝันที่มันจำไม่ได้เพราะมันฝันมากเกินตื่นขึ้นมาคิดเรื่องอื่นดอบลืมนะลืมนะคนจะไม่ฝันต้องเข้าฌานอัปปนาฌานจิตไม่ปรุงแล้วถ้าจิตไม่ปรุงแต่งนั่นใช่นอนไม่ฝันอันนี้เรายอมรับถ้าเราตั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้เอาเราหายใจเข้าอนิจจังหายใจออกมาทุกขังหายใจเข้าอนัตตาเราจะหลับในตรงไหนดีหลับในอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาตื่นขึ้นมาเราจำได้ไหมว่ามีอารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไหม

0: ถ้าอย่างนี้โยมเราจึงจะเชื่อมั่นว่าถ้าโยมว่าเออนอนไม่ฝันใช่เชื่อเป็นอบายภูมิได้ได้เชื่อต้องไม่ไปต้องเป็นเปรตไม่ต้องเป็นสัตว์นรกไม่ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องเป็นอสุรกายอะไรทั้งสิ้นแล้วเพราะว่าจิตของเรามันอยู่เหนือภูมิต่ำแล้วมันเป็นจิตที่ภูมิสูงแล้วเป็นภูมิของเทวดาเป็นภูมิของพรหมเป็นภูมิของพระอรหันต์นิพพานแล้วถ้าไปยึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำจิตให้นิ่งได้ก็ถึงนิพพานนิพพานก็คือความไม่ปรุงแต่งหยุดความปรุงแต่งทุกอย่างเลยว่าหยุดโลกเป็นธรรมะหยุดโลกโลกคือความคิดเราเนี่ยขณะใดยอมห้ามความคิดตัวเองได้ไม่สังขารปรุงแต่งได้ยอมหยุดโลกเรียกว่ายอมมีธรรมะหยุดโลกได้นะไม่ใช่ใกล้ไม่ใช่ใกล้ไม่ใช่ไกลเท่าไหร่นะอยู่ใกล้ๆแล้วนี่นะจบไม่ใกล้ไม่ไกลถ้าใครทำได้แล้วก็รู้เพราะนั้นธรรมะจึงมาอยู่ในสะดือทะเลหรือมาอยู่ในท้องฟ้าที่ไหนล่ะถ้าธรรมะอยู่ไกลขนาดนั้นไม่มีคนมาปฏิบัติเลยขนาดอยู่กับที่กายที่ใจเราแท้ๆเรายังไม่สนใจนะเพราะเราไปคบกิเลสมากกิเลสมันจึงมาให้เรารู้ตัวรู้ตนเราไปรู้แต่สิ่งอื่นหมดคนเราถ้ามือรู้ตัวรู้ตนเมื่อไหร่แล้วก็จะหนีจากตัวจากตนเมื่อนั้นเพราะไม่มีสิ่งอะไรที่น่ากลัวกับตัวเราตัวเรานี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจริงไหมถ้าเรารู้ว่าตัวเราคืออะไรเมื่อนั้นแหละเราจะหนีจากตัวเราทุกวันนี้เรายังไม่รู้เราจึงมัวเมาอยู่กับเขานี่นะคิดให้ดีนะโยมนะคิดให้ดีนะพิจารณาดูดีเดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอะไรคือเป็นเรานี่เราถึงมัวเมาลุ่มหลงอยู่ครับว่าตัวเราตัวเขาอยู่เนี่ยถือเราถือเขาอยู่เนี่ยเพราะเราไม่รู้จริงผู้รู้จริงแหละท่านก็จะหนีว่าคำว่าตัวเราตัวเขาแล้วหนีถ้าไม่เอาไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วดังที่กล่าวเมื่อกี้ว่าไม่ยึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำจิตให้นิ่งไม่มีอะไรมาปรุงแต่งแล้วพอแล้วชาตินี้เรารู้ว่าไม่มีอะไรจะทำอีกแล้วเพราะมันรู้ว่ามันมีอะไรจะเป็นเราเป็นของเราแล้วเพราะพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วสอนอีกอย่าเข้าไปยึดมันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราแต่เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าอะไรเป็นอะไรโอ้ยเราเป็นโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนี่แหละคือมันไม่รู้จริงถ้าลองรู้จริงดูสิคุณโยมถ้ามันปวดขาโอ้ขามันปวดไม่ใช่แล้วถ้าเอวมันปวดก็เอวมันปวดตามโลกสมมติไม่ใช่แล้วนะเหมือนเราสู้เวทนาตอนเราปฏิบัติอยู่เราลองว่าเอาตามครูบาอาจารย์ดูสิเมื่อมันเจ็บเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะหยุดเองว่าเอ๊ะเป็นไปได้เหรอเราก็ชอบทดลองไงเอานั่งดูสิอ๋อมันจะปวดในช่วงชั่วโมงใกล้ๆจะถึงชั่วโมงจะปวดพอเลยนั้นไปมันชาไปชาไปชาไปนี่แหละที่ว่าเราทนนั่งแล้วจะนั่งทนพอชาไปชาไปแล้วอ้าวนั่งเสียง5ชั่วโมงไม่เห็นเป็นไร6 7ชั่วโมงก็ไม่เห็นเป็นไรมันจะเจ็บช่วงนี้นะนอกจากเราจะไปป้อนตัวเราตัวเขาเข้าเท่านั้นแหละเหมือนไฟจะดับแต่ไปป้อนฟืนเข้านะมันก็ไม่ดับดิเนาะเมื่อมันเจ็บโอ้ยฉันเจ็บโอ้ยฉันเจ็บเนี่ยไปป้อนฟืนแค่นั้นอะไรก็ฉันดังนั้นผลสุดท้ายมันก็เลยดับมันไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นเท่านั้นในโลกนี้มีแต่ทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากดับไม่มีอะไรดับมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ดับไปแล้วทำไมเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างนี้ท่านก็เมตตาเราบิชัยเอ้ยยิ่งเห็นทุกข์เท่าไหร่จะเห็นสุขเท่านั้นนะเอ๊ะครูบาอาจารย์พูดผิดมันทุกข์มันก็ทุกข์น่ะสิอ๋อพอมันทุกข์เต็มที่พอเราเลยมันไปแล้วนะไม่ถือว่ามันอะไรแล้วทีนี้มันจะชาขึ้นชาขึ้นอ๋อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเอาอารมณ์ปฏิบัติมาสอนเราไม่มีเขียนไว้ในหนังสือเราจึงเชื่อว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติจริงท่านเห็นจริงเพราะนั้นท่านนั่งแต่หกโมงเย็นจนหกโมงเช้าไปบิณฑบาต หนังท่านก็ไม่ใช่เอาเหล็กมาทำนะก็หนังเหมือนกันนี่กระดูกก็เหมือนกันเนี่ยท่านทำไมท่านทำได้อ๋อมันหมดแล้วเรื่องนี้นะโยมจะมาไปนั่งอยู่ใกล้หลวงปู่แว่นงานหลวงปู่บุดางานครบรอบวันเกิดปู่บุดา5 ชั่วโมงหลวงพ่อแว่นนี่นั่งขัดสมาธิเพชรด้วยนะอายุ80 กว่าแล้ว5 ชั่วโมงไม่เคยพีคเลยนิ่งอยู่งั้นน่ะไอ้เราไม่รู้กี่ตลบหรอกขนาดอายุน้อยกว่าท่านเท่าลูกเท่าหลานนั่นก็เลยถามท่านหลวงปู่ลูกหลานดูหลวงปู่มา5 ชั่วโมงหลวงปู่ไม่เคยพีคเลยนั่งขัดสมาธิด้วยมาเพชรด้วยเอออย่าเอาใจไปใส่มันสิมันไม่ใช่ของเราอ่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยผู้ที่ท่านรู้จริงอยู่ที่ท่านปล่อยวางขันธ์ 5ได้จริงปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารได้คืนเขาหมดแล้วท่านสงบแล้วท่านเย็นแล้วท่านมีความสุขแล้วอันนี้ก็คือเราเห็นนะฮะเห็นกับตาก็เลยมาเล่าสู่พวกเราฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้นถ้าพิสูจน์ได้พวกนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวันหัดเป็นผู้มีความอดทนหัดเป็นผู้มีความเพียรปล่อยวางว่างจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าบาปอกุศลทั้งหลายทั้งปวงน่ะพระพุทธเจ้าของเราอ่ะให้เพียรละเพียรวางเพียรว่างเพียรเวทเพียรถอดเพียรถอนมันออกมันมีอะไรอยู่ในใจของเราความไม่ดีให้พยายามถอดถอนออกให้หมดเหมือนพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายเธอจงไปตัดไม้ทางป่านะแต่พระไปตัดไม้ได้คือให้กิเลสมันหนาทึบยิ่งกว่าต้นไม้ในใจของเรานี่พระพุทธเจ้าคงให้เรามาตัดตัวนี้ตัดกิเลสเน่าจากใจเรานี้มันลกลงลังอยู่ในนี้นะให้จิตใจของเราโปร่งจิตใจของมันว่างเห็นกับเพียงสักแต่ไม่เห็นเราทุกคนเห็นแล้วก็เมตตากันเพราะนักปฏิบัติธรรมต้องมีเมตตาถ้าไม่มีเมตตามันแก้วคนรั่วทรงทำไม่อยู่เหมือนวิปัสสนาขี้โกรธสันโดษขี้ขอนั่นแหละมันทรงธรรมมาอยู่ผู้ที่จะทรงธรรมไว้ได้นานๆหรือตลอดไปต้องมีเมตตาวิหารธรรมเป็นที่อยู่อันนี้ขอฝากข้อคิดไว้สำหรับวันนี้สมควรแก่กาลเวลาท้ายที่สุดนี้ความอำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจงโดลบันดาลให้พวกท่านทั้งหลายมีสุขภาพอรันไมแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยท่านทั้งหลายประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันชาตินี้ให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
2: ที่ได้ท่านได้ฟังจบลงนั้นเป็นความเมตตาของหลวงพ่อวิชัยเขมิโยจากวัดถ้ำผาจมตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
3: สัพเพเหระธรรมตอนตัวกูของกูโดยแอนเรื่องมีอยู่ว่าดิฉันได้ปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่สถานที่นี้มีการจัดระเบียบไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเวลาจะเดินจงกรมผู้ปฏิบัติธรรมจะมีหมายเลขและล็อกที่จะเดินให้ทุกคนเดินในที่ที่จัดไว้ให้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดิฉันได้เดินในล็อกที่จัดไว้ให้เป็นเวลา3 วันแล้วพอเข้าวันที่4ของการปฏิบัติธรรมดิฉันก็ได้ประสบกับเหตุการณ์จริงในขณะที่ดิฉันพักจากการเดินจงกรมชั่วคราวเพื่อไปห้องน้ำและกลับมายังล็อกที่ดิฉันเดินจงกรมประจำก็เห็นผู้ปฏิบัติธรรมหญิงคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ในล็อกที่ดิฉันเดินเป็นประจำทันทีที่เห็นก็รู้สึกร้อนวูบขึ้นที่ใบหน้ารู้ทันทีว่านั่นคืออาการโกรธแต่จิตก็บอกว่าดูไปก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรอีกใจหนึ่งก็แย้งว่ายายนี่จะเดินในล็อกฉันอีกนานไหมพอเห็นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเดินจนสุดล็อกเพื่อไปหยิบฟูกรองนั่งที่อยู่ริมหน้าต่างซึ่งต้องเดินผ่านล็อกที่ฉันเดินเป็นประจำนั้นความรู้สึกอีกแบบก็วูบขึ้นมาในใจ น่าละอายใจจริงๆเขามาแค่เดินผ่านเพื่อไปหยิบฟูกลองนั่งดิฉันไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าเขาในใจก็บอกตัวเองว่าล็อกที่เดินอยู่นี้ก็ไม่ใช่ของเราเขาแค่จัดไว้ให้เราเดินชั่วคราวรู้สึกได้ประจักษ์ในธรรมของท่านพระพุทธทาสที่ว่าด้วยเรื่องตัวกูของกูเป็นเช่นนี้เองและได้นำมาเป็นคติธรรมสอนตนเองจวบจนทุกวันนี้ค่ะบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่71คอลัมน์สัพเพเหระธรรมอ่านโดยวรรณรัตน์

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ขันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมการังกะโรมาเส

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิและก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพพระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากคันมารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปยันโน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงรอเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลม

าเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดีจิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พระพุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจหรือว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราหรือว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถะภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่น

แล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้ไม่ดังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาเฮานอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปินิโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มาก

โอปิเนโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาใส่ใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทธลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีกลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นพระจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวาง

ให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใจนับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโทก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกทอออกโทก็สามพุทลมเข้าโทออกสี่พุทโทห้าพุทโทหกพุทโทเจ็ดพุทโทแปดพุทโทเก้าพุทโทสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทออกเก้าพุทลมเข้าโทออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโทออกหนึ่งพุทลมเข้าโทออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโทลมออกถ้าอุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนนับจนจิตนั้นเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรกแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จงวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลบวงก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึงหนึ่งสัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีไปด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีแล้วก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะพอจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดมันเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนาอนุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาให้กายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นเนี่ยจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นเนี่ยจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้ฉะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมหายใจนี่เริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอานาปานสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบวชใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนในมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วน

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับไม่คิดไม่ให้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำมังว่างทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วเพราะเราดูลมหายใจได้เนี่ยเราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของหายใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มเหมือนผลไม้เนี่ยสุกจนต้องหล่นลงมาริมรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปีติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะธรรมที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยเกี่ยวกับเราลงทุนแล้วเราได้แล้วนี่ความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งโปร่งใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกพุดพัดไม่นั่งปุ๊บปั๊บจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามแล้วก็เป็นอุบายขั้นที่สี่พิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บผนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่4ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อตอนเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันน่ะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเกาไม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นเรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมหายใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกพลังไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้าย
ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมทั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นดีสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีล

พร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

ายะเอเกติสรณนาสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณนาสหะอัตถังคสมณา

0: พระคันธายะเอเกติสรณเณนาสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรณเณนาสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขา

0: ทางสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออัพรัมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอัพรัมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อัพรัมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาติตะวิสุกทัสสนามาลาคันตะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาติตะวิสุกทัสสนามาราคันทะวิเลปะนะธารณะมันดานะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
0: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
1: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
0: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ข้าพเจ้ามีความสุข
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุปสถะสีลวเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรักขิตภานิ
0: สาธุ
1: สีเลนสุขติยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนโภกสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนนิปุติยันติสมาสีลังวิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุด
1: จึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ตั้งใจสงบใจการทำใจให้สงบก็เริ่มต้นอยู่ที่การทำสติเบื้องต้นคือรู้สึกตัวก่อนเมื่อเรามีเบื้องต้นคือการทำสติก็คือการคำว่าสติคือการรู้สึกตัวรู้สึกที่กายก็เรียกว่ามีสติรู้ตัวรู้ที่ความคิดก็เรียกว่ามีสติรู้จิตรู้ใจตัวเองทำสองอย่างที่พุทธเจ้าสอนให้เรายกจิตตัวเองให้มาเป็นอารมณ์กรรมฐานคือตั้งไว้ในกายกายเรามีอาการ32กายหยาบก็มีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกนี่เรียกกายหยาบกายละเอียดก็คือการรู้ตัวรู้กายรู้สภาวะกายนี่เรียกว่ากายละเอียดคือการรู้กายดังนั้นเราก็พยายามยกจิตของเราให้มันรู้เรื่องของกายหยาบก่อนสติรู้กายหยาบถ้ารู้กายหยาบตามความเป็นจริงเช่นรู้ลมหายใจของเราเบื้องหน้าของเรามีลมหายใจเมื่อเรารู้ลมเบื้องหน้าของเรามีลมหายใจอย่างไรเราศึกษาลมเราเป็นนักศึกษานักปฏิบัติคือเรียนรู้เรื่องลมหายใจอย่างเดียวรู้ว่าลมเราเข้าลมออกลมสั้นลมยาวลมร้อนลมเย็นนี่เรียกว่าวิจารณ์แต่ยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิตกนี่เป็นตัวองค์ฌานปฐมฌานเกิดขึ้นโดยการยกวิตกยกจิตของเราไว้ที่ลมหายใจนี่เกิดขึ้นวิจารณ์พิจารณาลมหายใจว่าหยาบละเอียดรู้หมดว่าลมหายใจเข้าอย่างไรให้ใจออกอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นนี่เรียกว่าวิจารณ์ลมจิตจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากความหยาบไปสู่ความละเอียดจากคนไม่สงบก็จะเริ่มสงบจากคนที่คิดมากก็จะเลิกคิดเริ่มกายเบาใจสบายเพราะหยุดคิดเรื่องอื่นหยุดคิดถึงเรื่องต่างๆนานาก็มาวิจารณ์เพียงลมหายใจอย่างเดียวฌานปฐมฌานเกิดขึ้นเป็นการขัดเกลากิเลสอย่างหยาบ ไปสู่ความละเอียดทำอยู่อย่างนี้เรื่อยไปวนเวียนอยู่กับลมหายใจเนี่ยตลอด

ต้องไปคิดอย่างอื่นนี่เรียกคนมีสติสมบูรณ์ไม่หลงลืมแต่ถ้าเราลืมลมหายใจแสดงว่าขาดสติทันทีเป็นตัวหลงลมหายใจจับลมหายใจไม่ได้ไม่รู้ว่าลมหายใจอยู่ที่ไหนใจเราไปอยู่ที่คนอื่นก็เลยลืมลมหายใจแต่พอมีวิชาคือความรู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวก็เป็นวิชากลับมารู้ลมหายใจทันทีรู้แค่นี้เนี่ยรู้ไปเรื่อยรู้มากเข้ารู้มากเข้ามาเข้าเกิดปีติอิ่มใจที่ไม่อิ่มกับอิ่มใจที่ไม่เคยสงบกับสงบพอเริ่มต้นจากการรู้ลมหายใจนี่เองจึงเกิดปีติคืออิ่มใจเบิกบานใจเลื่อนเลิงบันเทิงใจคือมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการดูลมหายใจตัวเองมีความสงบในการดูลมหายใจตัวเองทำอย่างนี้เรื่อยไปพยายามตัดใจเรื่องอดีตแล้วก็ตั้งต้นใหม่พุทโธตั้งต้นใหม่คิดอนาคตสร้างสรรค์อะไรก็พุทโธตั้งต้นใหม่ถือว่าหลงไปกับอดีตอนาคตถือว่าพลาดทางไปก็กลับมาตั้งต้นใหม่จับลมหายใจได้ก็เป็นพุทธเจ้าได้เป็นพุทธะได้เป็นธรรมะได้เป็นสังฆะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ไม่ฟังเผลอทำติดต่อเรื่อยๆไปได้บ้างเสียบ้างก็พยายามควบคุมสติของเราให้กลับมารู้ลมหายใจให้ได้จิตของเราก็จะเริ่มรู้ไปเองวิตกวิจารปีติเกิดขึ้นเพราะวิจารมีปีติก็ต้องมีแต่ถ้าวิจารมันหายไปปีติก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องมีตัววิจารณญาณวิจารลมหายใจประหยาบละเอียดร้อนเย็นสงบไม่สงบสุขทุกข์อย่างไรเฉยหรือไม่เฉยคิดดีคิดไม่ดีก็วิจารเรื่อยๆไปนะเข้าจิตก็ปีติปีติตัวนี้เป็นตัวบุญตัวกุศลบางคนหิวข้าวในพอทำสมาธิเกิดปีติก็หายหิวปีตินี่เวลาปวดเมื่อยก็หายปวดเมื่อยเป็นธรรมโอสถที่จะแก้โรคต่างๆของผู้ปฏิบัติง่วงเหงาเข้านอนก็หายเมื่อยก็หายปวดก็หายเราร้อนใจก็หายเพราะปีติเกิดขึ้นนี่จะเป็นพลังบุญทำให้คนอยากจะปฏิบัติไม่หยุดไม่หย่อนมีกำลังใจสูงไม่ท้อถอยอยากจะทำให้มากกว่าเก่าเพราะว่าเกิดนั่งแล้วสบายกายก็เบาใจก็เบาอะไรมันสบายก็ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ตรงไหนนี่เรียกว่าปีติเกิดขึ้นมีแต่ความสุขความสงบมันก็วางเฉยต่อทุกขเวทนาต่างๆเฉยต่ออารมณ์ต่างๆก็ไม่อยากปรุงแต่งอะไรอยู่กับความสุขสงบดีกว่าเราก็พยายามมีสติควบคุมลมดูลมหายใจของเราเรื่อยไปพิจารณาอยู่ที่แรงกระทบของลมสัมผัสอยู่ปลายจมูกของเราสองช่องก็หายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจร้อนหายใจเย็นหายใจช้าหายใจเร็วหายใจคิดดีคิดไม่ดีคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่ก็รู้เรื่อยไปที่ลมหายใจก็พยายามทำความเพียรความรู้สึกให้ติดต่อกันไปไม่ให้ขาดระยะ

คอยกำจัดตัวเผลอตัวเผลอคืออวิชชาคอยจะเผลอไปคิดถึงเรื่องเก่าบ้างคิดถึงเรื่องใหม่บ้างคิดถึงคนโน้นคนนี้คิดถึงเรื่องบ้านเรื่องเรือนคิดถึงการงานหน้าที่คิดเล็กคิดน้อยแล้วก็พยายามกำจัดตัวเผลอด้วยการตั้งสติดูลมหายใจพุทโธเข้ามาใหม่ลมหายใจเข้าก็พุทลมหายใจออกก็โธก็ได้เราไม่พูดโธเราก็ใช้พิจารณาลมหายใจเราก็ได้ได้ทั้งสองอย่างตามแต่ชอบจะทำคือเราจะพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนะฮะเรียนกระตุกพิจารณาให้กายตัวเองเป็นของไม่สะอาดให้กายตัวเองเป็นของเป็นธาตุทั้งสี่ก็ได้

ณาให้กายตัวเองเป็นของไม่สะอาดเห็นกายตัวเองเป็นของเป็นธาตุทั้งสี่ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นปลายของสมถะทั้งหมดจะทำจิตตัวเองให้สงบร่มเย็นได้ด้วยอุบายในการน้อมเข้ามาหากายตัวเองมาหาความคิดตัวเองอะไรก็กลับมาพุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจพยายามนึกน้อมให้เห็นรูปนั่งของเราอยู่เรื่อยหรือเห็นลมหายใจของเราอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตคิดไกลตัวเองให้ตั้งกลับมาไว้ที่ตัวเองเหมือนเดิมเราจะมีสติเด่นมากขึ้นไปจนเบาสบายพยายามดูรู้ชัดในกายตรงเรารู้ว่าเรานั่งยืนหายใจอยู่กลับมาตั้งต้นคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้ลมหายใจพุทโธผู้ตื่นไม่หลับไม่ลืมตัวพุทโธผู้เบิกบานมีปีติมีกำลังใจที่จะทำให้สงบนี้ขึ้นไปและการตัดความกังวลต่างๆออกไปให้หมดจากใจเราพยายามดูเรื่อยๆไปดูกายหยาบกายมีผมขนเล็บขนหนังลมก็หยาบลมก็ละเอียดก็ดูกายที่มีลมหายใจพยายามไม่ใจเอามาใกล้ในลมหายใจพยายามพิจารณากายของเราเห็นกายเรานั่งอยู่เห็นลมหายใจอยู่อย่าปล่อยใจไปคิดไกลตัวเองพยายามตัดอดีตที่เรามาคิดไปก็ไม่เกิดสมาธิปัญญาทำให้ใจเราต้องมองคนมัวพยายามไม่เก็บเรื่องเก่ามาคิดใหม่ให้ตัดใจพุทโธตัดใจเรื่องเก่าและเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่เป็นความจริงก็ไม่ต้องไปเพ้อฝันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดไปแล้วก็ยังไม่เกิดเรื่องจริงปัจจุบันด้วยขณะนี้เรากำลังทำจิตใจของเราอยู่เรารู้ตัวเองว่าเรากำลังเป็นอะไรอยู่เรากำลังหายใจอยู่เราก็รู้ตัวเองเรากำลังปวดเมื่อยก็รู้ตัวเองเรากำลังคิดสับสนก็รู้ตัวเองเรากำลังคิดอดีตเดินอยู่ก็รู้ตัวเองเราคิดอนาคตสร้างสรรค์ก็รู้ตัวเองเมื่อเรากำลังทำความเพียรจิตของเรากำลังสงบอยู่เราก็รู้ตัวเองพยายามดูลักษณะลมหายใจเราให้ชัดดูเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นก็พุทโธพุทโธไว้จนจิตของเราไม่คิดอะไรมากคิดแต่ลมหายใจตามดูชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่มีของใครดูคนอื่นเราก็ไม่เห็นไม่รู้ดูของตัวเรานะมีอยู่มีหลักกรรมฐานอยู่ที่ตัวเรากรรมฐานไม่ต้องไปหาที่ไหนที่ตัวเรานี่มีพร้อมทุกอย่างมีเครื่องนำพาไปสู่ความสงบได้ทุกอย่างแล้วก็ทำให้เกิดวิปัสสนาได้ทุกอย่างทำให้เราเห็นเป็นปัญญาได้ทุกอย่างในตัวเรานี่ศึกษาได้หมดจิตคนเราตั้งอยู่ได้ไม่นานคอยไปทางโน้นคอยคิดทางนี้เราก็รู้จิตของเราก็ต้องมีที่ผูกที่มัดไว้ที่ผูกของจิตก็คือการพุทโธไว้พุทโธธัมโมสังโฆให้ระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่ให้จิตเราออกนอกกายตัวเองคิดอะไรเราก็กลับมาตั้งต้นอยู่เรื่อยเพราะจิตเราเนี่ยบังคับไม่ได้บังคับยิ่งคิดใหญ่เราต้องไม่บังคับเพียงแต่รู้ว่าเขาคิดอะไรคิดดีก็รู้พุทโธคิดไม่ดีก็รู้พุทโธรู้ทันไปแล้วก็พยายามยกจิตเราขึ้นสู่ลมหายใจอยู่เรื่อยยกคอขึ้นอยู่บนบ่าอย่าให้คอมันตกลงยกกายของเรายกใจของเราไม่ไปคิดเรื่อง

ไกลตัวเองให้อยู่ใกล้ตัวเองอยู่กับลมหายใจเนี่ยอยู่กับอาการ32นั้นให้จิตไปคิดถึงคนอื่นให้ทิศอยู่ใกล้ตัวมีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกให้คิดอยู่ในตัวเราเนี่ยใช้ได้นั่นแหละหลักสติเกิดหลักสมาธิปัญญาจะเกิดถ้าเราปล่อยใจไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นั่นก็เรียกว่านั่งแต่กายใจไม่ในใจไม่เป็นสมาธิตาหลับแต่ใจไม่หลับตาก็ใจก็ไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ตัวนั่งอยู่ต้องนานแต่ว่าใจไม่เคยหยุดคิดเพราะสติไม่พอสมาธิไม่พอปัญญาไม่พอก็เลยนั่งจริงแต่ใจไม่ยอมหยุดคิดใจก็ยังไปที่ต่างๆที่เคยไปก็ดีที่ยังไม่เคยไปก็ดีเพราะจิตคนเราก็ชอบยิ่งบังคับยิ่งคิดมากบางทีบางครั้งบอกไม่นั่งไม่เห็นคิดอะไรเลยเวลาไม่นั่งสมาธิไม่เห็นเราคิดอะไรเลยพอนั่งสมาธิทำไมคิดใหญ่เลยคิดเรื่องดีมั่งไม่ดีมั่งบางคนเอ๊ะเป็นบาปแล้วมั่งคิดไม่ดีแต่นี่เรื่องความคิดนี่ห้ามไม่ได้เราเพียงแต่รู้ว่าคิดอะไรถ้าไปบังคับว่าอย่าคิดเลยนั่งเงี้ยยิ่งคิดใหญ่ต้องมีปัญญามีปัญญารู้สติว่าอ๋อคิดก็ช่างมันเดี๋ยวมันก็หยุดเองเราก็ตั้งสติไว้ให้รู้ตัวเองไว้รู้ลมหายใจไว้จะคิดดีเราก็เฉยคิดไม่ดีเราก็เฉยเข้ามันก็เฉยเองนี่เรารู้ทันความคิดตัวเองรู้จิตเห็นจิตตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญาขึ้นมาทันทีที่เรารู้ทันการฝึกนี่เราก็ต้องฝึกอย่างนั้นฝึกเข้าไปรู้กายฝึกเข้าไปรู้จิตคิดนึกของเราแล้วก็จะสงบยามกลับมาตั้งต้นพิจารณาวิตกวิจารณ์ที่ลมหายใจกลับมารู้ตัวเองกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่สงบหรือไม่สงบก็รู้ทันตัวเองว่าขณะนี้เราเป็นอย่างไรขณะนี้เรานั่งอย่างไรเราสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรคิดอะไรก็ให้รู้สติตามดูรู้กายใจของเราไว้พยายามพิจารณาตัวเองให้มากขึ้นว่ากายเรามีอะไรบ้างมีผมมีขนมีเล็บมีขนมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นโครงร่างกระดูกกายเรานี่ถ้าแตกออกไปแล้วก็แยกออกไปเป็น4อย่าง4ส่วนส่วนหนึ่งแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมที่เราหายใจอยู่นี่เป็นธาตุลมส่วนที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นนี่เป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้แล้วก็กลายเป็นอากาศธาตุคือธาตุว่างเปล่ากายใจของเราก็เป็นอย่างนั้นที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรอาศัยแต่ว่าอาศัยกายอาศัยกายอยู่ดูตัวเองเห็นตัวเองแล้วก็ทำใจสบายสบายทำปีติในลมให้ใจเข้าปีติในลมหายใจออกดีใจในลมหายใจเข้าทำความดีใจในลมหายใจออกทั้งลมหายใจเข้าทั้งลมหายใจออกก็ทำความปีติยินดีในลมหายใจเข้าออกทำใจให้สบายสบายปีติในลมหายใจของเราเรื่อยไปพยายามใช้สติให้มากกว่าอย่างอื่นเพราะถ้าเราสติติดตามดูอยู่เรื่อยก็จะทำให้เราตามลมได้ชัดและจิตของเราก็จะลืมเรื่องราวต่างๆทั้งอดีตอนาคตก็จะตัดไปได้ขณะหนึ่งนิวรณ์ก็จะไม่ครอบงำเราพอเรามีปีติแล้วนิวรณ์ก็ดับความง่วงก็ดับความปวดเมื่อยก็ดับความขี้เกียจขี้คลานก็ดับความพ้อทุกข์ท้อถอยก็ดับความลังเลสงสัยก็ดับก็พยายามยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจให้ไปตลอดในการนั่งพอเผลอก็กลับมาพุทโธใหม่เผลอก็กลับมาพุทโธใหม่จนกว่าเราจะเฉยจนกว่าเราจะเผลอน้อยลงนี่เป็นอุบายยกจิตตัวเองแต่ว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเนี่ยก็จะเข้าถูกหลักของสมาธิทันที
หรือใครเคยปฏิบัติอะไรมาก็ทำอย่างนั้นก็ได้จะเป็นสัมมาระหังก็ได้เป็นหนอก็ได้เป็นรูปนามก็ได้ตัวแรกแต่ตัวเองจะทำได้ขอให้ปล่อยจิตปล่อยจิตเป็นก็แล้วกันก็จะเข้าสู่ความดับความรู้ความเข้าใจเช่นเดียวกันการทำใจให้สงบก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีที่คนได้นั่งจะสงบมากแล้วก็รู้หรือสงบน้อยก็รู้ไม่สงบเลยเราก็รู้ก็พยายามทำตามความรู้เรื่อยไปไม่ต้องไปท้อถอยไม่ต้องไปหงุดหงิดไม่ต้องไปอึดอัดขัดเคืองถือว่าเราได้เท่าไรเราก็เอาเท่านั้นขอให้เราได้ภาวนาต่อไปก็แล้วกันจิตเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลตลอดไป คิดดังเก่าเราก็รู้ทันว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรไปก็ลืมตัวไปก็กลับมาพุทโธเพราะเรื่องเก่ามันชอบกลับมาคิดใหม่คนเราจะลืมเรื่องเก่ายากอดีตในลืมยากดีก็ลืมยากไม่ดีก็ลืมยากฉะนั้นเราก็ต้องระวังเรื่องความคิดเรื่องเก่าก็กลับมาพุทโธใหม่พยายามไม่กลับไปคิดอีกเรื่องใหม่แล้วก็ทำให้ใจเราร้อนรนคิดอะไรต่ออะไรจะไปโน่นไปนี่ทำโน่นทำนี่อันนี้ก็เป็นคิดอนาคตก็รู้ทันความคิดอันนี้ถือว่ามันไม่เป็นความจริงเอาปัจจุบันนี่เป็นความจริงขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังทำใจให้สงบอยู่แล้วก็รู้ว่าเนี่ยปัจจุบันเป็นความจริงควรจะทำปัจจุบันให้ยาวนานให้มีอารมณ์ปัจจุบันให้มากจิตของเราจะได้มีความสุขสงบมากจะได้รู้ความเข้าใจของจิตมากขึ้นเราพยายามแล้วพยายามอีกเพียรแล้วเพียรอีกอดทนแล้วอดทนอีกก็ภาวนาแล้วก็ภาวนาอีกนี่คือพยายามตั้งใจจดจ่อที่จะทำให้สติเรามากขึ้นเพื่อจะให้ใจของเรานั้นอยู่เฉยไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเพื่อให้อยู่กับพุทโธทุกลมหายใจของเราพยายามจำใบหน้าจำจมูกจำลักษณะลมหายใจเข้าทุกครั้งออกทุกครั้งที่มีการเข้าออกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้ได้ก็เท่ากับเรามีสติมีปัญญาสามารถจะจับความรู้สึกตัวเองได้ทุกลมหายใจพยายามรู้ชัดคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พยายามเอาสติมาจับกายมีอาการ32ผมขนเล็บขนหนังเป็นต้นพิจารณาความไม่สวยไม่งามในร่างกายเรามีผมถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็ไม่สะอาดขนถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็ไม่สะอาดฟันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็ไม่สะอาดเล็บถ้าเราไม่ตบแต่งไม่แคะไม่ตัดก็ไม่สะอาดหนังถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็ไม่สะอาดพิจารณากายของเราเนี่ยเป็นตามความจริงโดยธรรมชาติให้เห็นกายอาการ32พอเราพิจารณาเป็นธาตุสี่เดินนำไปลมแล้วเราก็จะทำให้เรานั้นยึดมั่นถือมั่นตัวตนน้อยลงหรือละความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราตัวเขาออกไปเห็นว่ากายคนเราก็มีค่าเป็นธาตุสี่เดินนำไปลมเท่ากันมีเหมือนกันก่อนจะเลือกนั่งสมาธิแล้วก็พิจารณากายของเราพิจารณาความรู้สึกของเราว่าสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรพิจารณาเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาในใจของเราให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขกันไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายใจของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปทางใจที่ฐานบารมีของเราจะได้สำเร็จและที่ตั้งใจ
นี่เราได้นั่งกันก็เราก็ได้รู้จักว่าพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จอย่างไรก็ไม่ต้องสงสัยว่าพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างที่เราทำเพราะว่าใจคนเนี่ยถ้าไม่มีที่ยึดที่เหนี่ยวแล้วก็คิดไม่หยุดทั้งวันอะไรอะไรมันก็มาจากความคิดตัวเองคนเกลียดกันคนรักกันคนอิจฉาริษยาคนโกงกันคนแกล้งกันคนดีคนไม่ดีเนี่ยมันมาที่ใจความคิดอันเนี้ยความคิดอันเนี้ยที่เขาไม่แก้ใจคือเขาแก้ความคิดเขาไม่ได้เวลาเขาโกรธใครเขาโกรธแล้วโกรธอีกเวลาเขาเกลียดใครก็เกลียดแล้วเกลียดอีกความคิดมันคิดแล้วคิดอีกพอเขารักใครก็คิดแล้วคิดอีกพอเขาหลงใครก็หลงแล้วหลงอีกพอเขาคิดจะอิจฉาใครก็อิจฉาแล้วอิจฉาอีกถ้าอิจฉาแค่คำเดียวแค่ความคิดเดียวมันก็ดับแค่โกรธแวบเดียวก็ดับถ้าเราไม่หลงตามความคิดไม่เผลอตอนนี้พอภาวนางี้เราก็รู้แล้วว่าใจเราเนี่ยมันก็ไปทั่วหมดมันก็ไปคิดดีมั่งไม่ดีมั่งเก่ามั่งใหม่มั่งแสดงว่าคนเราเนี่ยไอ้นั่งเฉยๆเนี่ยไม่เฉยใจมันไม่เฉยหรอกใจเฉยๆได้มันต้องฝึกอีกนานต้องฝึกปล่อยวางต้องฝึกสติไปเรื่อยๆอย่างพุทธเจ้าเนี่ยท่านนั่งมา6ปีไม่เฉยแค่เฉยก็แค่เงียบสงบแต่ไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเวลาเลิกนั่งเวลาท่านเลิกนั่งแล้วท่านก็คิดต่อเวลาพระองค์ทรงนั่งเข้าสมาบัติแล้วเนี่ยความคิดก็ดับไปหมดเหมือนคนนอนหลับพอออกมาเลิกนั่งก็คิดต่ออีกนี่เราไม่เฉยพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านรู้ว่าสมาธิเนี่ยเป็นหัวตอเป็นสมาธิของสมาบัติไม่สำเร็จท่านก็เลยไปฝึกทรมานความคิดของท่านให้หมดให้ได้ความคิดมันก็ไม่หมดก็ยังคิดถึงบ้านถึงลูกถึงเมียคิดถึงอดีตอยู่เรื่อยท่านก็มาทรมานจนสลบแล้วสลบอีกก็ไม่สำเร็จอดข้าวแล้วอดข้าวอีกก็ไม่สำเร็จเดี๋ยวท่านก็มาคิดว่าอันนี้เราตอนเป็นเด็กอายุ8ขวบเรานั่งอยู่ที่โคนต้นไทรลมหายใจมันหยุดคิดได้เรานั่งดูลมหายใจมันหยุดคิดได้เนี่ยแล้วก็รู้ความคิดตัวเองได้เนี่ยดับความคิดตัวเองได้อาการอย่างนั้นมันดีท่านจำอดีตตอนเป็นเด็ก 7-8 ขวบได้ว่าเคยทำความสงบวิธีนั้นไม่ทรมานและโปร่งใสฉลาดปราดเปรื่องแค่นั่งครั้งเดียวทำให้นิสัยของท่านเนี่ยพอกพูนมาจนถึงออกบวชท่านก็ย้อนกลับไปนั่งอย่างนั้นใหม่กลับไปที่ฐานที่โคนต้นโพว่าได้วิธีแล้วรู้แล้วว่าวิธีเนี่ยสำเร็จก็กล่าวว่าถ้าข้าพเจ้านั่งเขานี้แล้วเนี่ยจะไม่ขอลุกอีกต่อไปจะทำวิธีนี้ไปจนถึงตายถ้าไม่สำเร็จไม่ละความคิดได้ไม่ดับกิเลสคือความคิดตัวเองได้ก็จะไปให้ตายเลยไม่ลุกเลยปฏิฐานเสร็จแล้วท่านก็นั่งตอนเย็นท่านก็นั่งก็นั่งดูลมหายใจ

ยาวหยาบละเอียดพระองค์ก็เห็นลมหายใจแล้วก็เห็นร่างตัวเองนั่งอยู่เห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างไปจนถึงที่สุดเดี๋ยวก็เข้าอุเบกขาได้อุเบกขาท่านกระทบทวนอุเบกขามาถึงวิตกวิจารแล้วก็เกิดปัญญาทบทวนจนถอยไปถอยมาจนระลึกชาติได้ระลึกชาติเก่าตั้งครั้งไหนครั้งไหนได้หมดรู้แล้วว่าบุญบาปมีจริงชาตินี้มากมายคนพอระลึกชาติได้เนี่ยไม่ลืมนี่เมื่อระลึกชาติได้พระองค์ก็ทรงว่าครบชาติอันนี้ก็จบกันไปก็มาพิจารณาสังขารร่างกายตัวเองเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพอพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจิตก็ว่างเปล่าจิตละเอียดมากยิ่งขึ้นไปก็เรียกในกมลสันดานที่ลึกๆที่ซ่อนอยู่จนเห็นหมดพระองค์ก็ไม่สงสัยก็ตรัสรู้สว่างสมาธิที่ทำด้วยลมหายใจก็รู้เห็นปัตไตรลักษณญาณเป็นวิปัสสนาเป็นพระพุทธเจ้าวันกลางเดือนเพ็ญเดือนหกเนี่ยวิธีทำลมกำหนดลมหายใจยาพระองค์ก็ไม่ได้สอนอย่างนี้อย่างเดียวพอตรัสรู้แล้วก็มาสอนเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาพระทั้งหลายปฏิบัติแค่นี้ก็สำเร็จกันเยอะบางทีท่านก็สอนอสุภะสิบกสิณสอนให้ดูดินดูน้ำดูไฟดูลมหรือไม่ก็สอนให้พิจารณาความตายสอนให้ไปอยู่ในป่าช้าดูโครงกระดูกตัวเองหรือพิจารณาความตายหรือพิจารณาคนอื่นตายท่านก็สอนหลายๆอย่างโดยกรรมฐาน40แต่ที่จริงหลักจริงแท้ที่พุทธเจ้าปฏิบัติก็คือดูลมหายใจที่พุทธเจ้าสำเร็จสมัยนี้ก็มาใช้ลมหายใจเรียกอานาปานุสติหรือลมหายใจก็เช่นใช้ว่าคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธที่พวกเราก็มาใช้กันคือเป็นความหมายของพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าเองท่านไม่ได้ภาวนาอะไรท่านนั่งดูลมหายใจอย่างเดียวไม่มีคำว่าพุทโธไม่มีคำว่าสมาหังไม่มีคำว่าหนอไม่มีคำว่ารูปนามมีเพียงว่ารู้กายรู้จิตรู้ลมหายใจแล้วพระองค์ก็รู้ชัดจนละกายละจิตได้นี่เราเข้าใจงี้เลยก็กรรมฐานอื่นก็คือเป็นกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์เอามาประยุกต์เอาพุทโธมาประยุกต์เอาหนอมาประยุกต์เอาสมาหังมาประยุกต์เอารูปนามมาประยุกต์นี่คือสิ่งที่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้ากับอานาปานุสติที่พุทธเจ้าสำเร็จแต่ที่จริงแล้วหลักใหญ่ที่สุดก็คืออานาปานุสติแล้วตอนนี้ก็สอนได้พุทธเจ้าก็สอนวิธีได้ทุกอย่างบางทีท่านก็สอนง่ายๆสอนแค่ว่าดูก่อนเธอไม่ต้องดูอะไรก็ได้ดูแต่จิตอย่างเดียวได้ไหมบอกพระบางองค์บอกเบื่อนั่งสมาธิอย่างอื่นบอกดูแต่จิตอย่างเดียวได้ไหมบอกได้พระองค์ดูแต่จิตง่ายจังเลยบางคนเขามีปัญญาดูจิตอย่างเดียวก็สำเร็จบางองค์ก็ใช้ดูดอกบัวดูดอกบัวดูไปดูไปสบายใจดูไปเห็นดอกบัวบานแล้วก็เหี่ยวไปเหี่ยวไปก็ร่วงก็สำเร็จเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดูดอกบัวก็สำเร็จอย่างนางอุบลวรรณาเนี่ยบวช7 วันดูไฟไปจุดโคมประทีปในวิหารเป็นไฟสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วค่อยรีลงก็เอาเป็นอารมณ์ก็สำเร็จเป็นเตโชกสินมีฤทธิ์มากแต่เขาทำต่อหน้าพระพุทธเจ้าสมัยพุทธเจ้ามีบารมีทีนี้กำหนดมีฤทธิ์มีฌานมีญาณมีปัญญาฉะนั้นเรื่องกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องแก้จิตใจได้ทุกอย่างเราก็ไม่ต้องมาสงสัยว่าเอ๊ะหนอดีสมาหังดีพุทโธอะไรดีคือเรียกว่าทำยังไงจะให้ใจของเราเนี่ย

รู้จิตรู้ใจเราได้ว่ามันสงบหรือไม่สงบมันคิดหรือไม่คิดเท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยวางได้นั่นก็ถือว่าถูกแหละจะภาวนาอะไรก็ต้องรู้จิตตัวเองไปถึงที่สุดเลยคือความว่างคือนิพพานคือความว่างอันนี้ชิ้นสุดท้ายที่พระเจ้าเห็นก็คือทำจิตให้ว่างทำจิตให้ละตัวตนตอนนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์มาประยุกต์ใช้ก็ดีพุทโธเนี่ยช่วยได้เยอะถ้าไม่มีพุทโธเราก็คอยจะลืมลมหายใจก็เลยต้องเอาลมหายใจใช้พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกนับหนึ่งพุทลมเข้าโธลมออกนับสองไม่หลงคนนี้จำได้พุทลมเข้าโธลมออกนับสามพุทลมเข้าโธออกนับสี่พุทลมเข้าโธออกนับห้าไปถึงสิบพอถึงสิบก็พุทลมเข้าโธลมออกนับเก้าพุทลมเข้าโธลมออกนับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปจนถึงยี่สิบแล้วก็ลงมาหนึ่งใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกลงมาตอนนี้คนหลงเนี่ยโดยมากไม่รู้ลมหายใจตัวเองคนแก่ที่หลงเนี่ยไม่รู้ลมหายใจตัวเองไม่เรียนกรรมฐานบทนี้ไม่ได้เรียนพุทโธไม่ได้เรียนสัมมาอรหังไม่ได้เรียนหนอไม่ได้เรียนรูปนามแต่ว่ากรรมฐานอะไรเนี่ยไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับอานาปานสติการหลงได้นะอานาปานสติในกรรมฐานหลักกรรมฐานรากแก้วของกรรมฐานทั้งหมด40อย่างฉะนั้นใครจะว่าอย่างอื่นยังไงก็ดีหมดเนี่ยแต่ว่าอานาปานุสตินี่ถ้าใครจับลมหายใจตัวเองได้คนนั้นจะไม่หลงจะไม่เผลอจะมีสติมากแต่นี่มันทำยากคือทิ้งทำหนอง่ายกว่าดูท้องบางคนทำดูท้องพองพองพองตอนท้องพองก็พองตอนท้องยุบก็ยุบยุบก็ยุบหนอพองก็พองหนอกลับง่ายกว่าดูลมหายใจบางคนสัมมาอรหังสัมมาอรหังกำหนดไว้กลางกายกลับสงบได้ง่ายกว่าดูลมหายใจก็ต้องไปทำสัมมาอรหังเพราะทำพุทโธดูลมหายใจแล้วไม่สงบบางคนทำสัมมาอรหังก็ไม่ได้พุทโธก็ไม่ได้หนอวะนะไปกำหนดรูปนามยกเป็นรูปรู้เป็นนามเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามได้ยินเป็นรูปรู้เป็นนามกลิ่นเป็นรูปรู้เป็นนามรสเป็นรูปรู้เป็นนามก็กำหนดรูปนามเขากลับสงบเขากลับมีปัญญาฉะนั้นบางคนพอได้อะไรแล้วก็ถือว่าโอ้อย่างนี้ถูกอย่างอื่นไม่ถูกพอไปได้สัมมาหังก็สัมมาหังถูกฉันทำพุทโธไม่เคยสงบฉันทำหนอไม่เคยสงบต้องสัมมาหังจึงจะสงบคือคนนั้นเขาสงบจริงๆแต่เขาไม่ได้อย่างอื่นเขาก็เลยว่าอย่างนั้นไม่ถูกบางคนไปสมาหังไม่ได้หนอไม่ได้อึดอัดแหมพุทโธสงบสว่างสวัยทำพุทโธแล้วได้แต่บอกอย่างอื่นไม่ถูกพุทโธจึงถูกเนี่ยกลายเป็นความเห็นเฉพาะที่จริงมันถูกเฉพาะตัวแต่ถ้ารวมภาพรวมแล้วการทำจิตเนี่ยอย่างไรก็ถูกทั้งนั้นถ้าเราถูกจริตตัวเองถูกกับจริตจิตใจตัวเองนั่นถึงว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยวิธีไหนก็ได้แต่ขอให้จิตของเรานั้นรู้เรื่องจิตใจตัวเองรู้ว่าสงบหรือไม่สงบรู้ว่าการควบคุมจิตตัวเองได้แค่ไหนการที่ภาวนาเนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นหลังเข้ามาเพื่อให้พวกเรามีอุบายมีที่เกาะมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าก็สอนเนี่ยเกสาโลมานาคาตันตาตะโจนให้พระอุปัชฌายะทุกองค์สอนแบบนี้ทุกวัดสอนแบบนี้หมดแล้วจะจับง่ายบางคนก็นึกถึงผมถึงขนถึงเล็บถึงควันถึงหนังถึงเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็นึกเห็นง่ายเพราะตัวเองแต่ถ้าเรานึกไปนักเข้าเนี่ยพอได้แล้วก็สงบมันก็เห็นสังขารตัวเองอันนี้จังทุกข์อนัตตาได้บางคนกลัวนะคนไม่เข้าวัดเนี่ยกลัวไม่นึกทำไมผมคนเล็บวันหนังแต่ไปนึกเรื่องอื่นดีกว่าแต่ที่จริงนึกเรื่องนี้จะสบายใจกว่านึกถึงตัวเองเนี่ยสงบคนที่นอนไม่หลับเนี่ยไม่ใช่นึกถึงผมคนเล็บวันหนังไม่ได้นึกถึงตัวเองไปคิดเรื่องอื่น
คิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไปคิดแล้วเอาใจไม่กลับตัวเองใจเอากลับไม่ได้เลยฟุ้งใหญ่เลยก็เลยไม่สงบนอนไม่หลับคมยังไงก็ไม่หลับนั่นเป็นโรคประสาทนะโรคนอนไม่หลับแต่พอทำสมาธินี่กลับมาดูผมคนเล็บผนังหรือกำหนดอะไรที่ตัวเองทำได้พอมารู้กายตัวเองรู้จิตเองพอจิตไม่คิดอะไรมันก็เลิกฟุ้งก็หลับง่ายคนที่คิดมากจะหลับยากคนคิดน้อยก็หลับง่ายฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยหลับง่ายตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปหรือคนที่ทำสมาธินี่ก็จะหลับง่ายเรียกว่าโสดาบันไม่มีโรคประสาทไม่มีโรงพยาบาลโรคจิตนะโสดาบันเนี่ยผู้หญิงเป็นโสดาบันเนี่ยไม่เข้าโรงพยาบาลสีธัญญาไม่เข้าโรงพยาบาลเคล็ดประสาทเพราะว่าประสาทมีตปิติแจ่มใสเบิกบานพวกที่สร้างโรงพยาบาลเนี่ยสร้างให้คนปุถุชนคนที่ไม่ภาวนาอยู่คนที่เป็นโสดาบันไปแล้วเนี่ยไม่มีกรรมเรื่องของเป็นโรคจิตไม่มีโรคประสาทไม่มีโรคจิตตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลสีธัญญาไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลโรคจิตแต่ที่คนสมัยนี้ต้องสร้างโรงพยาบาลพวกนี้เพราะว่าภาวนาไม่เป็นเป็นโสดาบันไม่ได้ถ้ามีโสดาบันกันเต็มประเทศเนี่ยโรงพยาบาลนี่ล้างเลยเพราะว่าโสดาบันจะไม่มีผีเข้าผีไม่เข้าโสดาบันผีไม่สิงไม่เป็นผีเจ้าเข้าทรงไม่โสดาบันจะไม่มีความเครียดโสดาบันเนี่ยมีแต่ความบริสุทธิ์ใจแล้วก็กินอิ่มนอนหลับมีปีติว่าตายแล้วไปสวรรค์ไปนิพพานรู้ว่าตัวเองนี่ตายแล้วไปสวรรค์นิพพานเป็นผู้ไม่จนรู้เลยว่าตัวเองนี่ตายแล้วไปสวรรค์นิพพานแล้วก็รู้ว่าลูกหลานตัวเองนี่ก็ตายไปก็ต่างทำความดีก็ไปดีไม่เหมือนคนที่เป็นโรคจิตเนี่ยมันคนพายเรือในอ่างคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกวนไปวนมาไปไหนไม่ได้สักทีนี่คือพวกปุถุชนที่ตรงไม่ตกก็เลยกลายเป็นโรคจิตสับสนวุ่นวายพอมีโสดาบันขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าหญิงว่าชายก็เป็นนั้นว่าไม่มีโรคประสาทไม่เครียดไม่มีริษยาไขร้ายแรงริษยาตัดทิ้งอิจฉาริษยาคดโกงไม่เอาโลภโมโทสันทะเยอทะยานเกินกว่าเหตุไม่เอาโลภตณีไม่มีมีแต่เป็นผู้ให้จะคิดคดโกงเอาเปรียบใครก็ไม่มีอันนี้ก็จิตตัวเองก็บริสุทธิ์มันก็นอนกินได้นอนหลับไปสิมันก็สมใจเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในตัวเองแล้วท่านนี้เป็นผู้ได้ธรรมะคันโลกุตระธรรมคือละกว่าละอารมณ์ตัวเองได้ก็แสดงว่าธรรมะสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนไม่มีโรคประสาทคนไม่เป็นบ้าคนเป็นบ้านี่คนธรรมะไม่ถึงปฏิบัติไม่ได้คนสมัยนี้เป็นบ้ากันเยอะประสาทกันเยอะก็เพราะว่าไม่มีใครสั่งสอนให้ทำสติไม่มีใครสั่งสอนให้ละวางเรื่องทำใจให้สงบมีจะสอนให้คิดมากกันก็พ้นไปพุทธเจ้าบอกว่าโสดาบันไม่มีไม่มีผีสิงและใครจะมาเข้าสิงไม่ได้เพราะสติสมบูรณ์โสดาบันจะไม่วิปลาสไม่วิปริตนั่งกรรมฐานนี่ก็ไม่เป็นบ้าไม่วิปริตจะเห็นอะไรก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดแล้วไม่กลัวนั่งกรรมฐานนี่ไม่กลัวไม่สงสัยปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วเป็นครูบาอาจารย์เขาได้แล้วถึงไม่เป็นก็คุ้มครองตัวเองได้เพราะจะไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นอะไรที่ตัวเองเกลียดกลัวแล้วเห็นเป็นธรรมชาติไปหมดตอนนั้นถึงว่าถ้าคนเราปฏิบัติธรรมะก็จะมีอะไรก็กลายเป็นคนดีกันไปหมดคนโกงก็ไม่มีคนลักคนขโมยก็ไม่มี
คนที่เป็นคนประสาทที่จะด่าคนโน้นว่าคนนี้

ตบตีใครก็ไม่มีเพราะมันหมดเนี่ยเพราะใจมันไม่คิดแล้วใจมันหยุดคิดเพราะมีปัญญามีสติห้ามใจพอโกรธมันเกิดขึ้นก็ดับพยาบาทก็เกิดขึ้นก็ไม่ได้เพราะไม่มีเพราะมีแต่เมตตาตัวพยาบาทก็เลยดับพอตัวโรคเกิดขึ้นก็ตัวตณีเกิดขึ้นก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะมีแต่ให้ทานความตณีเลยหมดพอให้แล้วไม่เสียดายเพราะไอ้ตัวที่มันใจที่จะไปคิดเรื่องไม่ดีนั้นมันหมดเพราะว่าความคิดดีก็คือว่าจิตมันมีแต่ปีติเป็นบุญกุศลมากกว่าเพราะมีสติตลอดวันโสดาบันนี่จะทำไร่ไถนาทำมาหากินก็มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเองถึงว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เห็นจิตตัวเองเช่นดูลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็ดับคิดอะไรก็ดับรู้ทันความคิดเองนี่ก็เรียกว่าโสดามรรคเรื่อยๆพอเราจิตของเราละความคิดอันนี้ได้มันไม่ใช่ตัวเราตัวเขาก็เข้าโสดาผลเพราะโสดาผลนี่ก็ไม่ตกนรกแล้วถือว่าไปทางสวรรค์อย่างเดียวไปนิพพานอย่างเดียวพอรู้จิตเห็นจิตตัวเองตลอดไปแล้วต่อไปนี้แยกกายแยกรูปแยกนามได้ก็เข้าใจรักพระไตรลักษณญาณคราวนี้ก็เป็นโสดาผลก็ไม่มีแล้วไม่ต้องกลัวเป็นบ้าเป็นบอไม่ต้องไปกลัวเป็นโน่นเป็นนี่แหละมั่นและมั่นในศีลตัวเองมั่นในสมาธิตัวเองเป็นผู้มั่นคงในพระรัตนตรัยบอกนอนไม่หลับนี่ไม่มีแล้วโรคนอนไม่หลับไม่มีแล้วจะไปเครียดเป็นประสาทไม่มีเลิกไปเลยเพราะจิตจะว่างจิตจะเบาสบายกว่าคนปุถุชนปุถุชนนี่แปลว่าหนักหนาแน่นนะอริยะนี่แปลว่าประเสริฐด้วยความคิดไม่ค่อยหนักอกหนักใจถึงจะจนก็ไม่จนใจมีก็ยังมีความสุขมากขึ้นเพราะมีอริยทรัพย์ภายในแต่คนเราไม่มีสมาธิเนี่ยจนก็จนจนหนักใหญ่เลยจนใจจนกายแต่ถ้ารวยก็รวยเป็นทุกข์รวยเพราะใจไม่มีสมาธิใจไม่มีสมาธิรวยความคิดอีกคิดมากใหญ่คิดกังวลใหญ่กลัวจะเจ็บกลัวจะไข้กลัวจะตายกลัวจะพลัดพรากจากของรักยิ่งกลัวทุกข์ใหญ่เพราะรวยนี่มันกลัวตายกลัวเจ็บกลัวเสียหายกลัวเสียเปรียบกลัวว่าจะได้ไม่เท่าเดิมก็กลายเป็นรวยเป็นทุกข์อีกแต่ถ้ารวยแบบธรรมะมีต้องเกิดโสดาบันขึ้นไปรวยก็เอามาให้ฐานรักษาศีลเจริญภาวนากลายเป็นคนรวยที่ฉลาดไปเอาทรัพย์ภายในมองไปได้ไม่ใช่ตายแล้วทิ้งไว้คนอื่นหมดเลยเงี้ยนั่นไม่ใช่รวยแบบฉลาดตายแล้วโหไม่ได้อะไรไปเลยขี้เหนียวทับตายนุ่งผ้าเก่าๆงั้นกินข้าวก็กินข้าวประหยัดนะคนรวยบางคนนะประหยัดหมดเลยนะบอกงั้นบอกทำเพราะจะรวยมันได้ยากแท้จริงๆถ้าเป็นคนฉลาดนะปฏิบัติธรรมบอกโหก็รวยมาแล้วก็เหลือกินก็ใช้มันสิกินดีๆจะไปกินทำไมของเก่าอีกเคยบอกเคยกินอย่างนี้มาน่ะเมื่อก่อนก็เคยกินข้าวแข็งๆก็กินข้าวแข็งเงี้ยเคยกินปลาทูวันละตัวกินวันละตัวเงี้ยกินไข่วันลูกก็ไข่วันละลูกเงี้ยแหมอนุรักษ์ความจนอยู่เรื่อยเลยบางท่านจะเองรวยนะก็เสียดายถ้าลูกหลานมาใช้ใจฟุ่มเฟือยก็เป็นทุกข์อีกอย่างนี้ไม่ได้ไปดีถ้ารวยแบบนี้ไม่ฉลาดมีเยอะเลยบางคนพอแก่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะพวกนี้ไม่มีอานิสงส์ในการเป็นผู้ให้ทานไม่ฉลาดในการให้ทานตามพุทธเจ้าก็เลยรวยเป็นทุกข์ไม่ได้อะไรไปเลยไม่ได้อริยทรัพย์ไปเลยทำทับตายไม่ได้อะไรไปสักชิ้นเดียวจะกินให้เป็นสุขก็ไม่ได้เป็นสุขจะนอนให้เป็นสุขก็ไม่เป็นสุขเป็นห่วงกังวลหมดจะนุ่งห่มให้สบายก็ไม่นุ่งห่มให้ดีฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงชื่อว่าพัฒนาจิตใจทุกคนไปสู่ระดับที่พูดดีกินอย่างดีนอนอย่างดีเดินอย่างดีพูดคิดนึกก็เรื่องดีๆวันนี้เด็กๆผู้หญิงมาวัดคนเด็กวัยรุ่นนักเรียนพูดกับพี่ชายวะมึงกูบอกที่วัดนี่ไม่พูดวะมึงกูนะเขา

พระเงียบแสดงว่าพ่อแม่นี่ไม่สอนคำพูดเลยนะไม่สอนลูกเลยเด็กผู้หญิงสาวๆมาพูดเขาเรียกว่าสอนปุถุชนกันเต็มที่เลยมิวก็เลยบอกหมายวัดเนี่ยห้ามพูดเมืองกูเขาไม่พูดกันดังนั้นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องฝึกเราฝึกแล้วเราก็ไม่ต้องไปบอกใครนะไม่ต้องไปบอกใครว่าฉันเป็นคนดีแล้วนะไม่ต้องไปบอกลูกไม่ต้องไปบอกสามีไม่ต้องไปบอกเพื่อนมันดีที่เขามองเราไม่เห็นดีกว่าเราจะสบายใจคนหนึ่งก็บอกเขามาวัดนี้ได้บอกว่าเขาบอกว่าไปเจอเพื่อนทำงานด้วยกันทำไมหน้าตาผ่องใสดีเอ๊ะคนนี้ดูแล้วหน้าตาผ่องใสดีถามบอกพี่ทำไมมันดูหน้าตาไม่ต้องเสริมสวยกันผ่องใสดีดูคนพวกคนอื่นเขาก็โป้กันนะมาทำงานก็โป้กันเต็มที่เลยกลัวจะมันจะมีรอยด่างอะไรอยู่ในหน้าคนนี้ไม่โป้อะมาหน้านวลเลยไม่ผันหน้าทาแป้งก็หน้านวลผ่องเขาบอกเป็นไงพี่ไม่ต้องเสริมสวยถึงหน้าถึงผ่องจังไปทำอะไรมาถึงได้กินยาอะไรทำอะไรบอกเปล่าให้ทำอะไรบอกทำอะไรก็นั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิเรื่อยๆมามันก็เป็นอย่างนี้เองบอกไปนั่งที่ไหนบอกไปนั่งวัดสังฆทานนะต้องไปมั่งเลยมาเลยเลยมาฟังเทศฟังอะไรเลยอยากจะได้หน้าแบบนั้นบ้างแค่หน้าเนี่ยก็เผยแพร่ได้เนาะคนคือพอใจดีมันก็เลยดีหน้ามันก็เลยดีพอโกรธแล้วหน้ามันตุ้มบ่อยๆมันเลยหน้าไม่ดียุ่ยยี่หมดก็เลยต้องใช้วิธีอื่นทำให้หน้ามันเปลี่ยนแปลงที่จริงหน้าคนมีสมาธินี่มันก็เป็นการเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองเลือดปาดมันก็ดีขึ้นพอใจมันดีเลือดปาดมันก็ขึ้นหน้าดีคนกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยทำไมจะไม่เกิดโรคล่ะนะคนจิตใจไม่ปกติเนี่ยทำไมจะไม่เกิดโรคเกิดสิธาตุไม่ปกติเดี๋ยวผูกบ้างเดี๋ยวไม่ผูกบ้างเดี๋ยวกินได้มั่งกินไม่ได้มันเดี๋ยวนอนหลับมั่งไม่นอนหลับใจนี่วันหนึ่งเปลี่ยนไม่รู้หลายๆอย่างเนี่ยใจอารมณ์ตัวเองเปลี่ยนหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เกิดโรคได้เครียดมากก็เกิดโรคได้โรคมะเร็งโรคอะไรเกิดได้หมดเพราะใจไม่สงบเลือดลมมันไม่ปกตินะดูเห็นราคนโกรธเลือดหน้าแดงใช่ไหมโกรธเตื้อขึ้นหน้าอะไรเงี้ยมันโกรธจนเส้นขึ้นหรือคิดมากจนเส้นข้างๆไม่ขึ้นป่งเลยบางคนนะบางคนเป็นอัมพาตเลยก็แสดงว่าใจเนี่ยต้องให้ปกติเวลาเรานั่งสมาธินี่ใจมันจะปรับระบบปกติพอจิตมันว่างก็ปกติพอเราคิดอะไรต่ออะไรมันไม่ผิดปกติจริงว่าศีลสมาธินี่ปกติไงนี่ว่าคนไม่เมาเนี่ยคือคนปกติพอเมาแล้วผิดปกติเนี่ยเรียกว่าไงเรียกผิดศีลแล้วผิดปกติปกติแล้วคนจะไม่เมาไงปกติแล้วคนนี่จะต้องจิตจะต้องว่างจะต้องสงบเพราะผิดปกติก็คิดมากอันนี้ก็ทำให้ร่างกายผิดปกติโกรธมากไปโลภมากไปหลงมากไปนี่ผิดปกติคืนนี้โยมจะอยู่ได้ไม่สว่างเนี่ยนะเตรียมที่นอนอะไรยังในสันชิกในกฎนะไปไม่รอดหรอกนะในสันชิกในที่นอนนะไปไม่รอดเดี๋ยวก็หลับถ้าในสันชิกมันต้องเปิดกฎมาเปิดกฎเปิดมุ้งมาออกข้างนอกมาสู้กับธรรมชาติจริงๆแต่ถ้าในแบบประเภทที่นอนในมุ้งในเดี๋ยวก็ในระนาดไปเลยพอมันนอนแล้วขี้เกียจมันก็เกิดขี้เกียจไม่เอาพอแล้วสองรอบพอแล้วขี้เกียจมาคราวนี้คนอื่น